0: ฟิวเจอร์ฟันด์และการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ซึ่งคาดว่าจะสามารถระดมเม็ดเงินลงทุนรวมได้สูงถึงประมาณ 1,568,000 ล้านบาทเพื่อเป็นตัวเร่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการจ้างงานของประเทศทั้งนี้การจัดสรรงบประมาณครอบคลุม3เป้าหมายสำคัญคือการสร้างความมั่นคงและภูมิคุ้มกันของประเทศการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันยกระดับอุตสาหกรรมใหม่ดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์และการดูแลคุณภาพชีวิตและสร้างโอกาสที่เท่าเทียมพร้อมยึดมั่นในหลักวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัดโดยตั้งงบบริหารจัดการหนี้ภาครัฐกว่า 462,000 ล้านบาทเพื่อความโปร่งใส
1: การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเมื่อวานนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งคาดว่าจะสามารถประกาศผลอย่างเป็นทางการได้ภายใน30วันหากไม่มีเรื่องร้องเรียน
2: ว่าที่ร้อยตรีภาสกรสิริภัคคยาภรณ์รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เปิดเผยภาพรวมการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.นายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยพร้อมคาดว่าจะสามารถประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการได้ภายใน30วันกรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนแต่หากมีเรื่องร้องเรียนหรือขัดขานกกต.จะรับไปพิจารณาตรวจสอบซึ่งจะประกาศผลอย่างช้าที่สุดไม่เกิน60วัน
3: แต่หากกรณีที่มีเรื่องร้องเรียนร้องคัดค้านนะครับก็จะพิจารณาอาจจะมีการสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่การนับคะแนนใหม่หรือกระบวนการใดๆก็ตามนั่นนะครับแต่อย่างช้าที่สุดนะครับคณะกรรมการการเลือกตั้งก็จะต้องประกาศผลภายในไม่เกิน60วันนับแต่วันเลือกตั้งนะครับเรื่องนี้ก็พี่น้องประชาชนสามารถติดตามได้นะครับ
2: ด้านนายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครแถลงผลการนับคะแนนการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.อย่างไม่เป็นทางการหลังนับคะแนนแล้วร้อยละ95ผลปรากฏว่านายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครอิสระได้รับคะแนนเสียง 1,444,914 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 65.6 ได้รับเลือกเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นสมัยที่2พร้อมทำลายสถิติคะแนนเสียงสูงสุดของตนเองขณะที่นางมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขได้รับ 288,171 คะแนนและนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรได้รับ 176,934 คะแนนส่วนภาพรวมผู้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งครั้งนี้มีผู้มาใช้สิทธิ์กว่า 2,200,000 คนจากจำนวนผู้มีสิทธิ์ทั้งหมดกว่า 4,400,000 คนหรือคิดเป็นร้อยละ 49.7ส่วนผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครอย่างไม่เป็นทางการครบทั้ง50เขตพบว่าพรรคประชาชนได้รับเลือกตั้งมากที่สุดจำนวน22ที่นั่งครองสัดส่วนที่นั่งสูงสุดในสภากรุงเทพมหานคร
4: ซึ่งข้อมูลสถิติแยกรายเขตและรายหน่วยเลือกตั้งได้ถูกบันทึกและแสดงไว้อย่างโปร่งใสบนเว็บไซต์เลือกตั้งกรุงเทพ 69.com เรียบร้อยไว้แล้วนะครับประชาชนสามารถที่จะเข้าไปตรวจสอบย้อนหลังได้ตลอดเวลากรุงเทพมหานครนะครับขอขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพทุกท่านที่ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งและปฏิบัติหน้าที่เป็นพลเมืองตามวิถีในระบอบประชาธิปไตยในวันนี้
2: สำหรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่มีเหตุจำเป็นไม่สามารถลงคะแนนได้ขอให้เร่งแจ้งเหตุจำเป็นเพื่อไม่ให้ถูกจำกัดสิทธิ์ทางการเมืองเป็นเวลา2ปีโดยสามารถแจ้งได้ตั้งแต่วันนี้ถึง5กรกฎาคม2569ผ่านช่องทางต่างๆได้แก่แอปพลิเคชัน Smart Vote ของกกต.เว็บไซต์สำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองหรือยื่นด้วยตนเองหรือมอบหมายผู้อื่นไปยื่นต่อนายทะเบียนอำเภอนายทะเบียนท้องถิ่นหรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงนายทะเบียนท้องถิ่นชวิสาประทุมมารายงาน
0: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ขอบคุณทุกคะแนนเสียงจากชาวกรุงเทพมหานครที่เลือกให้ดำรงตำแหน่งต่ออีกสมัยแม้ขณะนี้ยังไม่ประกาศคะแนนอย่างเป็นทางการพร้อมยืนยันว่าจะร่วมมือกับทุกฝ่ายเพื่อขับเคลื่อนกรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองชั้นนำระดับโลกนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในนามอิสระแถลงภายหลังรับทราบผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการโดยขอบคุณทุกคะแนนเสียงและประชาชนทุกคนที่ออกมาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งครั้งนี้โดยยืนยันว่าจะทำงานให้หนักขึ้นกว่าเดิมเพื่อไม่ให้ประชาชนต้องผิดหวังสำหรับก้าวต่อไปจะนำนโยบายทั้ง260ข้อมาจัดทำเป็นยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ100วันโดยเริ่มจากสิ่งที่ยากและต้องใช้เวลานานก่อนเช่นเรื่องข้อกฎหมายและการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน พร้อมตั้งเป้าภายใน4ปีจะผลักดันให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองชั้นนำระดับโลก
5: ผมว่าสำคัญที่สุดคือต้องมีแผนยุทธศาสตร์ที่จะนำแผนที่จะทำไว้ไปสู่การปฏิบัติก็ต้องดูว่าแต่ละสำนักแต่ละเขตมียังไงต้องมีแผนงานยังไงอันนี้คือเรื่องสำคัญเพราะว่าจริงแล้ว strategic เป็นเรื่องที่จะทำให้อนาคต4ปีมันไปได้ไงแล้วก็ช่วงเวลาผมว่า100วันแรกเนี่ยต้องทำ strategy ให้ชัดเจนเพื่อพาทุกคนเดินไปด้วยกันให้ได้ครับ
1: กระทรวงมหาดไทยตั้งคณะกรรมการตรวจสอบกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นกำชับให้แล้วเสร็จภายใน7วันพร้อมย้ำดำเนินคดีผู้กระทำผิดถึงที่สุด
6: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่าได้มีการตรวจสอบกรณีการทุจริตสอบท้องถิ่นอย่างเต็มที่โดยตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงที่มีรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานให้แล้วเสร็จภายใน7วันนอกจากนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยังกำชับก่อนเดินทางไปต่างประเทศให้ดำเนินงานอย่างโปร่งใสที่สุดพร้อมสั่งการให้มีการเฝ้าระวังความปลอดภัยสถานที่ราชการที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลการสอบอย่างเข้มงวดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนต่อกระทรวงมหาดไทยโดยย้ำว่าจะดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างถึงที่สุดทั้งทางวินัยและอาญาไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ระดับใดก็ตาม
7: แต่วันนี้เมื่อมีข่าวมามีเรื่องที่เราก็ทราบดีเกี่ยวกับการสอบท้องถิ่นผมก็เป็นคนแรกนะครับที่ตัดสินใจแล้วก็ได้ปรึกษานายกโดยการให้อธิบดีมาประจำที่กระทรวงผมเป็นคนตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงในเรื่องนี้โดยมีรองปลัดกระทรวงไทยฝ่ายประชาชนและปกครองท้องถิ่นเนี่ยให้แล้วเสร็จภายใน7วันแล้วก็ยังดำเนินการแจ้งไปที่กรมส่งเสริมการท้องถิ่นให้เฝ้ารักษาสถานที่ราชการเป็นสำคัญ
6: ด้านนายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าได้ส่งกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลสาธารณภัยของปภ.เข้าไปสนับสนุนดูแลความปลอดภัยสถานที่เก็บรักษาพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับกรณีการทุจริตการสอบท้องถิ่นณกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มงวดตลอด24ชั่วโมงส่วนกรณีการจับกุมผู้สวมสิทธิ์เข้าสอบปภ.ประจำปี2569ได้มีการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดแล้วพร้อมประสานงานกับตำรวจให้เร่งหาต้นตอและขบวนการที่อยู่เบื้องหลังเพื่อสืบทราบถึงผู้จ้างวานให้มาสอบแทนในครั้งนี้โดยไม่พบการสวมสิทธิ์สอบเพิ่ม
8: ส่วนเรื่องของคดีก็ได้ประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับว่าขอให้ดำเนินการเรื่องนี้โดยเคร่งครัดแล้วก็หาต้นตอเพราะที่ทราบมาคือว่าคนนี้อาจจะนะฮะนี่ผมไม่แน่ใจว่านี่ฟังจากที่เล่ามาคืออาจจะทำมาหลายครั้งแล้วก็คือเข้าไปสอบแทนมาหลายครั้งแล้วแต่นี่เป็นข้อมูลที่ผมไม่คอนเฟิร์มนะฮะแล้วคิดว่าน่าจะเคยเพราะว่าหน้าตาเขาค่อนข้างนิ่งมากนะครับเพราะนั้นเองก็เลยให้ตำรวจเนี่ยดำเนินการถึงที่สุด
6: ทั้งนี้ยืนยันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่กระทบต่อภาพรวมของกระบวนการสอบและคะแนนของผู้เข้าสอบรายอื่นเนื่องจากเป็นการกระทำผิดเฉพาะบุคคลที่ถูกตรวจพบได้อย่างรวดเร็วตามมาตรการที่วางไว้เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและยุติธรรมต่อผู้เข้าสอบทุกคนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
10: ัฐบาลเดินหน้ารองรับสังคมสูงวัยอย่างเป็นรูปธรรมโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับ CPO เปิดโครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุรับสมัครผู้มีอายุ60ปีถึง75ปีจำนวน 1,000 อัตราเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุที่ยังมีศักยภาพได้กลับมามีงานทำและมีรายได้ตำแหน่งงานที่เปิดรับได้แก่พนักงานดูแลพื้นที่ขายและพนักงานดูแลลานจอดรถซึ่งเป็นงานที่ออกแบบให้เหมาะสมกับสุขภาพความปลอดภัยและประสบการณ์ของผู้สูงอายุรัฐบาลเชื่อมั่นว่าผู้สูงอายุไม่ใช่ภาระของสังคมแต่เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามีทั้งประสบการณ์วินัยและความรับผิดชอบซึ่งสามารถนำมาสร้างประโยชน์ให้กับภาคธุรกิจและสังคมได้อย่างต่อเนื่องโครงการนี้จึงไม่เพียงช่วยสร้างรายได้แต่ลดภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวและยังช่วยเสริมคุณค่าและศักดิ์ศรีให้ผู้สูงอายุสามารถพึ่งพาตนเองและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศต่อไปสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญ นานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
12: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: ขณะนี้เวลา 7:15 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ทางการสหรัฐเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่าการเจรจาระดับเทคนิคระหว่างคณะผู้แทนของสหรัฐและอิหร่านที่นำไปสู่การยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นเมื่อวันที่29 มิถุนายนที่ผ่านมายังไม่ได้ถูกยกเลิกและจะมีขึ้นภายในอีกไม่กี่วันข้างหน้าอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ทางการสหรัฐไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นนี้ด้านเจ้าหน้าที่ทางการอิหร่านอ้างว่าคณะผู้แทนของอิหร่านตัดสินใจไม่เข้าร่วมการเจรจาดังกล่าวเนื่องจากกองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหม่ในพื้นที่ทางตอนใต้ของอิหร่านเมื่อวันที่27 มิถุนายนที่ผ่านมาและสหรัฐยังไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของบันทึกความเข้าใจเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ลงนามกับอิหร่าน
0: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียที่ยอมรับว่าหลายพื้นที่ในรัสเซียกำลังเผชิญกับปัญหาขาดแคลนเชื้อเพลิงซึ่งเป็นผลมาจากการที่ยูเครนโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของรัสเซียหลายครั้งพร้อมกันนี้ประธานาธิบดีปูตินยังเปิดเผยว่าภารกิจสำคัญของรัฐบาลรัสเซียในตอนนี้คือการเพิ่มขีดความสามารถของระบบป้องกันภัยทางอากาศของรัสเซียและรับประกันการจัดหาเชื้อเพลิงให้เพียงพอทั้งนี้ทางยูเครนมองว่าการที่กองกำลังยูเครนโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในดินแดนของรัสเซียถือเป็นการตอบโต้ที่สมเหตุสมผลจากการที่รัสเซียโจมตีพลเรือนและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครนนับตั้งแต่ความขัดแย้งของทั้งสองฝ่ายเริ่มขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2565
1: นางคายาคาลาสหัวหน้าฝ่ายนโยบายต่างประเทศของสหภาพยุโรปหรือ EU หารือทางโทรศัพท์กับนางเดลซี่โรดิเกรสประธานาธิบดีรักษาการของเวเนซุเอลาเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยนางคาลาสระบุว่า EU ประกาศจัดสรรเงินทุนช่วยเหลือฉุกเฉินมูลค่า5 ล้านยูโรให้แก่รัฐบาลเวเนซุเอลาเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2 ครั้งซ้อนซึ่งเกิดขึ้นใกล้กับกรุงการากัสเมืองหลวงของประเทศเมื่อวันที่24 มิถุนายนที่ผ่านมา
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการแถลงการของทางการเมืองทอมแบลนทางตะวันออกของฝรั่งเศสที่ยืนยันว่าเกิดเหตุเครื่องบินพลเรือนลำหนึ่งประสบอุบัติเหตุตกในเมืองทอมแบลนเมื่อวันที่28 มิถุนายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด11 รายซึ่งหนึ่งในจำนวนนี้รวมถึงนักเรียนกระโดดร่ม5 คนครูฝึกกระโดดร่ม5 คนและนักบินอีก1 คนอย่างไรก็ตามยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดของการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
13: ศึกฟุตบอลโลก2026เจ้าภาพร่วมแคนาดาเอาชนะแอฟริกาใต้1-0ผ่านเข้ารอบ16 ทีมได้สำเร็จกอล์ฟสตรีเมเจอร์รายการที่3ของปี KPMG Women PGA Championship สนามพา72รัฐมินิโซตาสหรัฐอเมริกาในรอบ3โปรจีนอัธยาทิติกุลยอดโปรกอล์ฟสาวไทยมือ2ของโลกเป็นนักกอล์ฟไทยที่ทำผลงานได้ดีสุดโดยในรอบนี้ทำอีเวนต์พาสกอร์รวมอยู่ที่4อันเดอร์พาหลังอันดับ12ร่วมตำแหน่งผู้นำเปลี่ยนมือเป็นยูเฮรันโปรสาวจากเกาหลีใต้ที่แซงขึ้นมาหลังตำแหน่งผู้นำเดียวด้วยสกอร์รวม11อันเดอร์พาศึก FIA Formula 2 Championship 2026รายการออสเตรียนกลางปีที่สนามเรดบูริงประเทศออสเตรียในรอบเฟียเจอร์เรดทัศพลอินทระภูวศักดิ์นักขับชาวไทยจากทีมอาร์ตกลางปีในช่วงเปลี่ยนยางจะหล่นไปถึงอันดับ12แต่ก็ได้แซงคู่แข่งกลับมาจบอันดับ5เก็บเพิ่ม10 คะแนนส่วนอันดับ1เป็นของนิโคล่าโลซอฟจากแคมโปสเรซิ่งสนามต่อไปเป็นศึกบริติชกลางปีที่สนามซิลเวอร์สโตนประเทศอังกฤษระหว่างวันที่3-5 กรกฎาคมนี้ พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าพุทธภูมินาคแม่นโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมคว้าเหรียญทองรุ่นอายุไม่เกิน23ปีชายในศึก BMX นานาชาติบรรยูวังกิซูเปอร์ครอสระดับ C1 ที่ประเทศอินโดนีเซียขณะที่โกเมสุประเสริฐแม้ถูกนักปั่นเจ้าถิ่นรุมกันเชิงในรอบชิงชนะเลิศแต่ยังไล่แซงมาคว้าเหรียญเงินได้อย่างยอดเยี่ยมสรุปผลการแข่งขัน2วันทัพนักปั่นไทยคว้าไป2เหรียญทอง5เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงด้านศึกจักรยานลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่4อภิชลาศรีมงคลนักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20จากทีมพราม19กวาดไปคนเดียวถึง8เหรียญทองการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเยาวชนชิงแชมป์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้รุ่นอายุไม่เกิน18ปี Princess Cup S โคราชครั้งที่23ที่เทอร์มินอลฮอลล์สุขันธ์ค้าเทอร์มินอล21โคราชในรอบชิงชนะเลิศทีมนักตบสาวยู18ของไทยเอาชนะเวียดนาม3-0เซตคว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จวอลเลย์บอลชาย AVC Men Cup 2026ที่ประเทศอินเดียในรอบชิงอันดับ5ทีมวอลเลย์บอลชายไทยแพ้ให้กับคาซัคสถาน1-3เซตจบอันดับ6รายการนี้นายวรวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานเปิดกิจกรรมโอลิมปิกเดย์2026ที่จังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีนายภัสกรรังสิวัฒนศักดิ์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยผู้บริหารการกีฬาแห่งประเทศไทยเข้าร่วมกิจกรรมโดยในกิจกรรมเดินวิ่งระยะ 5.8 กิโลเมตรและ 12.5 กิโลเมตรมีนักวิ่งเข้าร่วมกว่า 12,000 คนนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมกีฬาเยาวชนกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมกีฬาโอลิมปิกซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมากพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีผลกระทบในช่วงวันที่29มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2569ฉบับที่6ในช่วงวันที่29มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงในช่วงวันที่29มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2569โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตก มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:14 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร17เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 13:45 นต่ำกว่าระดับเทปานกลาง92เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49
14: 1นาทีกับกปท.
15: ยางที่ดูเหมือนยังใช้ได้อาจซ่อนความเสี่ยงไว้มากกว่าที่คิดอย่ารอให้รถลื่นหรือยางมีปัญหาระหว่างทางแล้วค่อยนึกถึงการดูแลเพราะยางรถยนต์คือจุดเดียวที่สัมผัสกับพื้นถนนโดยตรงและเป็นด่านสำคัญที่ช่วยให้คุณควบคุมรถได้อย่างปลอดภัยในทุกสภาพอากาศก่อนออกเดินทางต้องเช็ค3เรื่องสำคัญ1ลมยางอยู่ในระดับที่เหมาะสม2ดอกยางลึกสม่ำเสมอมีความลึกไม่น้อยกว่า 1.6 มม. 3สภาพยางไม่ผิดรูปไม่มีรอยฉีกขาดยาวเกินกว่า 20 มม.และอย่าลืมสลับยางตามระยะเพื่อให้ยางสึกสม่ำเสมอและยืดอายุการใช้งานเพราะหากยางอยู่ในสภาพไม่พร้อมใช้งานอาจทำให้รถลื่นถลายเบรกไม่อยู่และเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุได้โดยเฉพาะบนถนนเปียกในช่วงหน้าฝนความปลอดภัยเริ่มต้นได้จากเรื่องใกล้ตัวเพียงหมั่นตรวจเช็คยางก่อนออกเดินทางก็ช่วยให้ทุกเส้นทางในหน้าฝนนี้อุ่นใจปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะ
14: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
11: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
16: วันนี้เสนอคำว่ามัคคนายกทายกมัคคนายกเขียนมอม้าไม่หันอากาศคอควายนอนหนูสระอายอยักษ์กอไก่มัคคนายกมาจากคำภาษาบาลีมัคคะแปลว่าทางสมาดกับคำภาษาบาลีสันสกฤตนายกะแปลว่าผู้นำมัคคนายกจึงแปลว่าผู้นำทางเป็นคำเรียกผู้จัดการเกี่ยวกับการทำบุญในวัดคำนี้มีผู้ใช้ผิดเป็นมัคคทายกคำว่าทายกมาจากคำภาษาบาลีสันสกฤตว่าทายกะแปลว่าผู้ให้ใช้หมายถึงผู้ถวายจตุปัจจัยแก่ภิกษุสามเณรถ้าเป็นผู้หญิงเรียกว่าทายิกามัคคนายกกับทายกเป็นคำคนละคำกัน
11: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
9: สาระนานากับสารานุกรมไทย
17: วันนี้เสนอตอนประเพณีภาคใต้ภาคใต้เป็นพื้นที่คาบสมุทรที่ทอดตัวยาวไปจนจรดเขตแดนประเทศมาเลเซียขนาบข้างด้วยทะเลทั้งฝั่งอันดามันและอ่าวไทยทำให้ภาคใต้มีความชุ่มชื้นมากมีอากาศเย็นสบายเพราะมีฝนชุกด้วยเหตุที่เป็นดินแดนคาบสมุทรที่อยู่ในเส้นทางการค้าจึงมีวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ด้วยไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมของชาวไทยมุสลิมหรือชาวจีนที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานในเวลาต่อมาติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเกี่ยวกับประกาศมาตรการเข้มข้นการปราบปรามพนันออนไลน์และลิขสิทธิ์ช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกค่ะ
1: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาศรักษาพันบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
18: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง นกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
19: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
1: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประกาศมาตรการเข้มข้นปราบปรามพนันออนไลน์ลิขสิทธิ์ช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกสั่งปิดกั้นเว็บไซต์และแพลตฟอร์มผิดกฎหมายแล้วกว่า 12,000 URL พร้อมเตือนอินฟลูเอนเซอร์และร้านค้าหากพบพฤติกรรมชักชวนเล่นพนันหรือละเมิดลิขสิทธิ์มีโทษทั้งจำและปรับติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสัมภาษณ์โดยนันพัฒน์แสนตุ้ม
20: ค่ะขอบคุณค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในสายกับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแล้วนะคะสวัสดีค่ะท่านรัฐมนตรีคะ
21: สวัสดีค่ะ
20: ค่ะท่านรัฐมนตรีคะในขณะนี้ค่ะที่เป็นในช่วงของการแข่งขันฟุตบอลโลกค่ะกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมค่ะได้มีการประกาศยกระดับมาตรการในการป้องกันและปราบปรามพนันออนไลน์อย่างไรกับเรื่องนี้ค่ะ
21: ต้องบอกว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่ากระทรวงDE ที่เรียกกันติดปากนะคะจริงๆเราไม่ได้มีมาตรการแค่เฉพาะช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกเรามีมาตรการยาวมาตลอดทั้งปีอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปราบปรามเรื่องอาชญากรรมออนไลน์การละเมิดลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาหรือแม้กระทั่งที่สำคัญที่สุดมันมาคู่กันนะคะเรื่องการพนันออนไลน์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นในประเด็นนี้เราเฝ้าระวังมาตลอดทั้งปีอยู่แล้วค่ะแล้วก็โดยเฉพาะเอาแค่สถิติช่วงสั้นๆตั้งแต่วันที่10ถึง24มิถุนายนเนี่ยนะคะที่ว่ามีช่วงเริ่มฟุตบอลโลกเนี่ยค่ะเราก็ทำการปิดกั้นเว็บไซต์แล้วก็แพลตฟอร์มที่ละเมิดลิขสิทธิ์แล้วก็มีพนันออนไลน์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยมากกว่าต้องบอกมากกว่า 12,000 URL แล้วนะคะคือจะมีทางคำสั่งศาลเนี่ยจะเป็นทางเว็บไซต์แล้วก็จะมีทางแพลตฟอร์มต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram X หรือ YouTube เนี่ยค่ะก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรนี่เอาเฉพาะแค่ช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะ
20: แล้วที่ผ่านมาที่เมื่อสักครู่นี้ท่านรัฐมนตรีบอกว่าเรามีการดำเนินการในเรื่องของการปิดกั้นมาเนี่ยค่ะสถิติของการปิดกั้นนอกจากในช่วงบอลโลกเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างคะลดลงมากน้อยแค่ไหนคะ
21: คือก็ต้องบอกค่ะว่าสถิติเนี่ยตัวเลขเนี่ยมันจะสูงต่ำเนี่ยขึ้นอยู่กับต้องบอกว่าการแข่งขันกีฬานี่ก็มีผลพอสมควรนะคะที่ทำให้มีสถิติสิ่งเหล่านี้มันเพิ่มสูงขึ้นแต่ทีนี้ในช่วงขวบปีที่ผ่านมาค่ะเราก็จะมีในเรื่องของการแข่งขันฟุตบอลลีกดังๆต่างๆที่ผ่านมาตัวเลขเนี่ยก็จะบอกว่าลดลงไหมก็ต้องใช้คำว่าก็แทบจะไม่ลดลงเลยค่ะเพราะว่าเราก็ต้องบอกว่ามันมีวิธีการที่เราปิดกั้นเอาไว้นะคะพูดง่ายว่าถ้าเป็นโดเมนเดิมเนี่ยอันนี้ปิดกั้น 100% แต่ทีเนี้ยพวกที่เขาเนี่ยไปสร้างโดเมนใหม่ไปสร้างให้เขาใหม่ก็ต้องบอกว่ามีขึ้นมาเรื่อยๆเราก็พยายามทำหน้าที่ตรงนี้ในการปิดแล้วก็ปิดกั้นเพื่อไม่ให้มีการละเมิดกฎหมายของประเทศไทยเราอยู่เรื่อยๆค่ะ
20: ทีนี้มาตรการในการป้องกันและปราบปรามในช่วงนี้ของกระทรวงดีเอเนี่ยเราได้มีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายอย่างไรบ้างไหมคะในการป้องกันสัญญาลั่วไหลจากทั้งโครงข่ายดาวเทียมโครงข่ายภาคพื้นดินค่ะ
21: ต้องบอกว่าบางทีนะคะมันคงไม่ใช่แค่บางทีนะคะในหลายๆกรณีเนี่ยพวกลิงก์ต่างๆเนี่ยจะใช้เขาเรียกว่าต้นทางจะไม่ได้อยู่ในประเทศไทยต้นทางจะอยู่ที่ต่างประเทศก็มีซึ่งแน่นอนละค่ะสิ่งที่จะบอกว่าเราจะปิดกั้นได้เร็วที่สุดเนี่ยจะเป็นช่องทางที่ผ่านจากแพลตฟอร์มต่างๆซึ่งทางแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยมันจะมีลักษณะที่ว่าทางเอกชนเขาประสานกันเองส่วนหนึ่งผู้ที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์นะคะเขาก็ประสานกันเองส่วนหนึ่งทำให้ทางแพลตฟอร์มได้รับทราบว่าช่องทางเหล่านี้เป็นช่องทางผิดกฎหมายที่เผยแพร่ในแพลตฟอร์มของเขาก็สามารถ เอาลงได้คือของพวกเมตาเองอ่ะเขาใช้คำว่ามีมาตรฐานชุมชนของเขาอยู่ส่วนหนึ่งแล้วก็เขาก็ดำเนินการตามเวลาและขั้นตอนที่ทางทั้งเขาเรียกพรบคอมพรบแพลตฟอร์มของเขาว่าคุมไว้อยู่ด้วยค่ะเพราะนั้นถ้าเขาไม่ดำเนินการให้มันเร็วภายในระยะเวลาที่กำหนดอันนี้เขามีความผิดด้วยเพราะนั้นอ่ะส่วนมากเขาว่าจะเอาลงค่อนข้างเร็วถ้าในส่วนของแพลตฟอร์มนะคะไม่ว่าจะเป็นที่พูดไปค่ะFacebook YouTube X หรือว่าแบบTikTok อะไรประมาณนี้พวกนี้มันจะค่อนข้างลงเร็วพอสมควรหลังจากที่มีการแจ้งไปที่จะปิดใช้เวลานิดนึงอ่ะคือเว็บไซต์พวกนี้เราต้องใช้คำสั่งศาลในการปิดแต่ว่าในช่วงหลังเนี่ยเราก็ได้รับประสานจากทั้งเอกชนเจ้าของลิขสิทธิ์ต่างๆนะคะเข้ามาอีกทางนึงเพื่อเหมือนเป็นการแจ้งยืนยันกับทางกระทรวงเนี่ยว่าของเขาเนี่ยมีช่องทางเพียงเท่านี้เพราะฉะนั้นถ้าเรามีเหตุอะไรแจ้งเข้ามาที่ศูนย์ของเราเนี่ยค่ะเราก็สามารถเช็คจากเอกสารต้นฉบับที่เจ้าของลิขสิทธิ์ส่งมาว่าลิงก์พวกนี้เนี่ยมันนอกเหนือจากเราละเราก็สามารถทำการปิดกั้นได้เลยแล้วก็ในบางเรื่องที่เป็นของส่วนเว็บไซต์เนี่ยเราก็สามารถนำเรื่องส่งสารเพื่อทำการปิดเว็บไซต์เหล่านั้นได้เลยอะค่ะคือถ้าในแพลตฟอร์มเนี้ยเราต้องบอกว่าได้เร็วมากๆค่ะเพราะว่าด้วยความที่ว่าเขาเป็นเขาเลยค่ะเขาเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มเป็นพื้นที่ที่ช่องทางเนี่ยเผยแพร่ทางเขาซึ่งถ้ามันมีการติดต่อไปจากกระทรวงหรือว่ามีการติดต่อไปจากเจ้าของลิขสิทธิ์เองเนี่ยแล้วทางแพลตฟอร์มไม่เอาลงเนี่ยแพลตฟอร์มก็มีความผิดเช่นเดียวกันค่ะ
20: ค่ะทีนี้กระทรวงเราค่ะได้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการช่วยตรวจจับหรือว่าปิดกั้นแบบเรียลไทม์ไหมคะ
21: ก็เราก็ต้องบอกว่าเราใช้เป็นอัลกอริทึมนะคะเราจะมีระบบอัลกอริทึมของเราเนี่ยในการตรวจจับอยู่แล้วค่ะเพราะว่าคำค้นหาในเรื่องลักษณะทั้งแพลตฟอร์มทั้งเว็บไซต์เหล่านี้เขาจะมีคำค้นหาคล้ายๆกันอยู่แล้วค่ะแล้วก็เราก็จะมีการให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้แจ้งเบาะแสเข้ามาด้วยในแต่ละช่วงนะคะเราก็จะไปตามดูลิงก์ที่ว่ามาซึ่งเราก็จะมีระบบในการตรวจจับอยู่แล้วค่ะมันก็ถึงเป็นเหตุที่ว่าในช่วงแค่2สัปดาห์ที่ผ่านมาคือ10ถึง24มิถุนายนเนี่ยเราสามารถทำการปิดกั้นไปแล้วเนี่ยก็เอาตัวเลขเป๊ะๆเนี่ยประมาณ 12,671 URL อะค่ะก็คือถ้าเป็นพี่น้องประชาชนแจ้งมาอย่างเดียวเนี่ยก็คงจะไม่สามารถเจอเยอะได้ขนาดนี้ค่ะเรามีระบบตรวจจับแน่นอนเลยค่ะ
20: ค่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าประชาชนที่เขาอยากจะแจ้งเบาะแสนะคะเราจะมีช่องทางไหนให้ประชาชนแจ้งเข้ามาได้บ้างคะ
21: เอาแบบง่ายที่สุดเลยก็จะเป็นสายด่วน GCC นะคะเบอร์14ตัวค่ะ1111ต่อ87อันนี้สามารถโทรได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะเราจะมีทีมที่เขาทำการมอนิเตอร์เรื่องนี้อยู่ตลอดเวลานะคะอันนี้เป็นการป้องกันเหตุค่ะ
20: ค่ะเรื่องของบทลงโทษล่ะคะท่านรัฐมนตรีคะ
21: บทลงโทษก็ต้องบอกเลยนะคะว่ามันมีหลากหลายมากขึ้นอยู่ว่าคุณทำความผิดอะไรบ้างในเรื่องของในโลกออนไลน์เนี่ยจริงๆเบื้องต้นทุกคนทราบดีค่ะพรบ.คอมมันมีแน่นอนยืนพื้นเลยทีเนี้ยถ้าคุณไปเกี่ยวข้องพาร์ทไหนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการละเมิดลิขสิทธิ์เนี่ยโดนเรื่องลิขสิทธิ์ด้วยหรือว่าจะเป็นในเรื่องของการพนันก็มีพรบ.เรื่องการพนันอีกนะคะเพราะฉะนั้นพูดง่ายว่าการกระทำผิดเหล่านี้ที่เราพูดคุยกันวันนี้ค่ะมันมีทั้งโทษจำแล้วก็โทษปรับนะคะแล้วก็ที่ย้อนไปสักครู่เมื่อกี้นี้ก็คือถ้าแพลตฟอร์มไม่ให้ความร่วมมือแพลตฟอร์มก็จะมีความผิดเช่นเดียวกันค่ะ
20: ค่ะสุดท้ายนี้ค่ะอยากให้ท่านรัฐมนตรีค่ะฝากคำเตือนถึงอินฟลูเอนเซอร์ประชาชนและร้านค้าประกอบการค่ะในช่วงนี้ค่ะว่าอะไรทำได้และอะไรทำไม่ได้ค่ะ
21: ก็ต้องบอกว่าสิ่งที่ทำได้คือเราเนี่ยเชิญชวนให้ทุกท่านนะคะอยากให้ทางอินฟลูเอนเซอร์หรือแม้กระทั่งท่านที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยแหละค่ะเราต้องให้ตระหนักให้ความสำคัญกับเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาคือเรื่องเจ้าของลิขสิทธิ์ของเขานะคะมันมีช่องทางที่สามารถทำได้ถูกต้องเราสามารถเชียร์การแข่งขันกีฬาในรูปแบบต่างๆได้โดยที่ไม่ละเมิดกฎหมายหรือไม่ชักชวนใครไปกระทำผิดกฎหมายนะคะเพราะว่าอันนี้ต้องฝากเฝ้าแล้วก็ต้องบอกว่าฝากระวังเอาไว้นะคะเพราะว่าทางทีมของกระทรวงเองเนี่ยเราอย่างที่บอกค่ะเรามีทีมมอนิเตอร์ตรวจจับไว้ตลอดนะคะเราไม่ได้อยากให้พี่น้องประชาชนคนไทยเนี่ยต้องกระทำผิดกฎหมายในเรื่องแบบนี้นะคะ
20: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคมนะคะคุณแมนบุญธิดาสมชัยนะคะเป็นอย่างสูงที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
21: นายขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
3: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
15: ท่านผู้ฟังคะรัฐบาลยกระดับการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและเครือข่ายนอมินีข้ามชาติเป็นวาระแห่งชาติผนึกกำลังหน่วยงานทุกภาคส่วนคุ้มครองประชาชนสร้างความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศติดตามจากรายงานค่ะ
4: ปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีแก๊งคอลเซ็นเตอร์และเครือข่ายสแกมเมอร์ข้ามชาติเป็นภัยคุกคามสำคัญที่สร้างความเสียหายต่อประชาชนเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศเป็นวงกว้างรัฐบาลจึงยกระดับการแก้ไขปัญหาให้เป็นวาระแห่งชาติพร้อมบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศเพื่อปิดช่องว่างของอาชญากรและคุ้มครองประชาชนให้มีความปลอดภัยมากขึ้นจากผลการดำเนินงานของศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์และศูนย์ปราบปรามคนร้ายข้ามชาติและเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายในช่วง9เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่เดือนตุลาคม2568ถึงเดือนมิถุนายน2569สะท้อนความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมสามารถช่วยเหลือผู้เสียหายจากอาชญากรรมออนไลน์ได้862รายยับยั้งความเสียหายได้กว่า82ล้านบาทปิดบัญชีมากกว่า 351,000 บัญชีและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดได้มากกว่า 3,600 ล้านบาทขณะเดียวกันยังจับกลุ่มผู้ต้องหาในเครือข่ายสแกมเมอร์ได้กว่า 29,000 รายและออกหมายจับผู้ร่วมขบวนการระดับหัวหน้าเครือข่ายอีกกว่า70รายความสำเร็จดังกล่าวนำมาสู่การแถลงผลการดำเนินงานปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและการตัดวงจรเครือข่ายนอมินีข้ามชาติโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างต่อเนื่องจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบตามการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อกำหนดนโยบายวางมาตรการและติดตามผลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดควบคู่กับการลงนามความร่วมมือระหว่าง15หน่วยงานเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันยืนยันจะเดินหน้าปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบควบคู่กับการสร้างความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจการลงทุนและภาพลักษณ์ของประเทศ
22: สิ่งที่เราได้ทำมาโดยตลอดก็เพื่อจะสร้างให้ประเทศไทยของเรามีความเข้มแข็งมีความแข็งแกร่งมีความเชื่อมั่นจากนานาชาติซึ่งเราได้ทำมาถึงระดับที่เราเริ่มได้ความเชื่อมั่นจากพวกเขาเหล่านั้นแล้วมีการประเมินความน่าเชื่อถือมีการจัดลำดับมีการประเมินความมั่นคงทางเศรษฐกิจทุกประเด็นล้วนแล้วแต่ทำให้ประเทศไทยได้ขยับลำดับขึ้นมานะครับในลำดับ
4: นอกจากการปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์และเครือข่ายสแกมเมอร์แล้วอีกหนึ่งภารกิจสำคัญของรัฐบาลคือการจัดการปัญหานอมินีต่างชาติที่ใช้คนไทยเป็นตัวแทนดำเนินธุรกิจผิดกฎหมายซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการไทยและบั่นทอนเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลได้ยกระดับมาตรการการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นโดยยึดหลักปิดชื่อถือพฤติกรรมจะไม่ยอมให้มีการใช้อิทธิพลหรืออำนาจแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมพร้อมสนับสนุนเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกระดับปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายโดยไม่ต้องหวั่นเกรงต่อผู้มีอิทธิพลทำให้เกิดความเป็นธรรมและความสงบสุขในประเทศทั้งหมดนี้เป็นความมุ่งมั่นในการยกระดับปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและเครือข่ายนอมินีข้ามชาติผ่านความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศเพื่อลดความสูญเสียจากภัยออนไลน์สร้างความปลอดภัยให้กับสังคมภายใต้การบังคับใช้กฎหมายที่เข้มแข็งโปร่งใสและเป็นธรรมผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
23: กฎหมายมีไว้เพื่อปกป้องความยุติธรรมไม่ใช่เพื่อปกปิดความจริง
24: ผมด็อกเตอร์นัทวุฒิวงเนียมนะครับนักกฎหมายมาชนครับ
2: ฎหมายที่ดีเนี่ยสังคมต้องยอมรับได้ทุกฝ่ายดังนั้นผู้ใช้เนี่ยต้องมีความยุติธรรมไม่ได้หมายความว่าเจ้าพนักงานหรือเจ้าที่ของรัฐจะใช้อำนาจตามอำเภอใจโดยมิชอบหรือโดยทุจริตไปเรียกรับเงินเป็นค่าอำนวยความยุติธรรมอย่างเงี้ยกฎหมายบ้านเราก็ยังบัญญัติโทษไว้ถ้าใช้กฎหมายแล้วเนี่ยไม่อยู่บนหลักความถูกต้องเป็นผลร้ายกับสังคมอย่างแน่นอนครับ
23: กฎหมายที่ถูกต้องต้องคุ้มครองความจริงส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
0: กระทรวงพลังงานเร่งปรับทับโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานครั้งใหญ่ผ่านแผน PDP 2026มุ่งหน้าสู่เป้าหมายพลังงานสะอาดควบคู่ไปกับการคุมเข้มค่าไฟไม่ให้กระทบค่าครองชีพประชาชนติดตามได้จากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
23: ข้อข่าวเล่าประเด็น
5: ท่ามกลางความตื่นตัวของทั่วโลกที่มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำประกอบกับการขยายตัวอย่างก้าวกระโดดของอุตสาหกรรมแห่งอนาคตทั้งยานยนต์ไฟฟ้าและโดยเฉพาะกลุ่ม Data Center ขนาดใหญ่ทำให้โจทย์สำคัญของประเทศไทยในวันนี้ไม่อาจหยุดอยู่กับแค่การมีไฟฟ้าสำรองให้เพียงพอแต่ต้องเป็นไฟฟ้าพลังงานสะอาดและมีราคาที่สามารถแข่งขันได้กระทรวงพลังงานจึงเร่งเดินหน้าจัดทำแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยหรือแผน PDP ฉบับใหม่ PDP 2026เพื่อพลิกโฉมโครงสร้างพลังงานของประเทศให้ตอบสนองการลงทุนระดับโลกนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่ากระทรวงพลังงานตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาดให้ถึง60%ของกำลังการผลิตทั้งหมดแผนดังกล่าวได้กำหนดแหล่งพลังงานสำคัญเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านได้แก่โซล่าฟาร์มนิวเคลียร์ขนาดเล็กแบตเตอรี่กักเก็บพลังงานและโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับเพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดในปี2593ที่คาดว่าจะพุ่งสูงถึง 71,340 ถึง 77,374 เมกะวัตต
6: ์ตอนนี้ไฟสะอาดที่ตอบทั้ง3โจทย์ทั้งเรื่องของสะอาดด้วยตอบโจทย์เรื่องความมั่นคงด้วยเพราะไม่ต้องนำเข้าอะไรมาผลิตแล้วถูกด้วยคือท่านมีที่อยู่แล้วใช่ไหมครับท่านมีอาคารท่านมีหลังคาอยู่แล้วใช่ไหมครับท่านติดแผงโซล่าไปยังไงเนี่ยไฟที่ผลิตออกมาค่าติดโซล่าก็ถูกกว่าค่าไฟที่ท่านต้องจ่ายทุกเดือน
5: ด้านนายวัฒนพงศ์คุโรวาทผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานหรือสนพ.เปิดเผยว่าภายใต้แผนฉบับใหม่นี้ภาครัฐพยายามควบคุมอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยตลอดทั้งแผนให้อยู่ภายใต้เพดานสูงสุดไม่เกิน4บาทต่อหน่วยพร้อมเพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาดในระบบไฟฟ้าอย่างน้อยต้องมากกว่า51%ขึ้นไปขณะเดียวกันรัฐบาลยังคงให้ความสำคัญกับความมั่นคงทางระบบไฟฟ้าโดยจะรักษาเสถียรภาพและสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เพื่อใช้ในการสำรองและรองรับกรณีฉุกเฉินไว้ไม่ต่ำกว่า30%ซึ่งจะทำหน้าที่ช่วยตรึงราคาค่าไฟฟ้าและลดภาระของภาครัฐ
7: new supply ไม่ใช่แค่สร้างโรงไฟฟ้ามันอาจจะมีขยายโรงไฟฟ้าก็ได้ต่อสัญญาก็ได้ demand response หรือว่าเปิด direct PPA เป็นไปตามที่ดูแลความมั่นคงของประเทศได้คือเรารันให้ดูก่อนว่าอันนี้คือสัดส่วนที่มั่นคงก็มา30นั่นแหละที่คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของการ back up ไม่เราพยายามทำไม่ให้เกิน4บาทเอางี้ก่อนละกัน ceiling ไม่เกิน4บาท
5: แผน PDP 2026จึงไม่ใช่แค่แผนการจัดหาและสร้างโรงไฟฟ้าเพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นเพียงเท่านั้นแต่เป็นการวางรากฐานความมั่นคงทางพลังงานยุคใหม่ที่สร้างสมดุลระหว่างการดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากอุตสาหกรรมไฮเทคการบรรลุเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมและที่สำคัญที่สุดคือการปกป้องประชาชนไม่ให้ต้องแบกรับภาระค่าไฟฟ้าที่สูงเกินไปเพื่อนำพาประเทศไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจสีเขียวของภูมิภาคได้อย่างยั่งยืนปฏิพลสถาพรมารายงาน
0: ปิดท้ายที่กรมศิลปากรและจังหวัดนครศรีธรรมราชเตรียมแผนการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารรองรับการพิจารณาประกาศขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งใหม่ของประเทศไทยในเดือนกรกฎาคมนี้ติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
8: การประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ที่จะจัดขึ้นณนครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีระหว่างวันที่19ถึง29กรกฎาคมนี้ถือเป็นปีสำคัญที่คนไทยจะได้ลุ้นผลการพิจารณาการเสนอวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารหรือวัดพระบรมธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นเป็นมรดกโลกแห่งใหม่หากได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนจะถือเป็นแหล่งมรดกโลกแหล่งที่9ของประเทศไทยและเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแหล่งที่6สำหรับความเป็นมาของการนำเสนอวัดพระบรมธาตุได้รับการบรรจุรายชื่อในบัญชีรายชื่อเบื้องต้นตั้งแต่ปี2555โดยกระทรวงวัฒนธรรมในฐานะคณะอนุกรรมการมรดกโลกทางวัฒนธรรมได้มอบหมายให้กรมศิลปากรให้คำปรึกษาแนะนำการปรับปรุงเอกสารนำเสนอขอขึ้นทะเบียนมรดกโลกมีการปรับเปลี่ยนและเลือกเฟ้นคุณค่าโดดเด่นระดับสากลที่แสดงถึงคุณค่าความสำคัญในระดับโลกกระทั่งมีการส่งร่างเอกสารไปขอรับการตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบและความครบถ้วนของเอกสารจากศูนย์มรดกโลกเมื่อเดือนกันยายน2567ความพิเศษของวัดพระบรมธาตุจะเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมเพียงแห่งเดียวที่ไม่มีความเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติเข้ามาเกี่ยวข้องมีคุณสมบัติสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของยูเนสโก2ข้อแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายทางศาสนาความต่อเนื่องทางจิตวิญญาณและองค์ประกอบสำคัญที่สะท้อนถึงอิทธิพลทางศาสนาและรูปแบบศิลปะจากศาสนาฮินดูพุทธศาสนามหายานและพุทธศาสนาเถรวาทที่ได้รับการถ่ายทอดทั่วทั้งตอนใต้ของเอเชียภาคพื้นสมุทรเป็นเวลาประมาณ 1,500 ปีมีรูปแบบสถาปัตยกรรมที่หลากหลายและทรงคุณค่าซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากแหล่งที่สำคัญในภูมิภาคเป็นตัวอย่างของการแลกเปลี่ยนทางศาสนาและสถาปัตยกรรมในมวลมนุษย์อย่างชัดเจนนายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรคาดว่าจะมีการประกาศผลช่วงวันที่25ถึง27กรกฎาคมระหว่างนี้ได้เตรียมความพร้อมด้านการบริหารจัดการพื้นที่รองรับการประกาศขึ้นทะเบียนโดยประสานงานกับจังหวัดนครศรีธรรมราชในการจัดงานเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่เบื้องต้นกำหนดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ภายในวัดพระมหาธาตุเพื่อความเป็นสิริมงคล
10: ตอนนี้อย่างไม่เป็นทางการได้แน่นอนแล้วเพราะว่าเขาให้รหัสมาเป็นรูปตัวไอเหมือนที่สีเทพได้เหมือนที่อุปบาทได้แต่มันก็จะเป็นการประกาศพร้อมกับเขาก็มีการบ้านมาให้ว่าเราควรจะต้องกังวลหรือสนใจหรือพัฒนาในเรื่องอะไรต่อเมื่อหลังจากประกาศแล้วแต่ว่าแหล่งนี้เป็นแหล่งที่6ด้านวัฒนธรรมแต่จะเป็นแหล่งแรกที่กรมไม่ได้ดูแล 100% โดยตรงจังหวัดเป็นผู้จัดการแหล่งเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะต้องมีการหารือกันเพราะส่วนนึงก็ต้องยอมรับว่าพระธาตุนครศรีธรรมราชเป็นมรดกสถานที่มันอยู่ภายใต้พรบด้วย
8: สำหรับแนวทางการบริหารพื้นที่เบื้องต้นได้ประกาศเขตโบราณสถานและกำหนดเขตพื้นที่กันชนแหล่งวัดพระมหาธาตุไว้เรียบร้อยแล้วหลังขึ้นทะเบียนแล้วจะต้องควบคุมการก่อสร้างใหม่ให้มีความเหมาะสมมีการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ของพื้นที่และจัดระเบียบผู้ค้าจัดเตรียมแผนบริหารจัดการนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่คาดว่าจะเพิ่มจำนวนเป็นหลายเท่าตัวเนื่องจากเป็นศาสนสถานสำคัญเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้และประเทศเพื่อนบ้านจึงต้องวางแผนการอนุรักษ์และพัฒนาให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนมาลชโยรายงาน
12: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสอพอพอสายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook, YouTube, TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสพพ.
1: เนื่องในมงคลและสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
13: แม้กระแสโลกหมุนเวียนเปลี่ยนผันไปไม่มีถอยหลังกลับเลยแม้สักวินาทีเดียวหากแต่สัญชาตญาณและพฤติกรรมอันสะท้อนกิเลสตัณหาของมนุษย์กลับวนเวียนซ้ำๆรอยเดิมอยู่อย่างไม่รู้หยุดหย่อนด้วยเหตุนี้ความเดือดร้อนวุ่นวายจึงยังคงบังเกิดมีขึ้นอยู่ร่ำไปในทั่วทุกหนทุกแห่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประธานหลักอารยวัฒน์อันเป็นหลักการสร้างสรรค์ความเจริญของอารยชนไว้5ประการได้แก่ศรัทธาหมายถึง ชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อเชื่อด้วยความรู้ความเข้าใจในเหตุผลอย่างท่องแท้ศีลหมายถึงรักษากายและวาจาให้เรียบร้อยดีงามเป็นปกติสุตตะหมายถึงเพิ่มพูนความรู้ด้วยการสดับตรับฟังใฝ่ใจศึกษาอบรมตามวิถีทางที่ถูกต้องเหมาะสมจาคะหมายถึงเสียสละประโยชน์ตนเพื่อประโยชน์ผู้อื่นกับทั้งส่วนรวมอยู่เสมอและปัญญาหมายถึงรู้รอบรู้ทั่วรู้ชัดเจนและรู้จริงในทางโลกและในทางธรรมขอให้เด็กและเยาวชนรวมถึงผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการเลี้ยงดูประคับประคองเด็กและเยาวชนมีกำลังใจที่จะอบรมพัฒนาตนเองให้ถึงพร้อมด้วยอารยวัตร

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: รักชาติศาสตร์กษัตริย์ช่วยกันขจัดภัยให้บ้านเมือง
1: สวท.กระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: าคุณยายค่ะศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีกว่าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
3: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
5: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
6: พระภูวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
7: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
8: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
9: wow.
8: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบจบกันไป
10: รับไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
11: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช1205
12: คนไทยไม่เอาสินบน
11: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
13: ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
14: โหยิ้มหวานเชียว
11: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะอืมเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
13: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์แกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
11: อ๋อได้พี
14: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
7: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
15: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
16: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
9: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
17: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
9: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
18: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
19: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
18: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
20: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
17: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
20: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกเมื่อการรักษาไม่ใช่แค่การหายจากอาการที่เป็นอยู่แต่คือการดูแลความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์จะเปิดให้บริการกลางเดือนมีนาคมนี้ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลแบบประคับประคองและมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพราะทุกช่วงเวลาของผู้ป่วยและครอบครัวมีความหมายเราพร้อมดูแลให้ทุกๆวันของคุณงดงามมีความสุขที่สุดในบรรยากาศอบอุ่นก้าวข้ามข้อจำกัดของโรงพยาบาลให้ความรู้สึกเหมือนได้พักอยู่ที่บ้านโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์อยู่ติดกับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์เคียงข้างคุณและคนที่คุณรักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์075812555
21: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.5 MHz ต้อนรับเข้าสู่เช้าวันใหม่กับรายการคุยข่าว 98.5 รายการที่จะพาคุณผู้ฟังทุกท่านมาร่วมพูดคุยข่าวกันสดๆกับข่าวเช้าข่าวใหม่ข่าวเด็ดข่าวโดนในรายการคุยข่าว 98.5

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการคุยข่าว 98.5 ค่ะทางสวทกระบี่นะคะ FM 98.50 MHz นะคะก็กลับมาพบกับฝนณัฐมนต์ชัยศิริค่ะรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะก็เจอกันนะคะทุกเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะในเวลา8นาฬิกานะคะหลังเคารพธงชาติค่ะจนถึงเวลา9นาฬิกาค่ะกับเรื่องราวข่าวสารนะคะที่นำมาบอกเล่านะคะกับคุณผู้ฟังกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็คงจะมาเริ่มต้นนะคะกับเรื่องราวนะคะที่ต้องบอกว่าทางด้านของจังหวัดกระบี่นะคะก็ได้ออกมาเตือนนะคะในเรื่องราวของสภาวะอากาศกันอีกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อมีการเตือนค่ะจากจังหวัดนะคะเราก็คงจะต้องเตรียมพร้อมนะคะที่จะรับมือนะคะก็จะมีนะคะพยากรณ์อากาศนะคะมา7วันข้างหน้านะคะมาฝากกับคุณผู้ฟังกันในเช้าวันนี้นะคะว่าพยากรณ์อากาศ7วันข้างหน้าค่ะในส่วนของจังหวัดกระบี่เรานะคะจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะการคาดหมายนะคะพยากรณ์อากาศ7วันข้างหน้าค่ะพยากรณ์ตั้งแต่วันที่28มิถุนายนก็คือเมื่อวานนี้จนถึง4กรกฎาคม2569นะคะประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะทั้งนี้เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นค่ะในช่วงวันที่29มิถุนายนนะคะถึง4กรกฎาคม2569นะคะคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกําลังแรงขึ้นค่ะโดยทะเลอันดามันตอนบนมีกําลังค่อนข้างแรงค่ะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะในช่วงวันที่28ถึง4นะคะกรกฎาคมเนี่ยขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยค่ะระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากแล้วก็น้ําล้นตลิ่งนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มสําหรับชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วงเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งนะคะในช่วงวันที่29มิถุนายนนะคะถึง4กรกฎาคม2569นี้นะคะภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ถึง80ของพื้นที่นะคะแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งตลอดช่วงโดยมีฝนตกหนักมากในช่วงวันที่28มิถุนายนถึง2กรกฎาคม2569ค่ะในช่วงวันที่29มิถุนายนนะคะถึง4กรกฎาคมเนี่ยตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20ถึง40กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2ถึง3เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20ถึง35กม.ต่อชั่วโมงนะคะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสนะคะนี่คือการพยากรณ์อากาศซึ่งทางจังหวัดกระบี่เราก็เตือนนะคะในเรื่องของฝนตกหนักค่ะ 28-3 กรกฎาคมนะคะนี่ก็คือเรื่องราวแรกนะคะที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันอีกหนึ่งเรื่องราวเมื่อวานนี้เลยนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่นำมาฝากกันเป็นอุทาหรณ์แล้วกันนะคะเมื่อวานนี้นะคะประมาณบ่ายสองนะคะทางด้านของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่หรือว่าปภ.กระบี่เนี่ยก็ได้รับแจ้งเหตุนะคะนักท่องเที่ยวหลงป่าบริเวณเส้นทางศึกษาธรรมชาติเขาหงอนนาค่ะในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตนารามหมู่เกาะพีพีอำเภอเมืองกระบี่นะคะจึงเร่งประสานการช่วยเหลือทันทีค่ะเบื้องต้น
จ้าหน้าที่ปภ.กระบี่นะคะสามารถติดต่อกับนักท่องเที่ยวแล้วก็ทราบพิกัดที่หลงอยู่พร้อมแนะนําให้อยู่กับที่นะคะห้ามเคลื่อนย้ายเพื่อความปลอดภัยโดยตรวจสอบพบว่านักท่องเที่ยวมีสภาพร่างกายปกติไม่มีอาการบาดเจ็บนะคะจากนั้นเนี่ยทางด้านของปภ.ค่ะก็ได้มีการประสานหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตธารานะคะส่งเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาตินะคะที่พพ.4ทับแขกนะคะร่วมกับสายตรวจนะคะส่วนกลางชุดที่3เข้าค้นหานะคะและให้การช่วยเหลือจนสามารถนํานักท่องเที่ยวออกจากพื้นที่ได้อย่างปลอดภัยซึ่งนักท่องเที่ยวเนี่ยก็เป็นชาวฝรั่งเศสนะคะอายุ31ปีโดยเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็เจ้าหน้าที่ได้ให้การดูแลนะคะจนพ้นจากพื้นที่เสี่ยงเรียบร้อยแล้วนะคะก็ต้องบอกว่าช่วงนี้คุณผู้ฟังสภาพอากาศไม่ค่อยเอื้ออํานวยในการที่จะไปเดินป่าสักเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็เอาเป็นว่าก็งดก่อนละกันนะโดยสภาพอากาศด้วยอะไรหลายๆอย่างนะคะให้ฟ้าแจ้งภาษาบ้านเราให้ฟ้าแจ้งมากกว่านี้นะคะก็ค่อยเขาเรียกว่าค่อยเข้าไปนะคะค่อยเข้าไปเดินก็แล้วกันรู้ว่าบางทีเราก็อยากไปเห็นวิวที่สวยงามนะคะอย่างเขางอนนั่งเนี่ยวิวข้างบนเนี่ยยอมรับค่ะว่าสวยมากๆเลยแต่ว่าเนาะบางทีกว่าจะเดินถึงนะคะกว่าจะเดินถึงไม่พอนะคะก็พอกว่าจะเดินถึงไม่พอก็ยังแบบเขาเรียกว่ายังเขาเรียกว่าสภาพอากาศอ่ะมันไม่เอื้อมหน่วยอ่ะคุณผู้ฟังคือแบบบางทีเนี่ยเราเดินไม่ทันถึงอ่ะฝนก็ตกลงมาแล้วนะคะก็อาจจะทําให้แบบทัศนวิสัยมันก็จะไม่ดีอ่ะเพราะฉะนั้นช่วงนี้อย่าเพิ่งไปเดินป่าเลยค่ะนะคะนะค่อยรอให้อากาศดีๆก่อนนะเขาบอกว่าปีนี้เดี๋ยวฝนจะทิ้งช่วงค่อยไปช่วงถงฝนทิ้งช่วงก็ได้เนี่ยอาจจะเป็นช่วงแบบก่อนฝนทิ้งช่วงแล้วก็ได้นะคะฝนทิ้งช่วงแล้วค่อยไปเที่ยวนะเขาหงอนนาคนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราไปรับฟังนะคะสารคดีเทิดพระเกียรตินะคะสมเด็จพระพันปีหลวงนะคะเดี๋ยวเราไปขอไปคุณผู้ฟังเป็นสารคดีนะคะวันนี้เป็นของพระองค์พานะคะเดี๋ยวเราไปติดตามนะคะรับฟังกันเลยนะคะ

0: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงสืบสานพระราชปณิธานและทรงแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ในการปฏิบัติพระกรณียกิจนานาประการเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในทุกมิติโดยเฉพาะด้านการสาธารณสุขผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยโดยทรงตั้งพระปณิธานมุ่งมั่นในการพระราชทานความช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงโดยทรงสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงอย่างครบวงจรโดยทรงเป็นองค์นำในการร่วมกันระดมองค์ความรู้แนวทางการบริหารจัดการน้ำนวัตกรรมการมีจิตสาธารณะรวมถึงการพัฒนาอาชีพและการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนในทุกมิติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเล็งเห็นว่าการฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้ประสบอุทกภัยเป็นสิ่งสำคัญโดยได้พระราชทานกำลังใจและเสด็จเยี่ยมราษฎรในยามที่ประสบกับความทุกข์ยากเดือดร้อนพร้อมกับพระราชทานถุงยางชีพที่ไม่ใช่เพียงบรรจุสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตของผู้ประสบอุทกภัยเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งขวัญกำลังใจที่จะนำพาผู้ประสบภัยให้ก้าวพ้นช่วงวิกฤตที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งที่ทรงเป็นผู้คัดเลือกสิ่งของและร่วมบรรจุสิ่งของลงในถุงยางชีพด้วยพระองค์เองอย่างใส่พระทัย
1: ในเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยเราทุกคนก็ทราบกันดีนะว่าแค่ตอนน้ำท่วมก็แย่อยู่แล้วก็ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากันไปก่อนแต่ว่าหลังจากน้ำท่วมการฟื้นฟูหลังน้ำลดเนี่ยมันก็มีความหมายอยู่เหมือนกันเพราะว่าแน่นอนน้ำท่วมมันก็ทำความเสียหายให้กับอุปกรณ์ทำความเสียหายให้กับข้าวของเครื่องใช้ต่างๆโดยเฉพาะผู้ที่จะต้องประกอบอาชีพที่จะต้องสร้างรายได้จากอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเกษตรการเลี้ยงสัตว์หรือการทำผลิตภัณฑ์พื้นบ้านก็ตามก็รู้สึกเห็นใจและเข้าใจนะคะทางมูลนิธิก็เลยจัดเงินทุนและจัดสิ่งของที่จำเป็นมาช่วยสนับสนุนให้ฟื้นคืนกลับสู่อาชีพต่างๆและกลับคืนสู่ชีวิตปกติได้อย่างรวดเร็วที่สุด
0: ด้วยพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้พระราชทานความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอย่างต่อเนื่องและทรงรับฟังความเดือดร้อนของราษฎรเสมือนเป็นเพื่อนพึ่งพาในยามยากและในหลายโอกาสที่ทรงนำเอาสินค้าที่ได้รับการส่งเสริมจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยมาจำหน่ายที่ร้านมูลนิธิและในงานออกร้านเพื่อให้มีช่องทางการจัดจำหน่ายช่วยให้การประกอบอาชีพยืนอยู่ได้ด้วยตนเองก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำรงชีวิตของผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่วิกฤตไปได้อย่างมีความสุขและยั่งยืนเพชรมณีแสงเพชรทีมข่าวในพระราชสำนักรายงาน

0: คืนเริ่มแรกเนี่ยเรายังไม่รู้อะไรเลยเราก็ทำแบบลุยๆไปเลยก็ไปเยี่ยมจะมีของไปให้ก็มีประชาชนเนี่ยมายืนรอเฝ้าแบบแช่น้ำรอเฝ้าปรากฏเขาก็ส่งเงินมาให้20 บาทเปียกๆเขาก็บอกว่าขอถวายท่านเพื่อช่วยเหลือประชาชนอันนี้ก็เลยต้องบอกว่าเป็นเงิน20 บาทแรกที่เราได้มาสำหรับทำมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยาก
1: มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยก่อตั้งขึ้นเมื่อพุทธศักราช2538พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถทรงเป็นองค์นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราชธิดาทรงเป็นองค์ประธานกรรมการมูลนิธิทั้งสองพระองค์เสด็จลงพื้นที่ด้วยพระองค์เองจึงทรงรับรู้ปัญหาอย่างลึกซึ้งทรงห่วงใยและใส่พระทัยในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยไม่เพียงคลายความทุกข์แต่ยังสร้างขวัญกำลังใจให้ประชาชนมากยิ่งขึ้น
2: เรื่องของธรรมชาติก็คือเรื่องของธรรมชาติแต่คนก็อย่าเสียกำลังใจนะเราก็จะได้ร่วมมือร่วมใจร่วมแรงช่วยเหลือกันต่อไปนะคะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคตเราก็คงจะมีการเฝ้าระวังป้องกันปัญหาแบบนี้ได้ดีขึ้นนะคะแต่สำหรับประชาชนทุกท่านก็ขอบอกว่าคิดถึงนะคะ
1: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาทรงตระหนักถึงการป้องกันระวังภัยเพื่อลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจึงมีพระดำริให้มูลนิธิจัดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติโดยเฉพาะพื้นที่ป่าต้นน้ำเพื่อตรวจวัดปริมาณน้ำฝนระดับน้ำและความเร็วการไหลของน้ำแบบเรียลไทม์และริเริ่มเครือข่ายเตือนภัยพิบัติชุมชนเพื่อนพึ่งพาเพื่อให้ชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัยสามารถใช้เทคโนโลยีเป็นและช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้อย่างทันท่วงทีในระหว่างเกิดภัยสิ่งของจำเป็นที่บรรจุอยู่ในถุงยางชีพพระราชทานไปจนถึงโรงครัวพระราชทานจะส่งตรงไปถึงผู้ประสบภัยทำให้วิกฤตที่ต้องเผชิญบรรเทาเบาบางลงและเมื่อภัยพิบัติเริ่มคลี่คลายงานของมูลนิธิยังคงเดินหน้าต่อเพื่อช่วยฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของผู้ประสบภัยให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว
3: มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยจะสืบสานพระปณิธานของทั้งสองพระองค์ในการบรรเทาทุกข์และสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบภัยเคียงข้างคนไทยเป็นเพื่อนที่พึ่งพาได้และไม่ทอดทิ้งกันตลอดไป

0: เอาละค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้ก็หมดเวลากันแล้วนะคะสำหรับรายการคุยข่าว 98.5 ค่ะทางสวทกระบี่ FM 98.50 เมกะเฮิรตซ์นะคะเราจะกลับมาพบกันใหม่ค่ะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะในเวลา 8 นาฬิกาหลังเคารพธงชาติค่ะจนถึงเวลา 9 นาฬิกานะคะกับเรื่องราวข่าวสารที่จะนำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันในทุกๆวันนะคะวันนี้จากลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
2: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
3: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
1: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไว้ด้วยกันนะครับ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
1: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
4: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
1: หูแม่ไม่วัยรุ่นเลย
0: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
1: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
0: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกเมื่อการรักษาไม่ใช่แค่การหายจากอาการที่เป็นอยู่แต่คือการดูแลความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์จะเปิดให้บริการกลางเดือนมีนาคมนี้ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลแบบประคับประคองและมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพราะทุกช่วงเวลาของผู้ป่วยและครอบครัวมีความหมายเราพร้อมดูแลให้ทุกๆวันของคุณงดงามมีความสุขที่สุดในบรรยากาศอบอุ่นก้าวข้ามข้อจำกัดของโรงพยาบาลให้ความรู้สึกเหมือนได้พักอยู่ที่บ้านโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์อยู่ติดกับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์เคียงข้างคุณและคนที่คุณรักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0758125555

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับอรัญญาชมชื่นสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวาระแรกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลา

0: น้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
4: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวาระแรกเช้าวันนี
7: ้การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเวลา 9:00 นวันนี้มีวาระสำคัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระแรกวงเงิน 3,788,000 ล้านบาทโดยรัฐบาลจัดทำงบประมาณตามหลักงบประมาณฐานศูนย์ทบทวนความจำเป็นของทุกโครงการเพื่อลดภาระการคลังและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายพร้อมตั้งงบกลางจำนวน 693,880 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 18.32 ของวงเงินงบประมาณทั้งหมดสำหรับ5กระทรวงที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณสูงสุดได้แก่กระทรวงการคลังกว่า 440,800 ล้านบาทรองลงมาคือกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงมหาดไทยกระทรวงกลาโหมและกระทรวงสาธารณสุขโดยการจัดทำงบประมาณปี2570สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาประเทศครอบคลุม6ด้านยุทธศาสตร์หลักทั้งด้านความมั่นคงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การลดความเหลื่อมล้ำการดูแลสิ่งแวดล้อมและการยกระดับประสิทธิภาพภาครัฐเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนที่ประชุมกำหนดกรอบเวลาพิจารณาระหว่างวันที่29มิถุนายนถึง1กรกฎาคมนี้รวม41ชั่วโมงแบ่งเป็นเวลาของประธานการประชุม1ชั่วโมงการจัดสรรเวลาอภิปรายฝ่ายรัฐบาลกับคณะรัฐมนตรีรวม20ชั่วโมงขณะที่ฝ่ายค้านได้รับเวลารวม20ชั่วโมงวาสนาตระเกตรายงาน
6: นายกรัฐมนตรีมอบหมายรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนำเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570กำชับคณะรัฐมนตรีชี้แจงให้ครบถ้วนทุกประเด็น
8: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตตามเสด็จในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศเพื่อถวายงานและรับพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการจนถึงวันที่2กรกฎาคมนี้ตามคำทูลเชิญของประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครงจึงมอบหมายให้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้นำเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2570ในวาระที่1และขอให้คณะรัฐมนตรีใช้โอกาสนี้ตอบข้อซักถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้กระจ่างและชี้แจงให้ประชาชนได้ทราบถึงความจำเป็น ความเร่งด่วนและเป้าหมายสำคัญในการจัดสรรงบประมาณตามภารกิจของแต่ละหน่วยงานอย่างชัดเจนผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
6: จังหวัดอำนาจเจริญสั่งการทุกอำเภอเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่วันนี้ถึง3กรกฎาคมนี้
9: นายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งว่าตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่3กรกฎาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นซึ่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังและดินโคลนถล่มในพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งจังหวัดอำนาจเจริญเป็นพื้นที่เฝ้าระวังด้วยจึงขอให้ทุกอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับมือโดยติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่จุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมประจำแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงผ่านทุกช่องทางพร้อมเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลยานพาหนะและอุปกรณ์ช่วยเหลือให้พร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้ขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่องหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่เสี่ยงไม่หลบฝนใต้ต้นไม้ใหญ่หรือป้ายโฆษณาที่ไม่มั่นคงและเกษตรกรควรเตรียมป้องกันความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตรพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
6: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
10: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
11: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนท่าเรือตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในระบบ FM ความถี่ 98.5 เมกะเฮิรตซ์ขอแจ้งรายการกระจายเสียงที่น่าสนใจประจำวันจันทร์ที่29มิถุนายน2569ตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน8ปีมะเสงหลังจากแจ้งรายการแล้วคุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการอันดามันวันนี้10นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบข่าวแล้วต่อด้วยรายการเล่าข่าวอันดามัน11นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากจบข่าวแล้วจะเป็นรายการร้อยเรื่องอันดามัน12นาฬิกาถ่ายทอดข่าว13นาฬิการายการทั่วทิศถิ่นไทย14นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากจบข่าวแล้วจะเป็นรายการคุณของแผ่นดิน15นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากจบข่าวแล้วจะเป็นรายการรอบวันทันข่าว15นาฬิกา30นาทีรายการใต้สันติสุข16นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบข่าวแล้วต่อด้วยรายการ5แยกข่าว16นาฬิกา30นาทีรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง17นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากจบข่าวแล้วจะเป็นรายการบ้านนี้มีสุข18นาฬิกาเคารพธงชาติแล้วต่อด้วยรายการจับประเด็นเป็นข่าว19นาฬิกาถ่ายทอดข่าว19นาฬิกา30นาทีรายการมองอันดามัน20นาฬิกาถ่ายทอดข่าว20นาฬิกา30นาทีรายการศาลาวรรณกรรม21นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากจบข่าวแล้วจะเป็นรายการสาระสารพัน22นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากจบข่าวแล้วคุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการเพื่อนฝัน23นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบข่าวแล้วต่อด้วยรายการเพื่อนฝันไปจนถึงเวลา24นาฬิกาปิดสถานีนะคะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 98.5 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปจะเป็นรายการอันดามันวันนี้ค่ะ
12: ตรวจคนเข้าเมืองภายในวันที่28กันยายน2569พร้อมแนบหลักฐานเข้าระบบผ่านเว็บไซต์ eworkpermit.doe.go.th ภายในวันที่28กันยายน2569หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและใบอนุญาตทำงานจะสิ้นสุดทันทีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนองหมายเลขโทรศัพท์077-862-026-8

ัดข่าวทันเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวพร้อมสาระความรู้และความบันเทิงฟังจังหวัดอันดามันเผยแพร่พร้อมกัน6สถานีสวทระนองสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทพังงาและสวทตะกั่วป่า 9:10 น.หลังจบข่าวต้นชั่วโมงถึง 10:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการอันดามันวันนี้

0: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนน้ำพระทัยสู่การแพทย์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงมีพระเมตตาและน้ำพระทัยต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยพระองค์ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการสาธารณสุขที่ดีในฐานะพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศพระองค์ทรงจัดตั้งมูลนิธิและโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยผู้พิการและผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษาพยาบาลทรงให้การสนับสนุนการวิจัยทางการแพทย์การพัฒนาโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกลและการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตการณ์ต่างๆที่ประเทศไทยต้องเผชิญการทรงงานด้านการแพทย์ของพระองค์จึงเป็นการมอบโอกาสและกำลังใจให้กับผู้ที่กำลังเผชิญกับความทุกข์ยากทรงแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยและเอาใจใส่ต่อสุขภาพของประชาชนอย่างแท้จริงการทรงเป็นแบบอย่างในการดูแลสุขภาพของตนเองก็เป็นสิ่งที่ทรงเน้นย้ำและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนไทยได้อีกทางหนึ่งน้ำพระทัยที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงมีต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยจะเป็นกำลังใจและแสงสว่างในยามที่เราขาดแคลนเสมอ
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
0: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ
3: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังขอนำเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการอันดามันวันนี้นะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั้ง4จังหวัดฝั่งอันดามันนะคะผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่จังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดระนองและอำเภอตะกั่วป่านะคะหรือสวทนะคะทั้ง4จังหวัดนั่นเองนะท่านผู้ฟังนะวันนี้ทีมงานวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองค่ะอภิชราคงมณีเป็นผู้ดำเนินรายการในเช้าวันนี้กันนะคะเช้าวันที่29มิถุนายนพุทธศักราช2569จันทร์สุดท้ายของเดือนกันด้วยนะคะกำลังจะเริ่มเดือนใหม่กันอีกแล้วนะคะท่านผู้ฟังคะสำหรับในการเดินทางเข้ากราบถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะคะตอนนี้ประชาชนทั่วสารทิศทีเดียวนะคะได้หลั่งไหลเดินทางนะคะแล้วก็สำหรับเมื่อวันที่27มิถุนายนมีคุณป้าท่านหนึ่งนะคะที่เป็นคนแรกที่ได้กราบพระศพพระองค์พาน้อมส่งสู่สวรรคาลัยนะคะซึ่งทางสำนักพระราชวังได้เปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเป็นวันแรกนะคะเมื่อวันที่27มิถุนายนและเปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาจนถึงเวลา21นาฬิกานะคะก็แบ่งเป็น3ช่วงเวลาด้วยกันนะคะช่วงแรก8นาฬิกาจนถึงเวลา10นาฬิกาช่วงที่2 11นาฬิกา30นาทีจนถึงเวลา16นาฬิกาค่ะและช่วงที่3เวลา20นาฬิกาจนถึงเวลา21นาฬิกานะคะโดยผู้ที่เข้าถวายสักการะพระศพก็ต้องผ่านจุดคัดกรองและลงทะเบียนจัดลำดับที่โถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานโดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยดูแลอำนวยความสะดวกให้ค่ะสำหรับวันแรกนะคะเมื่อวันที่27มิถุนายนประชาชนจำนวนมากเดินทางมาเป็นครอบครัวและมาเป็นหมู่คณะด้วยชุดแต่งกายไว้ทุกสีดำและผ่านจุดคัดกรองและรับการจัดลำดับการเข้าถวายสักการะพระศพและภายในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานเพื่อรับสติกเกอร์โบสีดำสำหรับเข้าสักการะพระศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและรับสติกเกอร์โบสีขาวเพื่อถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาค่ะจากนั้นก็เดินทางเข้าสู่ประตูมณีนพรัตน์และเดินตามเส้นทางที่สำนักพระราชวังกำหนดค่ะโดยผู้ที่เดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาจะเลี้ยวซ้ายผ่านประตูพรมโสภาและพักคอยที่ใต้ถงพระที่นั่งบรมราชสถิตมโหฬารเพื่อรอลำดับการเข้าถวายสักการะพระศพบนพระที่นั่งพิมานรัตยานะคะและเมื่อเข้ากราบเสร็จแล้วเดินออกยังประตูอนงคลีลาโดยมีเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังนำภาพพระโกศและพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภามอบเป็นที่ระลึกก่อนเดินทางออกทางประตูอุดมสุดารักค่ะท่านผู้ฟังนะคะและสำหรับรายแรกที่ได้เดินทางนะคะคือนางสวนนาหรือป้านิดค่ะนางสวนนาเคนน้ำเที่ยงเป็นชาวจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งได้รับการจัดลำดับเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเป็นคนแรกกล่าวด้วยความอาลัยว่าได้เดินทางมาถึงบริเวณจุดคัดกรองตั้งแต่เวลา16นาฬิกาของเมื่อวันศุกร์ที่26มิถุนายนตั้งใจอยากจะเข้าไปกราบพระศพเพราะรู้สึกว่าพระองค์ทรงงานหนักคอยดูแลช่วยเหลือประชาชนที่ตกทุกข์ในทุกหย่อมหญ้าที่เดือดร้อนจากน้ำท่วมไฟไหม้พระองค์ก็ไปช่วยดูแลอย่างใกล้ชิดไม่ถือพระองค์กันด้วยนะคะการท่านผู้ฟังแล้วก็สำหรับความรู้สึกของคุณสวนานะคะก็ได้บอกด้วยนะคะว่าเคย
4: คยถวายเงินนะคะ100 บาทแล้วท่านก็บอกว่าท่านไม่จะไม่รับเงินแล้วก็แต่จะเอาไปให้มูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากและป้านิดนะคะหรือว่าคุณสุวรรณาก็บอกว่าเคยไปช่วยบรรจุถุงยางชีพและท่านก็ถือไอศกรีมเดินแจกไม่ถือพระองค์นะคะแล้วก็ป้านิดบอกว่าพระองค์ทรงน่ารักแล้วก่อนที่พระองค์พาจะเสด็จพร้อมนะคะทางมูลนิธิเพื่อนพึ่งพานำถุงยางชีพไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในที่ต่างๆมาตลอดด้วยนะคะแล้วก็เป็นความรู้สึกนะคะของผู้ที่เข้านะคะกราบประสบของพระองค์ท่านนะคะก็เลยนำมาถ่ายทอดให้ท่านผู้ฟังได้ทราบกันนะคะส่วนอีกท่านหนึ่งค่ะเป็นชาวจังหวัดสมุทรปราการคือคุณรุ่งทิวาเพ็งนามนะคะกล่าวว่าก็นั่งรถเมษาย25จากจังหวัดสมุทรปราการเดินทางมาตั้งแต่21 นาฬิกาของเมื่อวันศุกร์นะคะ21 นาฬิกาวันศุกร์ที่26 มิถุนายนมารอข้ามคืนเพื่อเข้าถวายสักการะพระศพพระองค์พาและในวันนี้ก็ภาพที่เห็นติดตานะคะในตอนน้ำท่วมภาคใต้พระองค์เสด็จส่วนพระองค์และทรงวิ่งระยะไกลเพื่อไปเยี่ยมราษฎรที่ถูกน้ำท่วมค่ะแล้วก็สำหรับความปลื้มปิติความประทับใจความตื้นตันใจนะคะคุณรุ่งทิวาเพ็งนามก็ได้ถ่ายทอดออกมานะคะให้สื่อมวลชนได้ทราบกันนะคะแล้วก็ท่านก็บอกคุณรุ่งทิวาก็บอกว่าพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างที่เรียบง่ายและทรงเก่งด้านกีฬาดนตรีรู้สึกปลาบปลื้มนะคะอภิสราก็ถ่ายทอดนะคะมาจากคำพูดของผู้ที่ให้สัมภาษณ์คือนางสาวรุ่งทิวาเพ็งนามอายุ42 ปีเป็นชาวจังหวัดสมุทรปราการนะคะท่านผู้ฟังค่ะขณะนี้เวลา9:27 นาทีนะคะท่านผู้ฟังก่อนที่เราจะไปพบกันในช่วงของคัดข่าวมาคุยในวันนี้นะคะกับการติดตามรับฟังรายการอนามันวันนี้นะคะท่านผู้ฟังค่ะอภิชลาก็จะคุยกันในเรื่องของอากาศนะคะเพราะตอนนี้ทั้ง6 จังหวัดฝั่งอันดามันฝนตกทั่วๆทีเดียวนะคะและจะหนักบ้างเบาบ้างเรามาดูนิดนึงวันนี้วันที่29 มิถุนายนทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็คาดนะคะว่าจังหวัดที่จะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักมากเลยภาคใต้ค่ะจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตนะคะ3 จังหวัดฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะและส่วนภาคกลางจังหวัดกาญจนบุรีภาคตะวันออกจังหวัดตราดค่ะคือ5 จังหวัดนะคะที่มีโอกาสที่จะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักส่วนจังหวัดที่จะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักนะคะภาคใต้ชุมพรสุราษฎร์ธานีกระบี่ตรังและสตูลนะคะก็แน่นอนว่าทั้งฝั่งอันดามันนะคะระนองลงไปถึงสตูลค่ะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักมากและฝนตกหนักกันนะคะท่านผู้ฟังเรามาดูในภาพรวมสักนิดหนึ่งนะคะสรุปรวมจากประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะท่านผู้ฟังขาในเหตุการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะคะมีผลกระทบตั้งแต่วันที่29 มิถุนายนจนถึงวันที่3 กรกฎาคมตอนนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้ออกมาเป็นฉบับที่6กันแล้วนะคะเมื่อเวลา5 นาฬิกาและสำหรับฉบับถัดไปท่านผู้ฟังขาอย่าลืมรอติดตามรับฟังกันจะออกมาในช่วงเวลา17 นาฬิกานะคะเรามาดูฉบับล่าสุดฉบับที่6นี้นะคะ29 มิถุนายนถึง3 กรกฎาคมประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นนะคะขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยค่ะคลื่นลมทะเลอันดามันตอนบนก็จะมีกำลังค่อนข้างแรงนะคะฝากถึงชาวเรือกันด้วยนะคะที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้ค่ะก็ในช่วง29 มิถุนายนถึง3 กรกฎาคมคลื่นจะสูง 2-3 เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือ ด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวด้วยนะคะและเพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นค่ะก็ขอให้ท่านได้วางแผนการใช้ชีวิตวางแผนในการเดินทางในช่วงนี้กันด้วยนะคะ29มิถุนายนถึง3กรกฎาคมก็ให้เพิ่มความระมัดระวังและขอให้ติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดกันด้วยติดตามกันต่อไปนะคะประกาศฉบับถัดไปในช่วงเวลา17นาฬิกาของวันนี้กันเรามาดูนะคะสถานการณ์ต่างๆที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้สรุปนะคะให้เราได้ทราบกันและเราก็ไปดูกันว่าในวันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะคาดการณ์กันว่าจังหวัดที่จะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักนะคะมี4จังหวัดด้วยกันค่ะภาคตะวันออกค่ะจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดนะคะส่วนภาคใต้จังหวัดระนองพังงาค่ะส่วนจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักก็จะมีทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกนะคะส่วนภาคใต้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีภูเก็ตและกระบี่ค่ะท่านผู้ฟังนำข่าวรายงานอากาศมาเสิร์ฟกันในเช้าวันนี้กันแล้วนะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะเดี๋ยวช่วงถัดไปเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในช่วงของคัดข่าวมาคุยค่ะ
5: ประกาศสำหรับแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานถึงวันที่31มีนาคม2570ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่2ธันวาคม2568เร่งดำเนินการจัดทำหนังสือเดินทางหรือหนังสือรับรองบุคคลให้แล้วเสร็จภายในวันที่17สิงหาคม2569และเข้ารับการตรวจลงตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองภายในวันที่28กันยายน2569พร้อมแนบหลักฐานเข้าระบบผ่านเว็บไซต์ eworkpermit.doe.go.th ภายในวันที่28กันยายน2569หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและใบอนุญาตทำงานจะสิ้นสุดทันทีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนองหมายเลขโทรศัพท์077-862-026-8
6: แจ้งเตือนแรงงานต่างด้าวขับวินมอเตอร์ไซค์รถพ่วงข้างรับจ้างเพื่อการทำงานมีความผิดขอความร่วมมือนายจ้างสถานประกอบการที่มีการจ้างคนต่างด้าวทำงานห้ามให้คนต่างด้าวทำงานรับจ้างขับขี่รถจักรยานยนต์หรือยานพาหนะเช่นขับวินมอเตอร์ไซค์เป็นต้นมีความผิดเพราะเป็นงานต้องห้ามของแรงงานต่างด้าวและหากมีใบอนุญาตทำงานและทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิ์จะทำได้จะมีความผิดต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายเจอจับปรับส่งกลับทันทีเพราะเป็นงานต้องห้ามของแรงงานต่างด้าวมีโทษปรับ 5,000 ถึง 50,000 บาทพบเห็นแรงงานต่างด้าวกระทำความผิดแจ้งเบาะแสได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนองโทร077-862-026-8
7: วันนี้มาชวนทุกคนเที่ยวงานยิ่งใหญ่แห่งปีเกษตรแฟร์จังหวัดระนองประจำปี2569สำนักงานเกษตรจังหวัดระนองขอเชิญชวนพี่น้องชาวระนองและนักท่องเที่ยวมาร่วมชมชิมช็อปจุใจตลอด4วันเต็มเตรียมพบกับของดีของเด็ดและกิจกรรมสุดพิเศษมากมายณลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองระนองวันที่26ถึง29มิถุนายน2569พบกับกิจกรรมการประกวดผลผลิตทางการเกษตรกิจกรรมเสวนาเชื่อมโยงเครือข่าย YSF และ SF รวมพลังเกษตรกรรุ่นใหม่กิจกรรมเดินแบบแม่บ้านเกษตรกรโชว์อัตลักษณ์ท้องถิ่นกิจกรรมสาธิตและเวิร์กช็อปเรียนรู้การแปรรูปสินค้าเกษตรการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินบิวกัลยานีหลวงไก่กิมชยาภาแพรชนาและภายในงานยังจัดเต็มด้วยโซนจำหน่ายสินค้าเกษตรนิทรรศการความรู้การแสดงจากศิลปินและโปรโมชั่นสุดคุ้มนาทีทองกินฟรีพร้อมลุ้นรับรางวัลอีกเพียบ

0: วัสดีครับ
1: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุหวัดดีหวัดดีบายดีไ
2: ม้แม้เราต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่เราคือพี่น้องร่วมชาติเดียวกันเป็นชาวไทยเหมือนกันให้ทักทายกันด้วยรอยยิ้มเคารพความต่างเข้าใจกันด้วยหัวใจใต้ของเราก็จะเป็นใต้สันติสุขอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ
3: เคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
4: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
3: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
4: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
3: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
4: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
3: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
5: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
6: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
7: ข่าวมาคุย
8: ค่ะช่วงคัดข่าวมาคุยนะคะขณะนี้เวลา 9:46 นาทีค่ะเชิญชวนค่ะชาวระนองชาวกระบี่ชาวพังงาและชาวภูเก็ตกันด้วยนะคะร่วมสมัครเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตเฉลิมพระเกียรตินะคะครั้งที่12นะคะสโตรก4โรค6พฤติกรรมรู้แล้วทำป้องกันได้นะคะซึ่งจะเป็นการออกกำลังกายพร้อมกันนะคะทุกจังหวัดทั่วประเทศนะคะในเช้าวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายนนี้ค่ะค่าสมัคร360บาทนะคะสำหรับเยาวชนอายุ7ปีถึง18ปีค่าสมัครนะคะที่ราคา240บาทนะคะติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนองสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงานะคะเพิ่มเติมนิดนึงในส่วนของจังหวัดระนองนะคะจะกำหนดจัดที่บริเวณลานจอดรถหอนาฬิกาอำเภอเมืองจังหวัดระนองในวันที่1พฤศจิกายนซึ่งตรงกับวันอาทิตย์นะคะแล้วก็จะมีการปล่อยตัวนักกีฬาที่เข้าร่วมกิจกรรมเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรตินะคะในเวลา6นาฬิกาค่ะตอนนี้ชุดการแข่งขันสวยทีเดียวนะคะท่านผู้ฟังยังไงก็ให้รีบสมัครกันนะคะและท่านก็จะได้รับสิทธิ์ลดหย่อนภาษี2เท่าและมีการประกันอุบัติเหตุตามเงื่อนไขที่กำหนดกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังซึ่งใบเสร็จนี้สามารถนำไปลดหย่อนภาษีกันได้ด้วย2เท่าด้วยนะคะประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันเราไปกันนะคะที่จังหวัดภูเก็ตกันนะคะท่านผู้ฟังรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมย้ำรัฐบาลเดินหน้าทางพิเศษกระทู้ป่าตองผลักดันเข้าคณะรัฐมนตรีในไตรมาสที่4ปี2569นี้พร้อมลดค่าผ่านทางช่วยประชาชนและยังยืนยันว่ายังคงมาตรฐานความปลอดภัยเหมือนเดิมกันนะคะซึ่งเมื่อวันที่28มิถุนายนในช่วงเวลา 15:30 นายสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าพร้อมรับฟังแนวทางการดำเนินโครงการทางพิเศษจังหวัดภูเก็ตระยะที่1ช่วงกระทู้ป่าตองโดยพื้นที่นะคะที่ได้ลงไปนะคะก็เป็นพื้นที่ที่ทางนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจำรองโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้ลงด้วยและมีผู้แทนการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายสันเพชรบุญญามณีกล่าวค่ะว่าโครงการทางพิเศษจังหวัดภูเก็ตระยะที่1ช่วงกระทู้ป่าตองนั้นเป็นโครงการที่ประชาชนในพื้นที่เรียกร้องและรอคอยมาอย่างยาวนานเนื่องจากเส้นทางสำคัญที่จะช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรเพิ่มความสะดวกในการเดินทางและยกระดับศักยภาพด้านก การคมนาคมของจังหวัดภูเก็ตนะคะและจะมีการผลักดันโครงการนี้ให้เกิดเป็นรูปธรรมนะคะตอนนี้ก็เป็นการศึกษารายละเอียดโครงการมีความคืบหน้าไปมากและคาดว่าจะสามารถเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีภายในไตรมาสที่4ของปี2569และถ้าว่าได้รับความเห็นชอบจะดำเนินการก่อสร้างทันทีโดยใช้ระยะเวลาในการก่อสร้าง4ปีด้วยกันนะคะซึ่งทางรัฐบาลก็ยังให้ความสำคัญกับการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนและได้มอบหมายให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยศึกษาความเหมาะสมในการปรับลดอัตราค่าผ่านทางโดยกำหนดอัตราเบื้องต้นนะคะเช่นรถจักรยานยนต์คันละ10บาทรถยนต์4ล้อ20บาทรถยนต์6ล้อ10ล้อนะคะ40บาทและรถที่มากกว่า10ล้อก็อยู่ที่60บาทนะคะซึ่งก็เป็นไปตามนโยบายของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะคะได้เน้นใช้งบประมาณที่คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนกันด้วยนะคะงานเกษตรของดีอำเภอปลายพระยาที่กระบี่ตอนนี้ก็เริ่มแล้วชูเสน่ห์วิถีชุมชนเกษตรต่อยอดผลผลิตสู่แหล่งผลิตอาหารที่มีคุณภาพของจังหวัดฟื้นเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้ผู้คนในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืนกันด้วยนะคะสำหรับงานวันเกษตรและของดีอำเภอปลายพระยาที่จังหวัดกระบี่นะคะก็ได้มีพิธีเปิดนะคะเมื่อวันที่27มิถุนายนเวลา 18:00 น.โดยนายอังกูลศีลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ท่านก็เป็นประธานในพิธีเปิดนะคะในธีมเสน่ห์วิถีชุมชนเกษตรสู่เทศกาลของดีปลายพระยาหน้าที่ว่าการอำเภอปลายพระยาจังหวัดกระบี่ค่ะโดยมีท่านนายอำเภอนางนันทิชาเกิดแก้วนะคะกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานนะคะงานนี้จะมีไปจนถึงวันที่1กรกฎาคมค่ะบรรยากาศของงานนะคะก็คึกคักทีเดียวประชาชนเดินทางเข้ามาชมนะคะแล้วก็ชิมช็อปกันนะคะท่านผู้ฟังก็ถือว่าเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายนะคะแล้วก็เป็นการประชาสัมพันธ์ผลผลิตทางการเกษตรและของดีอำเภอปลายพระยาให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายนะคะแล้วก็เป็นการต่อยอดผลผลิตทางการเกษตรให้เป็นแหล่งผลิตอาหารที่มีคุณค่าของจังหวัดกระบี่กันด้วยค่ะที่ระนองนะคะงานเกษตรแฟร์ระนองก็ได้จัดนะคะแล้วก็มีพิธีเปิดเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเช่นเดียวกันนะคะในขณะเดียวกันงาน130ปีอำเภอกระบุรีจังหวัดระนองก็กำลังจัดนะคะ2จุดในระนองค่ะที่อำเภอกระบุรี130ปีกระบุรีนะคะที่ว่าการอำเภอกระบุรีแล้วส่วนงานเกษตรแฟร์ปี2569ที่ลานอเนกประสงค์หน้าเทศบาลเมืองระนองนะคะ2ที่บรรยากาศคึกคักนะคะชิมช็อปกันและมีจุดเช็คอินกันด้วยนะคะและในขณะเดียวกันนี้ก็ถือว่าเป็นการสร้างมูลค่านะคะสำหรับเกษตรมูลค่าสูงในงานเกษตรแฟร์จากการสอบถามของผู้ประกอบการแล้วก็ผู้ที่จำหน่ายตามบูธต่างๆก็บอกว่าของก็ผลิตเกือบแทบจะไม่ทันนะคะก็ได้นำมานี่ก็ขายดีมากนะคะกระแสการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจนะก็ถือว่าเป็นในเรื่องราวดีๆนะคะก็เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลตรงนี้ในเรื่องของการหมุนเวียนของเม็ดเงินกันค่ะอีกเรื่องนึงที่ระนองนะคะหอการค้าจังหวัดระนองก็ได้ร่วมกับภาครัฐเอกชนประชาชนสร้างเครือข่ายต้านทุจริตในพื้นที่จากโครงการเรียกรับเราร้องสร้างสังคมธุรกิจโปร่งใสซึ่งเป็นการผนึกกำลังนะคะโดยทางหอการค้าจังหวัดระนองภาคีเครือข่ายนะคะของจังหวัดระนองได้ร่วมกันเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันการเรียกรับสินบนและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตในพื้นที่นะคะโดยในงานนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานเปิดโครงการที่ Heritage Grand Convention กันและสำหรับในเรื่องนี้นะคะทางประธานหอการค้าจังหวัดระนองนางจารุวรรณเกียรติไพบูลย์ก็บอกนะคะว่าโครงการนี้ก็มีเป้าหมายในการจะตั้งเครือข่ายเพื่อที่จะเชื่อมความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนภาครัฐภาคประชาชนรวมทั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลของจังหวัดระนองหรือกกร.นะคะแล้วก็เพื่อนจังหวัดระนองรวมถึงชมรมสตรอง จิตพอเพียงต้านทุจริตของระนองนะคะในการร่วมกันเป็นหูเป็นตาในการเฝ้าระวังแจ้งเบาะแสการทุจริตพร้อมส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและแพลตฟอร์มทัฟฟี่นะคะในช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพกันด้วยก็ถือว่าเป็นอีกก้าวสำคัญนะคะในการสร้างสังคมที่โปร่งใสเป็นธรรมและร่วมกันขับเคลื่อนจังหวัดระนองให้ปลอดจากการทุจริตอย่างยั่งยืนด้วยท่านผู้ฟังคะเวลาหมดแล้วนะคะกับการติดตามรับฟังรายการอันดามันวันนี้เจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะท่านผู้ฟังในช่วงเวลา 9:10 น.จนถึงเวลา 10:00 น.ค่ะวันนี้ขอบคุณทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ภูเก็ตพังงาและอำเภอตะกั่วป่านะคะที่รับสัญญาณออก

ร้อนทำร้ายตัวเองหรือผู้อื่นและมักแยกตัวออกจากสังคมยาเสพติดมีแต่โทษไม่เกิดประโยชน์กับใครทั้งตัวเองครอบครัวและคนใกล้ชิด

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 10:00 น.กับอรัญญาชมชื่นการจัดงาน OTOP Mid Year 2026ตลอด9วันมีเงินสะพัดกว่า893ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะ

0: โอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
2: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยตลอด9วันของการจัดงาน OTOP Mid-Year 2026มีเงินสะพัดกว่า893ล้านบาทช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากสร้างรายได้ชุมชนทั่วประเทศอย่างยั่งยืน
5: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงความสำเร็จของการจัดงาน OTOP Mid-Year 2026โดยระบุว่าตลอด9วันของการจัดงานมียอดจำหน่ายรวมกว่า893ล้านบาทซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ที่600ล้านบาทและมากกว่ายอดจำหน่ายของปีที่ผ่านมากว่า122ล้านบาทนับเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งซึ่งปีนี้มีสินค้าจากชุมชนที่ไม่ใช่โอท็อป 3-5 ดาวมาจำหน่ายด้วยหลายรายถือเป็นการเปิดโอกาสและเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชนฐานรากอย่างแท้จริงนอกจากนี้ยังมีผู้ประกอบการหลายกลุ่มที่ได้ยอดออเดอร์ต่อยอดธุรกิจจำนวนมากสะท้อนความสำเร็จในการส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ต้องการของตลาดและผู้บริโภคทุกกลุ่มทุกช่วงวัยพร้อมหวังว่าทุกยอดซื้อจะเป็นการต่อยอดสร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืนและขอเชิญชวนประชาชนเตรียมชมช้อปชิมเช็คอินในมหกรรมโอท็อปที่ยิ่งใหญ่ในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ในงานศิลปาชีพประเทศไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีจุฑามาตย์รักษาพันธ์รายงาน
4: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมคุมเข้มพนันออนไลน์ช่วงฟุตบอลโลกปิดเว็บผิดกฎหมายแล้วกว่า 12,000 URL พร้อมย้ำประชาชนรับชมผ่านช่องทางถูกลิขสิทธิ
6: ์นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้เดินหน้าเฝ้าระวังและปราบปรามการพนันออนไลน์อาชญากรรมทางเทคโนโลยีและการละเมิดลิขสิทธิ์อย่างเข้มงวดมาตลอดโดยเฉพาะในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกทั้งนี้ระหว่างวันที่10ถึง24มิถุนายนที่ผ่านมากระทรวงได้บังคับใช้คำสั่งศาลร่วมกับแพลตฟอร์มออนไลน์เช่น Facebook Instagram X และ YouTube ปิดกั้นเว็บไซต์และแพลตฟอร์มที่กระทำผิดแล้วรวม 12,671 URL พร้อมใช้ระบบอัลกอริทึมตรวจจับคำค้นหาที่เข้าข่ายผิดกฎหมายและเปิดศูนย์เฝ้าระวังเว็บไซต์ผิดกฎหมายปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงพร้อมย้ำว่าหากแพลตฟอร์มใดไม่นำข้อมูลผิดกฎหมายออกตามกำหนดอาจมีความผิดตามกฎหมายและขอความร่วมมือประชาชนรับชมการแข่งขันผ่านช่องทางที่ถูกลิขสิทธิ์ไม่เผยแพร่หรือชักชวนให้เล่นพนันออนไลน์วาสนาตระเกตรายงาน
4: ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดเตรียมพร้อมทุกด้านเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยตลอดฤดูฝน
7: นายเกื้อกูลมานะสัมพันธ์สกุลผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่สั่งการหน่วยงานในสังกัดให้ดำเนินการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรเครื่องจักรและยานพาหนะให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลาเพื่อสนับสนุนหน่วยงานในพื้นที่ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งได้อย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็วและทันท่วงทีเนื่องจากในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ระยะนี้มีฝนตกลงมาในหลายพื้นที่จำเป็นต้องเตรียมความพร้อมในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยรวมถึงหากเกิดสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงก็จะเกิดภาวะภัยแล้งได้จึงจำเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรเครื่องจักรกลยานพาหนะให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา ทั้งนี้โครงการชลประทานเชียงใหม่ได้จัดเตรียมเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับภารกิจช่วยเหลือประชาชนพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างกลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการปฏิบัติภารกิจในทุกสถานการณ์โดยทุกหน่วยในสังกัดมีความพร้อมปฏิบัติงานสามารถเข้าพื้นที่เพื่อสนับสนุนภารกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งได้ทันทีเมื่อได้รับการประสานงานพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
4: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
9: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHzสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
10: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพ.ร.บ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพ.ร.บ.สำคัญเท่าไหร่
11: เสียหายทั้งรถทั้งคนก็ยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
10: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพ.ร.บ. 1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
12: ดูโฮมแค่มาก็กำไรของครบหลากสไตล์คนทำบ้านสายซ่อมแซมช่างมือใหม่ช่างมือโปรหรือเจ้าของกิจการร้านค้าก็ชอบคุ้มได้แล้ววันนี้ที่ดูโฮมแค่มาก็กำไร
13: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
14: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
13: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
14: ้เฮ้ย
13: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
15: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
14: ขับขี่มีสติ
13: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
16: เป็นไงพี่กลับจากป่าเที่ยวเนี้ยสันผับผับอยู่เจ้าข้าวเชียว
17: ไม่รู้ว่าเป็นไข้มาลาเรียจับเอาหรือเปล่า
16: หือใช่ในป่านี้ยุงก้นปล่องเยอะด้วยไปนาไม่เถอะพี
17: ่ยุงก้นปล่องตัวร้ายอาศัยตามป่าเขากัดเรา 10-15 วันมีอาการครั่นเนื้อครั่นตัวหนาวสั่นการป้องกันต้องนอนกลางมุ้งทายากันยุงอย่าให้ยุงกัด
16: ปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราช
18: ตำบลรัศดาขอให้ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2570ด้วยขอให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีซึ่งเกิดระหว่างวันที่2กันยายนปี2509ถึง1กันยายนปี2510หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีแล้วแต่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลรัศดามาก่อนหรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นติดต่อยื่นสิทธิ์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายนปี2569ในวันและเวลาราชการณกองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652 5779ต่อ108หรือ109หรือเพิ่มเพื่อนในแอปพลิเคชัน LINE ID @489HAQEGเทศบาลตำบลรัศดาใส่ใจผู้สูงอายุรับสิทธิสวัสดิการที่ทั่วถึง

ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ Facebook Live เพจสวทภูเก็ตเรดิโอเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.จากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันดำเนินรายการโดยทีมงานสวทภูเก็ต

0: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ในช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวอันดามันนะคะเราเจอกันจันทร์ถึงศุกร์สายๆแบบนี้10นาฬิกา10นาทีโดยประมาณหลังข่าวต้นชั่วโมงทางสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายทั้ง4จังหวัด5สถานีสวัสดีทักทายกันนะคะสวทพังงาสวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงาสวทกระบี่สวทระนองรวมถึงสวทภูเก็ตเองด้วยแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางผ่านทาง Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio นะคะวันนี้เราอยู่ด้วยกันจันทร์ที่29มิถุนายน2569อยู่กับนุรีวัชรีรัตนการรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะนำข่าวสารมาฝากกัน2ช่วงช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนและช่วงของข่าวใต้รายวันรวมถึงงานเพลงแล้วก็มีสปอตประชาสัมพันธ์มาฝากกันด้วยนะคะเดี๋ยวไปติดตามสารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภากับตอนที่มีชื่อว่าพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงค่ะเดี๋ยวกลับมากับช่วงแรกช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนค่ะ
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติส่งเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ทรงมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
0: เติมอรรถรสยามสายฟังข่าวสบายสบายร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวทภูเก็ตช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนค่ะนายกรัฐมนตรีนะคะถวายงานในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศระหว่างการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการมอบรองนายกเอกนิตินำเสนอร่างงบปี70ต่อสภาย้ำว่าครม.แจ้งชัดทุกข้อซักถามค่ะด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศเพื่อถวายงานและรับพระบรมราโชบายในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่าง วันที่28มิถุนายนจนถึง2กรกฎาคม2569ตามคำเชิญทูลเชิญค่ะของประธานาธิบดีเอมานูเอลมาเครงมาโครงค่ะประธานาธิบดีเอมานูเอลมาโครงเนื่องในโอกาสครบรอบ170ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสโดยเหตุนี้นะคะจึงมอบหมายให้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้นำเสนอร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ในวาระแรกรับหลักการพร้อมกำชับให้รัฐมนตรีทุกกระทรวงใช้เวทีสภาผู้แทนราษฎรชี้แจงเหตุผลความจำเป็นและเป้าหมายของการจัดสรรงบประมาณในภารกิจของแต่ละหน่วยงานรวมถึงตอบข้อซักถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอย่างครบถ้วนเพื่อสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนสำหรับการพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณวาระแรกจะมีขึ้นระหว่างวันที่29มิถุนายนจนถึงวันที่1กรกฎาคม2569รวม3วันโดยร่างงบประมาณวงเงิน 3.78 ล้านล้านบาทจัดทำภายใต้ข้อจำกัดด้านการคลังและภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังมีความไม่แน่นอนมุ่งตอบโจทย์ทั้งการดูแลประชาชนในระยะสั้นการลงทุนเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศในระยะยาวผ่าน3เป้าหมายสำคัญได้แก่การเสริมสร้างความมั่นคงและภูมิคุ้มกันของประเทศการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่และการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนส่วนการประชุมครม.ประจำสัปดาห์วันที่30มิถุนายน2569ได้มอบหมายให้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมทำหน้าที่ประธานการประชุมค่ะสำหรับในส่วนของการอภิปรายร่างพ.ร.บ.งบประมาณปี2570นั้นนะคะซึ่งการประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่27ปีที่1ครั้งที่25สมัยสามัญประจำปีครั้งที่1เป็นพิเศษในวันนี้นั้นค่ะ29มิถุนายน2569นะคะก็เริ่มตั้งแต่เวลา 9:00 นที่ผ่านมาแล้วนะคะณห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎรซึ่งคุณผู้ชมคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามได้ทางวิทยุรัฐสภา FM 87.5 เมกะเฮิรตซ์พร้อม14เครือข่ายในส่วนภูมิภาคและ AM 1071กิโลเฮิรตซ์ค่ะโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10นะคะแอปพลิเคชัน TP Channel ค่ะ YouTube ก็ในส่วนของ TP Channel 10นะคะส่วน Facebook ก็ TP Channel Fanแล้วก็เว็บไซต์ค่ะ www.tpchannel.org นะคะก็สามารถที่จะติดตามกันได้นะคะทั้ง29มิถุนายนค่ะไปจนถึงวันที่เดี๋ยวนะคะ29นะคะ29จนถึงวันที่1กรกฎาคมนะคะ29มิถุนายนจนถึง1กรกฎาคม2569นี้นั่นเองค่ะมากันต่อนะคะที่ในส่วนของผู้ว่ากรุงเทพค่ะนะทีนี้ก็ต้องบอกว่ากรุงเทพเลือกแล้วนะคะสำหรับนายชัชชาตินะคะทุบสถิติตัวเองด้วยค่ะนั่งเก้าอี้ผู้ว่ากทม.สมัยที่2กวาดไป 1,444,914 คะแนนจากผลนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการกว่า 95.0% ได้สารงานเดิมที่เริ่มไว้ตลอด4ปีที่ผ่านมานะคะมาสรุปผลการเลือกตั้ง2569ชากรุงเทพเทใจให้กับนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ค่ะก็เป็นอันดับ1 นะคะคะแนนอยู่ที่ 1,444,914 คะแนนอันดับ2มลิกาบุญเมียนตระกูลมหาสุขค่ะก็คือเบอร์14นะคะส่วนอาจารย์ชัชชาติก็คือเบอร์9นั่นเองนะคะมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขเบอร์14นั้นคะแนนอยู่ที่ 288,171 คะแนนส่วนอันดับ3นะคะชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรค่ะเบอร์10นะคะคะแนนอยู่ที่ 176,934 คะแนนอันดับ4นะคะเบอร์5ค่ะอนุชาบุรพชัยศรีนะคะคะแนนอยู่ที่1,819 คะแนนนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทยอยขึ้นสู่ อันดับที่19ของโลกถือเป็นการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดนะคะในครั้งประวัติศาสตร์ก็ว่าได้ค่ะสะท้อนถึงคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาไทยซึ่งมีศักยภาพแข่งขันระดับสากลได้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสร้างชื่อเสียงครั้งยิ่งใหญ่ค่ะให้แก่วงการการศึกษาไทยบนเวทีระดับโลกหลังผลการจัดระดับมหาวิทยาลัยโลกครั้งล่าสุดประกาศอย่างเป็นทางการโดยจุฬานะคะสามารถที่จะทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมทะยานขึ้นสู่อันดับที่19ของโลกซึ่งถือว่าเป็นอันดับที่สูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและเป็นก้าวกระโดดครั้งสำคัญที่สะท้อนถึงความสำเร็จในการบริหารงานภายใต้วิสัยทัศน์ของศาสตราจารย์ดร.วิเลิศภูริวัฒน์อธิการบดีจุฬานั่นเองความสำเร็จในครั้งนี้ก็เป็นผลสำเร็จโดยตรงจากการขับเคลื่อนนโยบายเชิงรุกของอธิการบดีที่มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพวิชาการการสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมที่มีผลกระทบสูงนะคะต่อสังคมตลอดจนการขยายเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและองค์กรชั้นนำระดับนานาชาติอย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ทางจุฬาก็ยังได้ปรับปรุงระบบขึ้นยาระดับสากลโดยศาสตราจารย์ดร.วิเลิศภูริวัฒน์อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดเผยว่าการที่จุฬาก้าวขึ้นสู่อันดับที่19ของโลกในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นความภาคภูมิใจของชาวจุฬาเท่านั้นแต่ว่าเป็นความสำเร็จของประเทศไทยที่พิสูจน์ให้เห็นว่าสถาบันอุดมศึกษาไทยมีศักยภาพแข่งขันในระดับสากลได้อย่างเต็มภาคภูมิขอขอบคุณคณาจารย์บุคลากรนิสิตและก็ศิษย์เก่าทุกท่านที่ร่วมแรงร่วมใจขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยด้วยความมุ่งมั่นมาโดยตลอดจากนี้ไปจุฬาจะยังคงเดินหน้าพัฒนาการศึกษาและสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสังคมไทยและสังคมโลกอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อรักษามาตรฐานความสำเร็จนี้และก็เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปค่ะทางด้านของรัฐมนตรีสุชาติก็ปิดปมปัญหาทับลานคืนความเป็นธรรมให้กับชาวบ้านสั่งรื้อ3รีสอร์ททวงคืนผืนป่าให้กับแผ่นดินนะคะรัฐบาลเดินหน้าแก้ไขปัญหาพื้นที่ทับซ้อนในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานตามนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยยึดหลักการสร้างความเป็นธรรมให้กับประชาชนควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติภายใต้กรอบกฎหมายข้อเท็จจริงและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนพร้อมเร่งพิสูจน์สิทธิ์รายแปลงอย่างรอบคอบโปร่งใสและตรวจสอบได้แยกประชาชนผู้ครอบครองและทำกินโดยสุจริตออกจากกลุ่มนายทุนหรือผู้บุกรุกพื้นที่ป่าโดยมิชอบการแก้ไขครั้งนี้เป็นการดำเนินการเฉพาะพื้นที่ที่มีข้อเท็จจริงแล้วก็มีประวัติความเป็นมาที่แตกต่างกันไม่ใช่แนวทางที่จะนำไปใช้กับพื้นที่อื่นๆและการดำเนินคดีต่อสู้กับผู้บุกรุกพื้นที่ป่ายังคงเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมอย่างเคร่งครัดซึ่งทางด้านของนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดปราจีนบุรีเพื่อชี้แจงแนวทางแก้ไขปัญหาพื้นที่ทับซ้อนตามแผนที่วันแมปรับฟังปัญหาจากคนในพื้นที่และตรวจสอบสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินพร้อมยืนยันว่าจะเร่งรัดการตรวจสอบและพิสูจน์สิทธิ์ของชาวบ้านดั้งเดิมผู้ยากไร้เป็นรายแปลงควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายกับโรงแรมรีสอร์ทที่บุกรุกพื้นที่ป่าอย่างเข้มงวดโดยไม่มีการเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนการปรับปรุงแนวเขตครั้งนี้เป็นการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของชุมชนดั้งเดิมพร้อมเตรียมประกาศพื้นที่เพิ่มเติมเป็นเขตอุทยานแห่งชาติส่วนคดีบุกรุกป่าขณะนี้อุทยานแห่งชาติทับลานได้ติดประกาศรื้อถอนภายใน15วันแล้วนะคะจำนวน3รีสอร์ทในพื้นที่อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็จะทยอยรื้อถอนโรงแรมหรือรีสอร์ทที่มีคำพิพากษาถึงที่สุดทุกรายเพื่อนำพื้นที่กลับคืนสู่อุทยานแห่งชาติสำหรับการฟื้นฟูสภาพป่าต่อไปค่ะกองทัพบกนะคะยืนยันการปฏิบัติตามแนวชายแดนในเขตอธิปไตยไทยและกฎหมายระหว่างประเทศหลังในส่วนของกัมพูชาประท้วงอ้างว่าฝ่ายไทยนั้นตัดไม้แล้วก็วางลวดหนามนะคะวางลวดหนามรุกล้ำดินแดนบริเวณจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเมื่อวานนี้พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกก็ได้มีการชี้แจงกรณี กระทรวงการต่างประเทศของกัมพูชานะคะเผยแพร่แถลงการประท้วงการดำเนินมาตรการของฝ่ายไทยบริเวณแนวชายแดนเมื่อวันที่27มิถุนายน2569อ้างว่าฝ่ายไทยนั้นตัดไม้แล้วก็ติดตั้งลวดหนามรุกล้ำดินแดนบริเวณแนวชายแดนด้านจังหวัด

วัดบุรีรัมย์โดยข้อเท็จจริงการดำเนินการดังกล่าวเป็นการยกระดับการรักษาความมั่นคงภายในเขตแดนไทยของกองทัพภาคที่2บริเวณจังหวัดบริเวณตำบลจันทบเพชรนะคะอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะภายหลังเหตุการณ์เมื่อวันที่8พฤษภาคม2569ที่ผ่านมาที่ราษฎรไทยนั้นพบกลุ่มบุคคลต้องสงสัยในพื้นที่นั้นซึ่งข้อมูลด้านการข่าวก็บ่งชี้ว่าเคยถูกใช้ลักลอบกระทำผิดกฎหมายตามแนวชายแดนการวางลวดน้ำและการปรับพื้นที่จึงเป็นไปเพื่อสกัดกั้นการกระทำผิดกฎหมายและคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชนมิใช่การรุกล้ำดินแดนตามที่กล่าวอ้างนะคะโฆษกกองทัพบกก็กล่าวว่ากองทัพบกขอยืนยันว่าการปฏิบัติของหน่วยในพื้นที่ทุกประการนั้นดำเนินการอยู่ภายใต้ขอบเขตอธิปไตยของประเทศไทยเป็นไปตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศและก็อยู่ภายใต้กรอบข้อตกลงจุดยิงที่ทั้งสองฝ่ายนั้นได้ร่วมกันกำหนดไว้มิได้มีการรุกล้ำอธิปไตยของประเทศเพื่อนบ้านและมิได้มุ่งเปลี่ยนแปลงเส้นเขตแดนด้วยการใช้กำลังแต่อย่างใดค่ะซึ่งทางกองทัพบกก็ขอเรียนว่ามาตรการรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดนเป็นการดำเนินการตามภารกิจปกติเพื่อป้องกันการกระทำผิดกฎหมายคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและป้องกันการกระทบกระทั่งที่อาจจะนำไปสู่ความรุนแรงโดยทุกขั้นตอนกระทำด้วยความรอบคอบและสอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศทั้งนี้กองทัพบกจะสนับสนุนการปฏิบัติของหน่วยในพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงและฝ่ายปกครองเพื่อดูแลความปลอดภัยแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนในพื้นที่ชายแดนค่ะอีกหนึ่งเรื่องช่วงนี้ที่จะนำมาฝากกันเป็นเรื่องของลมฟ้าอากาศนะคะทางปภ.มีการแจ้งเตือน43จังหวัดภาคเหนืออีสานกลางและภาคใต้ค่ะเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงระหว่างวันที่28มิถุนายนจนถึง3กรกฎาคม2569ประสานพื้นที่เสี่ยงภัยติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดแล้วก็เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ค่ะซึ่งทางกลุ่มป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีการแจ้ง43จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคใต้นะคะเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงในช่วง28มิถุนายนถึง3กรกฎาคมนี้โดยประสานให้จังหวัดพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์แล้วก็แจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงทราบล่วงหน้าและให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของทางราชการรวมถึงจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวให้พร้อมรับผู้อพยพและให้การช่วยเหลือทันทีหากว่าเกิดสถานการณ์ด้านของนายธีรพัฒน์คัดมาศค่ะอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะเปิดเผยว่าทางกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางได้ติดตามสภาวะอากาศและพิจารณาปัจจัยเสี่ยงประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีผลกระทบในช่วง28มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2569ฉบับที่2ประกาศณวันที่27มิถุนายน2569เวลา 5:00 นแจ้งว่าในช่วงวันที่28มิถุนายนจนถึง3กรกฎาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคกลางภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะคะจะมีกำลังค่อนข้างแรงในช่วงวันที่29มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2569ค่ะโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรโดยมีพื้นที่คาดว่าจะเกิดฝนตกหนักอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงระหว่าง28มิถุนายนถึง3กรกฎาคม
แยกเป็นพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำไหลหลากนะคะน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังและดินโคลนถล่มภาคเหนือมี12จังหวัดได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์นครสวรรค์และอุทัยธานีภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี12จังหวัดค่ะได้แก่จังหวัดเลยอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลาง11จังหวัดได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีตราดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ภาคใต้8จังหวัดได้แก่ชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลสำหรับพื้นที่เฝ้าระวังคลื่นลมแรงนะคะภาคใต้4จังหวัดได้แก่จังหวัดระนองมีที่อำเภอเมืองระนองอำเภอสุขสำราญแล้วก็อำเภอกระเปอค่ะจังหวัดพังงานะคะอำเภอเกาะยาวอำเภอตะกั่วทุ่งอำเภอท้ายเหมืองอำเภอตะกั่วป่าและอำเภอคุระบุรีส่วนจังหวัดภูเก็ตก็ทุกอำเภอนะคะซึ่งก็มี3อำเภออำเภอเมืองอำเภอกระทู้แล้วก็อำเภอถลางค่ะส่วนจังหวัดกระบี่อำเภอเมืองกระบี่อำเภอคลองท่อมอำเภอเกาะลันตาอำเภอเหนือคลองและอำเภออ่าวลึกกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางนะคะโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงได้ประสานแจ้ง43จังหวัดและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในพื้นที่เสี่ยงให้ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดและเตรียมความพร้อมรับมือนะคะโดยกำชับให้จัดเจ้าหน้าที่เพื่อที่จะติดตามสภาพอากาศปริมาณฝนแล้วก็สถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างต่อเนื่องอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติถ้ำน้ำตกถ้ำลอดนะคะหากว่ามีความเสี่ยงเกิดสถานการณ์ภัยให้ประกาศแจ้งเตือนแล้วก็ปิดกั้นไม่ให้บุคคลเข้าพื้นที่ในกรณีที่มีคลื่นลมแรงขอให้ประชาชนขอให้มีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะออกประกาศหรือว่าติดตั้งสัญญาณแจ้งเตือนบริเวณชายฝั่งทะเลห้ามนักท่องเที่ยวเล่นน้ำโดยเด็ดขาดและให้แจ้งชาวเรือผู้บังคับเรือและผู้ประกอบการเดินเรือโดยสารเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือหากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงให้พิจารณาห้ามเดินเรือเด็ดขาดพร้อมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยและช่วยเหลือประชาชนทันทีหากว่าเกิดสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงอีกทั้งได้ประสานให้จัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวให้พร้อมรับผู้อพยพให้เพียงพอกรณีเกิดสถานการณ์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านจัดเตรียมอาหารน้ำดื่มและสิ่งจำเป็นในการดำรงชีพให้เพียงพอในศูนย์พักพิงชั่วคราวและขอให้จังหวัดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดรวมถึงแจ้งเตือนประชาชนทราบล่วงหน้าเพื่อให้เตรียมพร้อมรับมือและปฏิบัติตามคำแนะนำจากทางราชการอย่างเคร่งครัดทั้งนี้ประชาชนสามารถติดตามข่าวสารการแจ้งเตือนที่แอปพลิเคชันไทย Disaster Alert และก็แจ้งเหตุขอความช่วยเหลือได้ทางไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุ1784รวมไปถึงสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงเพื่อประสานให้การช่วยเหลือต่อไปค่ะพักกันสักครู่อีกสักครู่นะคะมาติดตามในช่วงที่2กับช่วงของข่าวต้าระวันกันต่อค่ะ

0: คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 MHz สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 MHz สวทกระบี่ FM 98.5 MHz สวทระนอง FM 107.25 MHz และสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น. ถึง 11:00 น.ค่ะ
1: จะเดินต้องไม่เสียเวลาช่างรู้ดีของขาดงานก็สะดุดกำไรก็หายมาที่ดูโฮมของพร้อมวัสดุครบจบในที่เดียวไม่ต้องวิ่งหลายที่ไม่ต้องรอของหยิบแล้วลุยงานเดินไวปิดจ็อบทันคุมต้นทุนอยู่เห็นกำไรจริงมาดูโฮมแค่มาก็กำไรชัว
0: ช่วงข่าวใต้รายวันเข้ามาสู่ช่วงของข่าวใต้รายวันนะคะนำเรื่องราวข่าวสารในพื้นที่ภาคใต้มาฝากกันโดยเฉพาะฝั่งอันดามันเริ่มที่จังหวัดภูเก็ตกันนะคะโรงเรียนขจรเกียรติศึกษาค่ะคว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดคลิปวิดีโอเรื่องเล่าของวัยใสเมื่อวันนี้นะคะเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะในช่วง 13:00 นนะคะที่ห้องมินิคอนเวนชั่นฮอลล์ชั้น3ฝั่งฟอร์เรสต้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลภูเก็ตนะคะทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตก็ร่วมกับสโมสรโรตารีค่ะจัดโครงการโรตารีสนับสนุนด้านสุขภาพมารดาและเด็กเรื่องเล่าของวัยใสเพื่อเปิดเวทีให้เยาวชนได้แสดงศักยภาพผ่านการสร้างสรรค์สื่อรณรงค์ด้านสุขภาพโดยมีนายพัชราพรอุทกเสนนะคะสโมสรโรตารีภูเก็ตเซาพร้อมเครือข่ายสโมสรโรตารีพันธมิตรต่างประเทศแล้วก็มีหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมนะคะโดยทางด้านของนางสาวสุภลักษณ์ขอไปค่ะนางสุภลักษณ์ดำรงเชื้อค่ะรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตแล้วก็นายวิมลหนูแก้วประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตนางดัชนีสัจจบุญทวีผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องก็ให้เกียรติร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดคลิปวิดีโอในหัวข้อเรื่องเล่าของวัยใสซึ่งมีทีมเยาวชนจาก10โรงเรียนผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศภายในงานก็มีการนำเสนอผลงานของเยาวชนก่อนประกาศผลแล้วก็มอบรางวัลแก่ผู้ชนะพร้อมมอบเกียรติบัตรและเครื่องวัดความดันโลหิตให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.นะคะทางด้านของนางสุภัลลักษณ์ดำรงเชื้อก็กล่าวว่ารู้สึกยินดีที่ได้เห็นความคิดสร้างสรรค์ความกล้าแสดงออกแล้วก็การทำงานเป็นทีมของเยาวชนทุกๆคนพร้อมชื่นชมผู้เข้าแข่งขันทั้ง10โรงเรียนที่ร่วมการผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ต่อสังคมโดยย้ำว่ารางวัลเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการแข่งขันแต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือประสบการณ์และก็ทักษะที่เยาวชนได้รับจากการลงมือปฏิบัติจริงค่ะสำหรับผลการประกวดปรากฏว่าโรงเรียนขจรเกียรติศึกษาคว้ารางวัลชนะเลิศรับเงินรางวัล 5,000 บาทพร้อมเกียรติบัตรรองชนะเลิศอันดับ1ได้แก่โรงเรียนหงหยกบำรุงรับเงินรางวัล 4,000 บาทพร้อมเกียรติบัตรและรองชนะเลิศอันดับ2ได้แก่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์36จังหวัดภูเก็ตรับเงินรางวัล 3,000 บาทพร้อมเกียรติบัตรส่วนรางวัลชมเชยมี7รางวัลได้แก่โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์โรงเรียนเทศบาล2บ้านกระทู้โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์โรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดบ้านตลาดเหนือวันครู2502แล้วก็โรงเรียนวิชิตสงครามค่ะสำหรับโครงการดังกล่าวก็มุ่งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการสร้างสื่อเชิงสร้างสรรค์ด้านสุขภาพมารดาและเด็ก พร้อมปลูกฝังทักษะการสื่อสารความคิดสร้างสรรค์แล้วก็การใช้สื่อออนไลน์อย่างรับผิดชอบอันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กเยาวชนแล้วก็สังคมอย่างยั่งยืนโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสโมสรโรตารีเป็นเงิน 40,000 เหรียญสหรัฐนะคะหรือว่า 1,280,000 บาทค่ะมากันต่อที่จังหวัดพังงาค่ะจังหวัดพังงาก็ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุเรือหางยาวล่มในพื้นที่อ่าวพังงานะคะภายหลังเกิดเหตุเรือหางยาวขนาดเล็กที่เดินทางกลับจากเขาทะลุมุ่งหน้าไปยังเกาะไม้ไผ่ประสบเหตุเรือล่มเนื่องจากสถานการณ์ฝนตกและมีพายุเมื่อวันที่26มิถุนายน2569ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดพังงาได้ประชุมวางแผนและระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งค้นหาผู้เสียหายผู้สูญหายค่ะทั้ง3รายอย่างต่อเนื่องโดยบูรณาการกำลังจากหน่วยงานภาครัฐผู้นำชุมชนแล้วก็ชาวประมงในพื้นที่ความคืบหน้าการค้นหาวันที่27มิถุนายน2569เวลา 13:00 น.เจ้าหน้าที่สามารถค้นพบผู้สูญหายจำนวน2รายได้แก่นายอนุสรเจนพลายอายุ71ปีนายปฏิวัติบุญยันเจียนอายุ65ปีต่อมาเวลา16นาฬิกาเจ้าหน้าที่ก็ได้ค้นพบผู้สูญหายรายสุดท้ายก็คือนางสาวอาริยากาหลงอายุ27ปีส่งผลให้สามารถค้นพบผู้สูญหายครบทั้ง3รายขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้ประสานแล้วก็ส่งมอบร่างผู้เสียชีวิตให้แก่ครอบครัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะโดยญาติได้นำไปประกอบพิธีทางศาสนาอิสลามตามหลักศาสนาต่อไปจังหวัดพังงาขอร่วมไว้อาลัยแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้แก่ครอบครัวผู้สูญเสียทุกท่านในห้วงเวลาแห่งความโศกเศร้านี้ค่ะจังหวัดพังงาขอให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้ประกอบอาชีพประมงผู้ควบคุมเรือและผู้ที่ต้องเดินทางสัญจรทางน้ำเพิ่มความระมัดระวังในช่วงฤดูมรสุมติดตามสภาพอากาศแล้วก็ประกาศแจ้งเตือนจากเจ้าท่าพังงาและหน่วยราชการอย่างใกล้ชิดหากมีคลื่นลมแรงควรที่จะหลีกเลี่ยงการออกเรือโดยไม่จำเป็นทั้งนี้หากประสบเหตุหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านเจ้าหน้าที่ท้องที่ท้องถิ่นหรือสายด่วนปพ.1784ได้ตลอด24ชั่วโมงก็ต้องขอร่วมไว้อาลัยแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้แก่ครอบครัวผู้สูญเสียทุกท่านด้วยค่ะที่กระบี่นักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศสหลงป่าเขาหงอนนาคนะคะทางเจ้าหน้าที่ก็ได้เร่งช่วยเหลือจนปลอดภัยแล้วนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะเวลาประมาณ14นาฬิกาสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่รับแจ้งเหตุนักท่องเที่ยวหลงป่าบริเวณเส้นทางศึกษาธรรมชาติเขาหงอนนาคในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพีอำเภอเมืองกระบี่จึงเร่งประสานการช่วยเหลือทันทีเบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ปภ.กระบี่สามารถติดต่อกับนักท่องเที่ยวแล้วก็ทราบพิกัดที่หลงอยู่พร้อมแนะนำให้อยู่กับที่ห้ามเคลื่อนย้ายเพื่อความปลอดภัยโดยตรวจพบว่านักท่องเที่ยวมีสภาพร่างกายปกติไม่มีอาการบาดเจ็บจากนั้นทางปภ.กระบี่ได้ประสานหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราส่งเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ปภ.4ทับแขกร่วมกับสายตรวจส่วนกลางชุดที่3เข้าค้นหาแล้วก็ให้การช่วยเหลือจนสามารถนำนักท่องเที่ยวออกจากพื้นที่ได้อย่างปลอดภัยนักท่องเที่ยวที่ประสบเหตุทราบชื่อว่านางสาวโอเชียนอายุ31ปีสัญชาติฝรั่งเศสโดยเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ได้ให้การดูแลจนพ้นจากพื้นที่เสี่ยงเรียบร้อยแล้วค่ะส่วนจังหวัดระนองนะคะจังหวัดระนองทางหอการค้าจังหวัดระนองมีการผนึกภาครัฐและเอกชนแล้วก็ภาคประชาชนสร้างเครือข่ายต้านทุจริตในพื้นที่จัดโครงการเรียกรับเราร้องสร้างสังคมธุรกิจโปร่งใสค่ะเมื่อวานนี้ที่โรงแรมเฮอริเทจแกรนด์คอนเวนชั่นจังหวัดระนองนรชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานเปิดโครงการเรียกรับเราร้องซึ่งหอการค้าจังหวัดระนองร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันการเรียกรับสินบนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกๆภาคส่วนในการเฝ้าระวังและก็ป้องกันการทุจริตในพื้นที่ค่ะ ด้านของนางจารุวรรณเกียรติไพบูลย์ประธานหอการค้าจังหวัดระนองก็กล่าวว่าโครงการดังกล่าวนั้นมีเป้าหมายในการจัดตั้งเครือข่ายกกร.และเพื่อนจังหวัดระนองเพื่อเชื่อมความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนภาครัฐและภาคประชาชนรวมถึงคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดระนองแล้วก็ชมรมสตรองจิตพอเพียงต้านทุจริตในการร่วมกันเป็นหูเป็นตาเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสการทุจริตพร้อมส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและแพลตฟอร์มทราฟฟี่ฟองดูนะคะเป็นช่องทางรับเรื่องร้องเรียนอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพด้านของนายราชันมีน้อยค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดระนองก็กล่าวว่าการแก้ไขปัญหาทุจริตจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนไม่สามารถขับเคลื่อนโดยภาครัฐเพียงฝ่ายเดียวได้การรวมพลังของภาคเอกชนและภาคประชาชนผ่านเครือข่ายกกร.และเพื่อนจังหวัดระนองถือเป็นก้าวสำคัญในการสร้างสังคมที่โปร่งใสเป็นธรรมและร่วมกันขับเคลื่อนจังหวัดระนองให้ปลอดภัยจากการทุจริตอย่างยั่งยืนทั้งนี้ภายในงานมีการบรรยายพิเศษการเสวนาและกิจกรรมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อปจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสามารถที่จะนำองค์ความรู้และเครื่องมือต่างๆไปประยุกต์ใช้ในการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรมค่ะแล้วก็ในส่วนของเกษตรแฟร์นะคะของจังหวัดระนองจังหวัดระนองเปิดงานเกษตรแฟร์ปี2569ยกระดับสินค้าเกษตรสู่เกษตรมูลค่าสูงเชื่อมตลาดสร้างรายได้อย่างยั่งยืนนะคะซึ่งงานนี้นะคะจัดระหว่างนะคะ26ค่ะถึง29วันนี้วันสุดท้ายแล้วนะคะ26ถึง29มิถุนายน2569นี้เปิดพื้นที่ให้เครือข่ายภาคการเกษตรกว่า300กลุ่มด้วยกันก็ประกอบไปด้วย

มีการประชุมกัน3วันค่ะ29วันนี้เป็นวันแรกนะคะ29จนถึง1กรกฎาคม2569นะคะซึ่งสามารถที่จะติดตามการประชุมได้นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะณห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะคะหรือว่าติดตามได้ทางวิทยุรัฐสภา FM 87.5 เมกะเฮิรตซ์พร้อมกับ14เครือข่ายในส่วนภูมิภาคและ AM 1071กิโลเฮิรตซ์ส่วนสวทภูเก็ตของเรานะคะก็สามารถที่จะรับฟังผ่านทางระบบ AM 1062กิโลเฮิรตซ์กันได้นะคะสำหรับการประชุมรัฐสภานะคะสำหรับการประชุมในส่วนของการอภิปรายร่างพรบ.งบประมาณปี2573วันด้วยกัน29มิถุนายนจนถึง1กรกฎาคม2569นี้ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะเดี๋ยวส่งต่อให้กับสวทพังงาค่ะฟังข่าวสารกันต่ออีก1ชั่วโมงข้างหน้าหลังข่าวต้นชั่วโมงแล้วก็พรุ่งนี้กลับมาติดตามรับฟังกันได้เหมือนเดิมหนูรีวัชรีตนาการวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 นกับอรัญญาชมชื่นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรย้ำการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย 3,788,000 ล้านบาทเพื่อนำไปขับเคลื่อนเศรษฐกิจยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเหตุหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจะ

0: ช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรย้ำการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย 3,788,000 ล้านบาทเพื่อนำไปขับเคลื่อนเศรษฐกิจลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลัง
3: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้เริ่มพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทในวาระแรกโดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแถลงหลักการของร่างกฎหมายระบุว่ามีการจัดสรรงบประมาณเพื่อชดใช้เงินคงคลังกว่า 71,000 ล้านบาทและตั้งงบกลางกว่า 693,880 ล้านบาทเพื่อรองรับภารกิจสำคัญของประเทศซึ่งการจัดทางงบประมาณปี2570เป็นไปตามท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจโลกความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์และข้อจำกัดทางการคลังทำให้รัฐบาลยังจำเป็นต้องจัดทำนโยบายงบประมาณแบบขาดดุลควบคู่การรักษาวินัยการเงินการคลังพร้อมยืนยันว่าการจัดสรรงบประมาณอย่างตรงเป้าลดความซ้ำซ้อนเร่งลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศและให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดจากการใช้จ่ายงบประมาณวาสนาตระเกตรายงาน
2: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งคุมเข้ม13อำเภอโดยเน้นลงพื้นที่ตรวจสอบสถานีบริการน้ำมันร้านสะดวกซื้อเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนในพื้นที่
4: นายบุญช่วยหอมจำเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสบูรณาการกำลัง3ฝ่ายทั้งฝ่ายปกครองตำรวจและทหารเดินหน้ามาตรการรักษาความปลอดภัยเชิงรุกในพื้นที่ทั้ง13อำเภอตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยพุ่งเป้าตรวจเข้มพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะสถานีบริการน้ำมันร้านสะดวกซื้อแหล่งชุมชนและเส้นทางสายหลักเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนนอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสยังได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานีบริการน้ำมันและร้านสะดวกซื้อในเขตอำเภอเมืองนราธิวาสด้วยตนเองโดยมีนายรุษฎีปุริยาในอำเภอเมืองนราธิวาสพร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่ร่วมตรวจสอบความพร้อมด้านความปลอดภัยทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกำชับผู้ประกอบการและพนักงานให้เพิ่มความระมัดระวังขั้นสูงสุดในการเฝ้าระวังบุคคลและวัตถุต้องสงสัยโดยเฉพาะในช่วงเวลากลางคืนหรือช่วงที่มีผู้ใช้บริการหนาแน่นวิรพัฒน์เพชรสูตรสวทสงไหงกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
2: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 5.5 ในมณฑลเสฉวนทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย13รายสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของทางการมณฑลเสฉวนทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีนที่ยืนยันว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 5.5 ที่เขตเกาเซียนของเมืองอี้ปินในมณฑลเสฉวนเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ลึกลงไปใต้ดินประมาณ6กิโลเมตรส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย13รายและยังทำให้ประชาชนเกือบ200คนต้องอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยทางการมณฑลเสฉวนยังเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวในครั้งนี้ขณะเดียวกันสำนักงานจัดการเหตุแผ่นดินไหวของจีนประกาศใช้มาตรการรับมือฉุกเฉินระดับ3จากทั้งหมด4ระดับเพื่อรับมือเหตุภัยพิบัติดังกล่าวรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12 นาฬิกาค่ะ
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
6: Presents คุณกำลังฟังสวทพังงา FM 100 MHz สื่อแห่งสาระข่าวสารและบันเทิงเพื่อคุณ
7: If you like them, call soon. Just for you.
8: แม่คะทำไมบางคนขับรถฝ่าไฟแดงไม่ใส่หมวกกันน็อกเขาไม่กลัวอันตรายหรอคะ
9: กลัวสิลูกแต่บางคนลืมคิดว่าความประมาทอาจแลกด้วยชีวิต
8: แล้วเราจะทำยังไงให้ถนนปลอดภัยล่ะคะแม่
9: เริ่มจากตัวเราเลยลูกเคารพกฎจราจรมีวินัยใส่หมวกกันน็อกคาดเข็มขัดไม่ขับเร็วไม่ดื่มแล้วขับ
8: หนูจะจำไว้ค่ะเพื่อให้ทุกคนกลับบ้านได้อย่างปลอดภัย
9: เพราะถนนไม่ใช่ที่ลองผิดแต่คือที่ต้องรับผิดชอบร่วมกันขับขี่ปลอดภัยมีวินัยรักษากฎจราจรด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจังหวัดพังงา
10: เธอเคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
11: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
10: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
11: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
10: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
11: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
10: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
12: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
13: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
14: สวยจังเลยค่ะคุณพระแค่อนงได้สูดอากาศก็รู้สึกสดชื่นแล้วค่ะ
15: แล้วนี่ถ้าได้จับมือคนข้างๆแบบนี้สุขภาพใจยิ่งดีเลยนะ
14: อนงว่าถ้าได้นวดสมุนไพรอุ่นๆแช่เท้าในน้ำเกลือภูเขาแบบนี้สุขภาพต้องดีทั้งกายและใจแน่ๆเลยค่ะ
15: อืมนะเพราะความสุขมันอยู่ที่การได้ดูแลกันในที่ที่อบอุ่นอย่างเมืองไทยนี่ไงล่ะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเติมรักเติมพลังให้หัวใจและรอยยิ้มที่ประเทศไทย
16: สิ่งที่มาสอนให้เราฉลาดความเจ็บไข้มาสอนให้เราฉลาดในการรักษาป้องกันความเจ็บไข้ความแก่ก็เหมือนกันมันจะมาสอนให้รู้จักต่อสู้กับความแก่ความตายมันมาสอนให้รู้จักความจริงอันสุดท้ายของธรรมชาติหรือของชีวิต
17: สารธรรมเพื่อมวลชนโดยพระธรรมโกษาจารย์พุทธทาสภิกขุ

ราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวง

ติดตามประเด็นข่าวสำคัญจากส่วนกลางและในพื้นที่กับรายการร้อยเรื่องอันดามันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11:10 น.ถึง12:00 น.ทางสวทพังงา FM 100 MHz และรับฟังได้พร้อมกันที่สวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทระนองและสวทตะกั่วป่าแล้วคุณจะไม่พลาดทุกข่าวสำคัญ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะประจำวันจันทร์ที่29มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะรายการวันนี้นะคะก็จะนำคุณผู้ฟังมารับทราบกันในเรื่องของเรื่องราวของส่วนกลางแล้วก็เรื่องราวของรอบรั้วอันดามันกันค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับน้องน้ำฝนค่ะนางสาวอริสาศิรัตน์ค่ะรับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะพบกันทางวิทยุ FM 100 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็สามารถรับชมและรับฟังแบบสดๆได้ทาง Facebook Live สวทพงาเรดิโอค่ะสำหรับเรื่องราวที่น้องน้ำฝนจะนำมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันในวันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของผู้บริจาคอวัยวะรายแรกของโรงพยาบาลพังงาค่ะแล้วก็มาดูติดตามสถานการณ์นะคะช่วงนี้จับตาในเรื่องของฝนตกนะคะถึงตกฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะแล้วก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่ค่ะแล้วก็มาดูในเรื่องของประเด็นปัญหาในอุทยานแห่งชาติเขาทับลานค่ะแล้วก็เป็นเรื่องราวข่าวสารที่ทางคณะรัฐมนตรีนะคะก็ได้ไฟเขียวให้กับกฟผ.เดินหน้าโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้ารองรับเขตพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนค่ะรวมไปถึงข่าวประชาสัมพันธ์จากกฟผ.นะคะเป็นโครงการวิ่งแม่มอฮาฟมาราธอนครั้งที่33ค่ะแล้วก็มาติดตามการลงพื้นที่ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเมื่อวานกันด้วยค่ะแล้วก็มาดูในเรื่องของซูเปอร์เอลนิโญที่อาจจะมีผลกระทบต่อด้านการท่องเที่ยวของพื้นที่ภาคใต้ของเราด้วยนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็ทิ้งท้ายกันค่ะในงานเกษตรแฟร์จังหวัดพังงาค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็จะมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันค่ะแต่ช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ค่ะแล้วกลับมาเจอกับน้องน้ำฝนแล้วก็รายการร้อยเรื่องอันดามันในช่วงหน้าค่ะ
1: ถึงทะเลแล้วเราไปลองเล่นน้ำกันเถอะ
2: เดี๋ยวนี่มันช่วงของการเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งนี
1: ่ฮะจริงดิแล้วปกติคลื่นพายุซัดฝั่งเนี่ยมันเกิดช่วงไหนอ่ะ
2: ปกติก็ตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมนู่นแหละ
1: โหน่ากลัวแล้วแค่น้ำตื้นๆก็อันตรายเลยเหรอ
2: ใช่ถ้าน้ำขุ่นลมแรงธงแดงปักแปลว่าเสี่ยงทันทีนี่ไม่ได้ห้ามเที่ยวนะแค่ต้องคอยระมัดระวังมากขึ้น
1: เฮ้ย
2: รู้ทันภัยธรรมชาติก็เที่ยวชิวๆได้ปลอดภัยกว่าเยอะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้ภัยยาเสพติดอยู่ใกล้กว่าที่คิดแต่เราทุกคนสามารถเสริมเกราะให้ครอบครัวและชุมชนได้เริ่มจากการสังเกตพูดคุยและไม่ปล่อยให้ใครต้องสู้เพียงลำพัง
5: เกราะที่แข็งแกร่งที่สุดคือความรักความห่วงใยและการร่วมมือกันของคนในชุมชนหากพบเบาะแสยาเสพติดแจ้งทันทีที่สายด่วนปปส.1386ทุกข้อมูลคือความลับ
4: ป้องกันวันนี้เพื่ออนาคตที่ปลอดภัยของลูกหลานเรา
6: ร่วมกันเสริมเกราะป้องกันปัญหายาเสพติดเพื่อสังคมปลอดภัยของทุกคน
7: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: กลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังก็อยู่กับน้องน้ำฝนนะคะแล้วก็รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะจากที่น้ำฝนได้เกริ่นไปเมื่อช่วงต้นรายการนะคะว่าในวันนี้จะมีเรื่องราวที่น่าสนใจอะไรบ้างนั้นค่ะข่าวแรกค่ะคุณผู้ฟังก็จะเป็นในเรื่องของการจารึกประวัติศาสตร์แห่งการให้ค่ะโดยนายมงคลหนูสุวรรณค่ะผู้บริจาคอวัยวะรายแรกของโรงพยาบาลพังงาค่ะเมื่อชีวิตหนึ่งสิ้นสุดลงนะคะความหวังของอีกหลายชีวิตก็ได้เริ่มต้นขึ้นค่ะทางจังหวัดพังงานะคะก็ขอแสดงความเสียใจและอะไรอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของนายมงคลหนูสุวรรณอายุ52ปีค่ะผู้วายชนนะคะจากโรคหลอดเลือดสมองค่ะและก็พร้อมน้อมสดุดีในความเสียสละอันยิ่งใหญ่ที่ได้มอบของขวัญล้ำค่าครั้งสุดท้ายของชีวิตนะคะด้วยการบริจาคไตลิ้นหัวใจและดวงตาค่ะให้แก่สภากาชาดไทยผ่านศูนย์รับบริจาคอวัยวะและดวงตาโรงพยาบาลพังงาค่ะเพื่อส่งต่อชีวิตความหวังและแสงสว่างแก่ผู้ป่วยที่กำลังรอโอกาสใหม่อีกครั้งค่ะการบริจาคในครั้งนี้ค่ะนับเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ของจังหวัดพังงาค่ะโดยนายมงคลหนูสุวรรณนะคะผู้บริจาคอวัยวะรายแรกนะคะแล้วก็เป็นผู้บริจาคดวงตารายที่10ของจังหวัดพังงาค่ะก็ความสูญเสียของครอบครัวในวันนี้ค่ะได้แปลเปลี่ยนเป็นความหวังของอีกหลายครอบครัวเป็นพลังแห่งการให้ที่ยิ่งใหญ่และเป็นไปอย่างทรงคุณค่าและก็เสียสละเพื่อเพื่อนมนุษย์ค่ะภารกิจนะคะผ่าตัดอวัยวะสำเร็จลุล่วงด้วยความร่วมมือของทีมแพทย์จากโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีค่ะนำโดยนายแพทย์สรวัฒน์นะคะเจนวณิชสถาพรค่ะนายแพทย์ทรงเกียรติอยู่คงค่ะและแพทย์หญิงเจตนาหนูนินค่ะร่วมกับทีมสหพยาบาลนะคะของโรงพยาบาลพังงาค่ะการนี้ค่ะผู้อำนวยการโรงพยาบาลพังงาพร้อมด้วยรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์รองผู้อำนวยการฝ่ายพยาบาลพร้อมด้วยคณะผู้บริหารแพทย์พยาบาลแล้วก็บุคลากรรวมถึงสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงาค่ะร่วมพิธีสดุดีแล้วก็เชิดชูเกียรติผู้วายชนนะคะพร้อมมอบกำลังใจและแสดงความขอบคุณต่อครอบครัวผู้บริจาครวมส่งผู้บริจาคอวัยวะด้วยความเคารพและสมเกียรติค่ะตลอดกระบวนการส่งต่อชีวิตในครั้งนี้ค่ะโรงพยาบาลพังงานะคะก็ได้ขอบคุณครอบครัวของนายมงคลหนูสุวรรณนะคะที่ได้ตัดสินใจอันยิ่งใหญ่ท่ามกลางความโศกเศร้าด้วยการมอบของขวัญที่ประเมินค่าไม่ได้ให้แก่เพื่อนมนุษย์การเสียสละในครั้งนี้ค่ะจะได้รับการจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของจังหวัดพังงาค่ะและจะเป็นแรงบันดาลใจให้สังคมระหนักถึงคุณค่าของการบริจาคอวัยวะเพื่อให้การจากไปของคนนึงค่ะสามารถต่อชีวิตให้กับอีกหลายคนค่ะและนี่ก็คือถือว่าเป็นเรื่องราวที่เราทุกคนนะคะก็ต่างซาบซึ้งนะคะที่ได้ฟังเรื่องราวที่เป็นการส่งต่อชีวิตให้กับเพื่อนมนุษย์อีกหลายคนค่ะคุณผู้ฟังคะต่อมาค่ะคุณผู้ฟังมาดูในเรื่องของ ประเทศไทยนะคะก็จับตามองค่ะในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากค่ะทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะก็ได้ออกประกาศฉบับที่1ค่ะแจ้งเตือนในช่วงวันที่29มิถุนายนจนถึง2กรกฎาคมค่ะคุณผู้ฟังลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะกำลังแรงนะคะจะส่งผลให้พื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะรวมถึงจังหวัดพังงาค่ะมีฝนตกเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ลุ่มต่ำขณะที่ทะเลอันดามันค่ะมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรค่ะและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะคลื่นอาจจะสูงมากกว่า3เมตรค่ะขอให้ชาวเรือนะคะเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็เรือเล็กค่ะควรงดออกจากฝั่งในช่วงเวลาดังกล่าวค่ะจังหวัดพังงาขอให้ประชาชนนะคะได้ติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและก็หน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดค่ะพร้อมเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นประชาชนนะคะที่ประสบภัยหรือว่าต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นรวมไปถึงสายด่วนปพ.1784ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะคุณผู้ฟัง มาดูในส่วนของปมปัญหาทับลานค่ะคืนความเป็นธรรมให้กับชาวบ้านนะคะสั่งรื้อ3รีสอร์ททวงคืนผืนป่าให้กับแผ่นดินไทยค่ะรัฐบาลเดินหน้าแก้ไขปัญหาพื้นที่ทับซ้อนในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะโดยยึดหลักการสร้างความเป็นธรรมให้กับประชาชนควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติภายใต้กรอบกฎหมายที่เท็จจริงนะคะแล้วก็มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนพร้อมเร่งพิสูจน์สิทธิรายแปลงอย่างรอบครอบค่ะแล้วก็ต้องมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้แยกประชาชนผู้ถือครองนะคะที่ทำกินโดยสุจริตออกจากกลุ่มนายทุนหรือว่าผู้บุกรุกพื้นที่ป่าโดยมิชอบค่ะการแก้ปัญหานี้ค่ะก็ได้ดำเนินการเฉพาะพื้นที่ที่มีข้อเท็จจริงแล้วก็ประวัติความเป็นมาที่แตกต่างกันค่ะไม่ใช่ว่าแนวทางที่จะนำไปใช้กับพื้นที่อื่นจะนำมาใช้กับพื้นที่นี้ได้ค่ะและการดำเนินคดีต่อผู้ที่บุกรุกพื้นที่ป่าก็ยังคงเป็นไปตามกระบวนการอย่างความยุติธรรมอย่างเคร่งครัดค่ะซึ่งนายสุชาติชมกลิ่นนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานค่ะจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดปราจีนบุรีค่ะเพื่อชี้แจงแนวทางแก้ไขปัญหาพื้นที่ทับซ้อนตามแผนที่วันแมปรับฟังปัญหาจากคนในพื้นที่และตรวจสอบสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินพร้อมยืนยันว่าจะเร่งรัดการตรวจสอบและพิสูจน์สิทธิของชาวบ้านดั้งเดิมผู้ที่ยากไร้เป็นรายแปลงค่ะควบคู่กับบังคับใช้กฎหมายกับโรงแรมค่ะรีสอร์ทที่บุกรุกพื้นที่ป่าอย่างเข้มงวดด้วยโดยไม่มีการเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มนายทุนการปรับเปลี่ยนแนวเขตครั้งนี้ค่ะจะเป็นการแก้ไขปัญหานะคะที่ดินทำกินของชุมชนดั้งเดิมค่ะพร้อมเตรียมประกาศพื้นที่เพิ่มเติมเป็นเขตอุทยานแห่งชาติส่วนคดีบุกรุกพื้นที่ป่านะคะขณะนี้อุทยานแห่งชาติทับลานก็ได้ประกาศรื้อถอนภายใน15วันแล้วค่ะจำนวน3รีสอร์ทในพื้นที่อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาค่ะและจะทยอยรื้อถอนโรงแรมหรือรีสอร์ทที่มีคำพิพากษาถึงที่สุดทุกรายค่ะเพื่อที่จะนำพื้นที่กลับคืนสู่อุทยานแห่งชาติสำหรับการฟื้นฟูสภาพป่าต่อไปค่ะคุณผู้ฟังครับถัดมาค่ะมาดูในเรื่องของกฟผ.กันบ้างค่ะคุณผู้ฟังคะครม.ไฟเขียวกฟผ.เดินหน้าโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้ารองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนค่ะคณะรัฐมนตรีนะคะก็มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงพลังงานนะคะเสนอให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากฟผ.ค่ะเดินหน้าโครงการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้านะคะเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษค่ะชายแดนระยะที่1โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อที่จะเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้าและก็รองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นจากการลงทุนในพื้นที่ชายแดนค่ะโครงการค่ะมีครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด2แห่งค่ะได้แก่เขตเศรษฐกิจพิเศษอำเภอแม่สอดค่ะจังหวัดตากและก็เขตเศรษฐกิจพิเศษอำเภอเมืองมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารค่ะซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อการค้าระหว่างประเทศโดยจะมีการก่อสร้างการปรับปรุงระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูงรวมถึงขยายสถานีไฟฟ้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจ่ายไฟนะคะแล้วก็ลดความเสี่ยงไฟฟ้าดับในวงกว้างค่ะในพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะคะก็จะมีการก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าแรงสูง230กิโลโวลต์นะคะพร้อมขยายสถานีไฟฟ้าแรงสูงตาก2และแม่สอดค่ะเพื่อรองรับทั้งความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นค่ะแล้วก็การเชื่อมโยงโครงข่ายไฟฟ้ากับประเทศเพื่อนบ้านในอนาคตค่ะในส่วนพื้นที่อำเภอเมืองมุกดาหารนะคะคุณผู้ฟังจังหวัดมุกดาหารก็จะมีการตัดสายส่งไฟฟ้าแรงสูง115กิโลโวลต์ค่ะธาตุพนมมุกดาหารค่ะลงที่สถานีไฟฟ้าแรงสูงมุกดาหาร2ค่ะเพื่อรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจและการลงทุนในพื้นที่ค่ะการพัฒนาโครงการพัฒนาระบบ ไฟฟ้าครั้งนี้นะคะก็จะช่วยยกระดับพื้นที่ชายแดนให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของประเทศค่ะรองรับการค้าการลงทุนแล้วก็การขยายตัวของระบบโลจิสติกระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านพร้อมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้เข้าถึงไฟฟ้าได้อย่างทั่วถึงค่ะแล้วก็มั่นคงมากขึ้นขณะเดียวกันค่ะสอดคล้องกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศด้วยค่ะเพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวแล้วก็เชื่อมโยงระบบพลังงานของไทยเข้าสู่ภูมิภาคอย่างยั่งยืนค่ะคุณผู้ฟังคะพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วก็ฟังเพลงเพราะๆสัก1บทเพลงนะคะแล้วก็กลับมาพบกับน้องน้ำฝนแล้วก็รายการร้อยเรื่องอันดามันในช่วงหน้าค่ะ
1: ที่นี่สวยจังเลยค่ะคุณพระแค่อนงได้สูดอากาศก็รู้สึกสดชื่นแล้วค่ะ
2: แล้วนี่ถ้าได้จับมือคนข้างๆแบบนี้สุขภาพใจยิ่งดีเลยนะ
1: อนงว่าถ้าได้นวดสมุนไพรอุ่นๆแช่เท้าในน้ำเกลือภูเขาแบบนี้สุขภาพต้องดีทั้งกายและใจแน่ๆเลยค่ะ
2: อืมนะเพราะความสุขมันอยู่ที่การได้ดูแลกันในที่ที่อบอุ่นอย่างเมืองไทยนี่ไงล่ะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเติมรักเติมพลังให้หัวใจและรอยยิ้มที่ประเทศไทย

0: กลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับน้องน้ำฝนแล้วก็รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะค่ะมาดูในเรื่องของข่าวสารจากกฟผ.กันบ้างนะคะสายวิ่งห้ามพลาดค่ะรุงขออภัยค่ะคุณผู้ฟังสายวิ่งห้ามพลาดค่ะแม่มอฮาฟมาราธอนครั้งที่33เปิดรับสมัครแล้วค่ะวันนี้นะคะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากฟผ.นะคะก็ได้เชิญชวนนักวิ่งและก็ผู้ที่รักสุขภาพร่วมงานแม่มอฮาฟค่ะมาราธอนครั้งที่33ค่ะงานวิ่งประจำปีที่ได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่องค่ะและถือเป็นหนึ่งในสนามวิ่งที่สวยที่สุดในประเทศไทยค่ะงานนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดจากพลังงานสู่แรงก้าวจากแหล่งผลิตไฟฟ้าสู่สนามวิ่งของผู้ที่ไม่หยุดนิ่งค่ะเปิดโอกาสให้ผู้ที่เข้าร่วมได้สัมผัสประสบการณ์วิ่งท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามของอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางค่ะบนเส้นทางที่ได้รับการรับรองจากมาตรฐานจาก World Athletic Race Road Race Label นะคะสะท้อนถึงคุณภาพสนามวิ่งระดับนานาชาติและก็นับเป็นสนามแห่งเดียวในภาคเหนือที่ได้รับการรับรองดังกล่าวค่ะสำหรับระยะทางในการแข่งขันนะคะก็มีให้เลือกทั้งหมด3ระยะค่ะได้แก่ระยะฮาฟมาราธอนนะคะ 21.1 กิโลเมตรค่ะแล้วก็เหมาะสำหรับนักวิ่งที่ต้องการทดสอบความอืดบนเส้นทางมาตรฐานค่ะ2ค่ะระยะมินิมาราธอน10กิโลเมตรค่ะสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะศักยภาพและก็ความแข็งแรงของร่างกายค่ะ3ค่ะระยะฟันรัน5กิโลเมตรค่ะก็เปิดโอกาสให้กับทุกคนได้เข้าร่วมทั้งมือใหม่และก็วิ่งกันแบบครอบครัวค่ะงานนี้จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่25ตุลาคม2569ค่ะณกฟผ.แม่เมาะอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางค่ะสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ค่ะจนถึงวันที่31สิงหาคม2569ค่ะทางเว็บไซต์ thairun.com หรือว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook Pageแม่เมาะฮาฟมาราธอนนะคะทั้งนี้ค่ะงานดังกล่าวยังช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในพื้นที่จังหวัดลำปางและก็กระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นและสร้างแรงบันดาลใจให้กับประชาชนหันมาใส่ใจสุขภาพมากยิ่งขึ้นค่ะแม่เมาะฮาฟมาราธอนนะคะจึงไม่ใช่เพียงแค่เป็นการแข่งขันวิ่งเท่านั้นค่ะแต่ยังเป็นเวทีที่จะรวมพลังของคนที่รักสุขภาพและก็ธรรมชาติไว้ด้วยกันอย่างแท้จริงค่ะและนี่เป็นกิจกรรมงานวิ่งจากการไฟฟ้านะคะต่อไปค่ะคุณผู้ฟังมาดูในเรื่องของการลงพื้นที่ของรัฐมนตรีช่วยคมนาคมนะคะในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตค่ะเมื่อวานค่ะคุณผู้ฟังรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะก็ได้ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตค่ะเพื่อติดตามดำเนินงานด้านคมนาคมทางน้ำและก็พัฒนาท่าเรือน้ำลึกภูเก็ตพร้อมที่จะพร้อมรับฟังความคืบหน้าและก็แนวทางการดำเนินโครงการทางพิเศษจังหวัดภูเก็ตระยะที่1ช่วงกระทู้ป่าตองค่ะโครงการทางพิเศษจังหวัดภูเก็ตระยะที่1ช่วงกระทู้ป่าตองนะคะก็เป็นโครงการที่ประชาชนในพื้นที่ค่ะเรียกร้องและก็รอคอยอย่างยาวนานค่ะเนื่องจากเป็นเส้นทางสำคัญที่จะช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรเพิ่มความสะดวกในการเดินทางค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็ยกระดับศักยภาพด้านคมนาคมของจังหวัดภูเก็ตด้วยค่ะรัฐบาลก็มีความมุ่งมั่นที่จะผลักดันโครงการดังกล่าวค่ะให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมโดยขณะนี้ค่ะการศึกษารายละเอียดของโครงการนะคะก็มีความคืบหน้าไปมากค่ะและคาดว่าจะสามารถเสนอเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในภายในไตรมาสที่4ของปี2569ค่ะหากได้รับความเห็นชอบนะคะก็จะเริ่มดำเนินการก่อสร้างทันทีค่ะโดยใช้ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ4ปีค่ะการดำเนินโครงการจะยึดหลักความคุ้มค่านะคะโปร่งใสและก็ตรวจสอบได้ควบคู่กับให้ความสำคัญสูงสุดด้านความปลอดภัยของโครงการนะคะในโครงสร้างด้วยโดยยืนยันว่าจะไม่มีการลดมาตรฐานด้านความปลอดภัยค่ะแม้จะมีการปรับ รูปแบบบางส่วนของโครงการนะคะเพื่อที่จะสอดคล้องกับการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพค่ะทั้งนี้ค่ะรัฐบาลยังให้ความสำคัญกับการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนนะคะจึงมอบหมายให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยค่ะศึกษาความเหมาะสมในการปรับลดอัตราค่าบริการโดยกำหนดอัตราเบื้องต้นค่ะได้แก่รถจักรยานยนต์นะคะ10บาทรถยนต์420บาทค่ะรถ6ล้อจนถึง10ล้อนะคะ40บาทแล้วก็รถที่มากกว่า10ล้อ60บาทค่ะด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะก็ได้ย้ำว่าโครงการทางพิเศษจังหวัดภูเก็ตนะคะระยะที่1ช่วงกระทู้ป่าตองค่ะจะเป็นการสร้างพื้นฐานสำคัญในการยกระดับและก็ระบบคมนาคมของจังหวัดนะคะช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางแล้วก็ลดระยะเวลาการสัญจรรองรับการเติบโตของภาคการท่องเที่ยวเศรษฐกิจของจังหวัดในอนาคตด้วยค่ะพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลจะเดินหน้าผลักดันโครงการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนชาวภูเก็ตและนักท่องเที่ยวโดยคำนึงถึงความคุ้มค่าโปร่งใสและก็ความปลอดภัยในเป็นสำคัญค่ะคุณผู้ฟังคะมาดูสถานการณ์ที่กำลังจับตามองมาตั้งแต่ช่วง เดือนที่แล้วนะคะคุณผู้ฟังในเรื่องของซูเปอร์เอลนีโญที่จะสอดคล้องในเรื่องของการท่องเที่ยวไทยนะคะแล้วก็การสร้างความยืดหยุ่นให้กับแหล่งท่องเที่ยวไทยท่ามกลางความท้าทายจากสภาพภูมิอากาศค่ะการท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญของเศรษฐกิจไทยค่ะสร้างรายได้ให้กับประเทศแล้วก็สร้างแหล่งรายได้และเป็นแหล่งรายได้หลักของชุมชนเป็นจำนวนมากในทั่วประเทศค่ะแต่ในยุคที่สภาพภูมิอากาศของโลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วค่ะภาคการท่องเที่ยวก็กำลังเผชิญกับความท้าทายสำคัญนะคะจากปรากฏการณ์สภาพอากาศสุดขั้วที่เกิดถี่แล้วก็รุนแรงขึ้นหนึ่งในช่วงเสี่ยงที่ประเทศไทยกำลังเผชิญคือแนวโน้มการเกิดซูเปอร์เอลนีโญค่ะคุณผู้ฟังคะซึ่งส่งผลให้ปริมาณของฝนจะลดลงค่ะอุณหภูมิสูงขึ้นค่ะเกิดภาวะคลื่นความร้อนแล้วก็กระทบต่อระบบนิเวศทางทะเลแล้วก็ชายฝั่งโดยตรงแม้การท่องเที่ยวอาจจะไม่ได้เป็นภาคส่วนแรกที่จะได้รับผลกระทบเหมือนภาคการเกษตรหรือทรัพยากรน้ำนะคะแต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นกลับส่งต่อสู่ลูกโซ่ไปยังแหล่งท่องเที่ยวค่ะผู้ประกอบการแล้วก็ชุมชนท้องถิ่นทั่วประเทศค่ะเมื่อสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงค่ะคุณผู้ฟังแหล่งท่องเที่ยวก็เปลี่ยนแปลงตามซูเปอร์เอลนีโญส่งผลให้การท่องเที่ยวในหลายมิติค่ะทั้งทางด้านน้ำในเมืองท่องเที่ยวแล้วก็พื้นที่เกาะค่ะจะต้องรองรับทั้งประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากค่ะหากปริมาณน้ำต้นทุนลดลงอย่างต่อเนื่องค่ะก็อาจจะส่งผลกระทบต่อการบริการแล้วก็คุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ด้วยค่ะอุณหภูมิที่สูงขึ้นแล้วก็ขึ้นความร้อนที่เกิดบ่อยขึ้นนะคะส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวในเชิงกิจกรรมกลางแจ้งการเดินทางแล้วก็กิจกรรมเชิงธรรมชาติทั้งนี้ค่ะยังส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลโดยเฉพาะปะการังฟอกขาวค่ะหญ้าทะเลเสื่อมโทรมนะคะแล้วก็ความเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศชายฝั่งซึ่งเป็นทรัพยากรสำคัญของการท่องเที่ยวไทยและสิ่งที่สำคัญคือความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจท้องถิ่นนะคะที่พึ่งพาการท่องเที่ยวเป็นหลักหากทรัพยากรธรรมชาติของเราเสื่อมโทรมลงนะคะหรือว่าสภาพอากาศไม่เอื้อต่อการท่องเที่ยวจำนวนของนักท่องเที่ยวก็อาจจะลดลงไปด้วยค่ะคุณผู้ฟังครับในส่วนของพื้นที่ฟื้นฟูปะการังในทะเลอันดามันและก็อ่าวไทยค่ะในหลายพื้นที่เช่นจังหวัดกระบี่พังงาตรังและก็สุราษฎร์ค่ะก็ได้มีการดำเนินโครงการฟื้นฟูแนวปะการังและก็หญ้าทะเลค่ะเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นของระบบนิเวศทางทะเลเพื่อที่จะรับมือกับภาวะโลกร้อนแล้วก็อุณหภูมิน้ำทะเลที่เพิ่มสูงขึ้นค่ะยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่ไทยก็ควรเร่งดำเนินการนะคะนั่นคือการสร้างความยืดหยุ่นในภาคของการท่องเที่ยวค่ะให้ดำเนินการไปตามอย่างเป็นระบบและก็ต่อเนื่องค่ะสำหรับแหล่งท่องเที่ยวในทั่วประเทศนะคะเพื่อที่จะเพิ่มเขาเรียกว่าประเมินความเสี่ยงจากภัยแล้งขึ้นความร้อนแล้วก็ผลกระทบจาก ทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็พัฒนาระบบบริการจัดการน้ำในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวให้ดียิ่งขึ้นค่ะแล้วก็เพิ่มพื้นที่สีเขียวในแหล่งท่องเที่ยวลดปรากฏการณ์เกาะความร้อนในเมืองค่ะแล้วก็สร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับนักท่องเที่ยวการพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวที่หลากหลายแล้วก็ลดการพึ่งพากิจกรรมที่ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศรุนแรงด้วยค่ะไม่ได้แค่ส่งผลต่อระบบการท่องเที่ยวเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังในเรื่องของสุขภาพของประชาชนก็น่าเป็นห่วงเช่นเดียวกันค่ะคุณผู้ฟังทิ้งท้ายการสำหรับข่าวประชาสัมพันธ์ในการจัดงานเกษตรแฟร์จังหวัดพังงาค่ะโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาก็เชิญชวนประชาชนนะคะในพื้นที่จังหวัดพังงาแล้วก็พื้นที่โดยรอบนะคะเที่ยวงานเกษตรแฟร์จังหวัดพังงาค่ะภายใต้แนวคิดวิถีพังงากับยุทธศาสตร์พระด้วยวิถีพังงาค่ะคุณผู้ฟังกับศาสตร์พระราชาที่ยั่งยืนค่ะพบกับบรรยากาศการเรียนรู้ด้านการเกษตรยุคใหม่เทคโนโลยีการเกษตรอัจฉริยะนะคะสินค้าเกษตรคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัดพังงาแล้วก็กิจกรรมมากมายค่ะซึ่งเมื่อวานนะคะก็ได้เริ่มเป็นวันแรกเมื่อวานน้องน้ำฝนก็ได้ไปดูการแสดงนะคะในเรื่องของมโนราตัวอ่อนจากน้องๆนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลบางเตยค่ะเป็นการแสดงที่งดงามค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็สำหรับในวันนี้ค่ะก็ยังคงมีกิจกรรมต่อเนื่องค่ะคุณผู้ฟังคะก็จะมีในส่วนของการร่วมชมแล้วก็ร่วมประกวดเครื่องแกงส้มค่ะในช่วงเวลาบ่ายสองนะคะประมาณบ่ายสองส่วนเวลาประมาณ16นาฬิกานะคะก็จะมีการสาธิตการประกอบอาหารโดยครัวต้นฝนค่ะเชฟแชมป์เชฟกระทะเหล็กนะคะแล้วก็มีการทำเขาเรียกว่าพิธีเปิดในวันนี้ด้วยเวลา19นาฬิกานะคะแล้วก็หลังจากนั้นค่ะก็จะมีมินิมีคอนเสิร์ตจากพี่กล้วยสแตมด้วยนะคะในส่วนของวันที่30มิถุนายนนะคะก็จะมีในส่วนของการชมการแสดงพื้นบ้านจากโรงเรียนเทศบาลตำบลบางเตยแล้วก็ภายในงานนะคะก็จะมีการออกร้านจำหน่ายสินค้านะคะอุปโภคบริโภคและก็สินค้าการเกษตรค่ะเชิญชวนนะคะพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดพังงาค่ะมาร่วมงานมาเที่ยวมาชมมาชิมมาช็อปนะคะมาสัมผัสเสน่ห์เกษตรพังงานะคะเรียนรู้วิถีแห่งความยั่งยืนแล้วก็ร่วมสนับสนุนเกษตรกรท้องถิ่นไปด้วยกันค่ะกิจกรรมนะคะก็จะจัดขึ้นณลานอเนกประสงค์ค่ะโรงเรียนกีฬาอบจ.พังงาค่ะตั้งแต่วันนี้นะคะวันนี้ก็จะมีพิธีเปิดจนถึงวันที่30มิถุนายนค่ะคุณผู้ฟังคะแล้วก็ตอนนี้ค่ะคุณผู้ฟังรายการร้อยเรื่องอันดามันก็ได้หมดเวลาลงแล้วนะคะน้องน้ำฝนแล้วก็ทีมงานสวทพังงาค่ะก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามรายการร้อยเรื่องอันดามันแล้วก็พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะทางวิทยุ FM 100เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ Facebook Live สวทพังงาเรดิโอค่ะขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะคะจงมีแต่ความสุขและก็มีสุขภาพที่แข็งแรงสำหรับวันนี้น้องน้ำฝนก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: เธอเคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู่
2: หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัว

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สภาผู้แทนราษฎรเริ่มพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวาระแรกโดยรัฐบาลย้ำจะจัดสรรให้ตรงเป้าลดความซ้ำซ้อนภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียหารือแนวทางยุติมาตรการจำกัดการนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตรระหว่างกัน
1: ทหารอเมริกันหลายร้อยนายเดินทางถึงเวเนซุเอลาเพื่อสนับสนุนปฏิบัติการช่วยเหลือและกู้ภัยเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนทีมชาติไทย U18 ได้แชมป์การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเยาวชนอาเซียน Princess Cup Escola แบบไม่เสียเซตให้ทีมใดตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: สภาผู้แทนราษฎรเริ่มพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวาระแรกโดยรัฐบาลยืนยันว่าจะจัดสรรงบประมาณให้ตรงเป้าลดความซ้ำซ้อนภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลัง
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทในวาระแรกวันนี้เป็นวันแรกของการพิจารณาโดยนายเอกนิติคันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแถลงหลักการของร่างกฎหมายระบุว่ามีการจัดสรรงบประมาณเพื่อชดใช้เงินคงคลังกว่า 71,000 ล้านบาทและตั้งงบกลางกว่า 693,880 ล้านบาทพร้อมย้ำว่างบประมาณฉบับนี้เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนท่ามกลางความท้าทายจากเศรษฐกิจโลก

0: ความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์และข้อจำกัดทางการคลังโดยรัฐบาลจะจัดสรรงบประมาณอย่างตรงเป้าลดความซ้ำซ้อนเร่งการลงทุนและยึดหลักวินัยการเงินการคลังเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศและประชาชน
1: ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570มุ่งเป้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมุ่งสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำอย่างทั่วถึงภายใต้แรงสนับสนุนจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกและอุปสงค์ภายในประเทศโดยรัฐบาลจะบริหารงบประมาณรายจ่ายนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายและกรอบวินัยการเงินการคลังของรัฐอย่างเคร่งครัดจะใช้จ่ายภาษีของประชาชนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดให้เม็ดเงินไปสู่ประชาชนสร้างการเติบโตให้ประเทศอย่างเต็มศักยภาพทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม
0: จากนั้นเข้าสู่การอภิปรายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโดยนางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเป็นผู้อภิปรายคนแรกโดยระบุว่าแม้รัฐบาลจะทำงบประมาณวงเงิน 3,788,000 ล้านบาทแต่ยังต้องกู้เงินชดเชยการขาดดุลในระดับสูงพร้อมตั้งข้อสังเกตว่ารายจ่ายการลงทุนถูกปรับลดลงกว่า 70,000 ล้านบาทขณะที่รายจ่ายประจำของงบกลางเพิ่มขึ้นจึงสะท้อนปัญหาโครงสร้างการคลังและเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งปฏิรูปการคลังเพื่อไม่ให้ประเทศเผชิญภาวะขาดดุลต่อเนื่อง
2: แม้ว่ารัฐบาลนี้จะเพิ่งเข้ามาได้ไม่นานนะคะเราก็เข้าใจค่ะแต่ว่าในคำแถลงของรองนายกรัฐมนตรีนะคะไม่ได้มีการแสดงความรับผิดชอบหรือว่ายืดอกยอมรับว่าจะต้องมีการปรับปรุงปฏิรูปการคลังยังคงกอดตะกะพูดสวยหรูว่าเรารักษาวินัยการเงินการคลังเอาไว้แล้วยังคงภูมิใจที่บริษัทจันดับเครดิตเรตติ้งเพิ่มเอาลุกนะคะแต่ปัญหาที่มันซ่อนอยู่ใต้พรมปัญหาที่มันเรื้อรังไม่ได้มีการหยิบเอามาพูดถึงหรือว่าหยิบเอามาจัดการอย่างจริงจัง
0: สำหรับกรอบการอภิปรายกำหนดไว้ระหว่างวันที่29มิถุนายนถึง1กรกฎาคมนี้รวมเวลา41ชั่วโมงแบ่งเป็นเวลาของประธานการประชุม1ชั่วโมงการจัดสรรเวลาอภิปรายฝ่ายรัฐบาลกับคณะรัฐมนตรีรวม20ชั่วโมงขณะที่ฝ่ายค้านได้รับเวลารวม20ชั่วโมงวาสนาตระเกตรายงาน
3: ด้านผู้นำฝ่ายค้านเห็นว่าการจัดสรรงบประมาณครั้งนี้เป็นงบแก้ปัญหาเดิมพร้อมทั้งตั้งข้อสังเกตการโยกงบเพื่อเพิ่มให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยถึงร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ว่าเป็นการจัดสรรงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาที่สะสมมาในอดีตพร้อมจับตาการจัดสรรงบลงทุนโดยเฉพาะงบด้านการเกษตรการบริหารจัดการภัยพิบัติและตั้งข้อสังเกตการปรับลดงบประมาณจากบางส่วนไปเพิ่มให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรวมถึงประเด็นเงินนอกงบประมาณ
4: การจัดงบประมาณในปีนี้เนี่ยถ้าดูเพียงผิวเผินนะครับอาจจะดูว่าเหมือนจัดงบดีขึ้นแต่จริงๆแล้วมันเป็นการแค่จัดงบประมาณเพื่อแก้ปัญหาในอดีตนะครับอย่างยกตัวอย่างอย่างเช่นงบลงทุนที่ทุนปรับลดไปเยอะในหลายส่วนที่อาจจะดูว่าไม่จำเป็นไม่เกี่ยวข้องกับการลงทุนเพื่ออุตสาหกรรมแห่งอนาคตอย่างเช่นงบประมาณในการสร้างถนนหรือว่างบประมาณในการสร้างตึกอาคารราชการใหญ่โตที่ไม่จำเป็นต่างๆเนี่ยก็มีไว้เพื่อตัดไปเพื่อต้องไปเพิ่มกับในส่วนของบำนาญหรือว่ารายจ่ายประจำอื่นๆที่มันจำเป็นต้องจ่ายอยู่แล้วที่ในอดีตเนี่ยอาจจะต้องใช้เงินคงคลังจ่ายไปก่อนแล้วก็ต้องใช้งบประมาณมาชดเชยทีหลังนะครับเพราะนั้นในส่วนนี้มันก็เป็นการแก้ปัญหาเดิมๆเท่านั้น
3: ขณะที่พรรคเพื่อไทยย้ำสมาชิกของพรรคปฏิบัติหน้าที่ตลอด3วันในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระแรกพร้อมเปิดรับข้อเสนอแนะจากฝ่ายค้านเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติ
5: การประชุมพรรคเพื่อไทยนำโดยนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์หัวหน้าพรรคเพื่อไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานร่วมด้วยนายประเสริฐจันทารวงทองเลขาธิการพรรคนายวิสุทธิ์ชัยนรุณรองหัวหน้าพรรคได้ร่วมกันซักซ้อมความพร้อมและวางกรอบแนวทางการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ซึ่งเริ่มขึ้นวันแรกโดยนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์หัวหน้าพรรคเพื่อไทยเปิดเผยว่าการพิจารณางบประมาณในวาระที่1วันนี้ถือเป็นวาระที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเงินของประเทศทางพรรคได้กำชับให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกคนประจำการอยู่พื้นที่รัฐสภาตลอดทั้ง3วัน3คืนเพื่อร่วมรับฟังการอภิปรายและเตรียมความพร้อมในการลงมติอย่างพร้อมเพรียง ส่วนการลงมติได้ประชุมกันและได้สอบถามสมาชิกทั้งหมดว่าให้ความเห็นชอบต่อพระราชบัญญัติงบประมาณปี70ซึ่งมีเสียงเป็นเอกฉันท์ในการที่จะให้ความเห็นชอบในวาระที่1
6: พรรคเนี่ยทางวิปเนี่ยได้มีการเตรียมความพร้อมอย่างดีมีการติวมีการเตรียมบุคคลที่จะอภิปรายมีการเตรียมข้อมูลเสริมโดยฝ่ายวิชาการของทางพรรคให้กับทีมผู้อภิปรายเรียบร้อยนะครับแล้วก็จะมีการอภิปรายครบเวลาที่เราได้รับจัดสรรมาส่วนการลงมติเนี่ยก็มีการประชุมกันแล้วก็ได้มีการสอบถามกับทางท่านสมาชิกทั้งหมดนะครับในความเห็นชอบต่อพรบ.งบประมาณ70ซึ่งมีเสียงเป็นเอกฉันท์ในการที่จะให้ความเห็นชอบในวาระที่1
5: นอกจากนี้หัวหน้าพรรคเพื่อไทยได้แสดงความยินดีต่อฝ่ายค้านที่จะทำหน้าที่ในการตรวจสอบโดยมองว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการบริหารงบประมาณแผ่นดินเพื่อที่จะได้นำข้อคิดเห็นต่างๆไปกันกรองต่อไปในชั้นคณะกรรมการวิสามัญวาระที่2ในการปรับลดงบประมาณส่วนที่เกินความจำเป็นเพื่อให้การจัดสรรงบประมาณเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงศักดิ์สิทธิ์ประดับชินรายงาน
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียหารือแนวทางยุติมาตรการจำกัดการนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตรระหว่างกันนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าเตรียมเยือนประเทศมาเลเซียเดือนกรกฎาคมนี้เพื่อหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงด้านอาหารของมาเลเซียโดยมีเป้าหมายเพื่อหาแนวทางยุติมาตรการจำกัดการนำเข้าสินค้าเกษตรระหว่างกันได้แก่กรณีที่มาเลเซียควบคุมการนำเข้ากุ้งจากประเทศไทยและประเทศไทยระงับการนำเข้าปลากระพงจากมาเลเซียทั้งนี้ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมข้อมูลอย่างรอบด้านเพื่อสนับสนุนการเจรจาและผลักดันให้เกิดข้อยุติที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน
7: ตามที่ผมมีหนังสือไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของมาเลเซียเพื่อจะขอเจรจาเกี่ยวกับเรื่องที่มาเลเซียได้ห้ามกุ้งของประเทศไทยเข้าประเทศเขาในขณะเดียวเราก็ห้ามปลากระพงเข้ามาจากมาเลเซียซึ่งท่านรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียได้ทำหนังสือมาถึงผมแล้วแล้วก็จะมีการนัดหมายให้ไปพบกันในวันที่1ตอน 11.00 น.ซึ่งผมก็เตรียมการที่จะเดินทางไปแล้วขณะนี้ก็ให้หน่วยงานต่างๆเตรียมข้อมูลให้พร้อมเพื่อจะไปเจรจาหาข้อยุติ
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เชื่อมั่นว่าการเจรจาครั้งนี้จะก่อให้เกิดผลดีต่อทั้ง2ประเทศเนื่องจากหากสามารถปลดล็อกมาตรการดังกล่าวได้จะช่วยให้ผู้บริโภคในมาเลเซียสามารถเข้าถึงกุ้งจากไทยในราคาที่เหมาะสมขณะที่ผู้บริโภคชาวไทยก็จะได้รับประโยชน์จากการบริโภคปลากระพงนำเข้าจากมาเลเซียในราคาที่เป็นธรรมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเร่งจัดระเบียบธุรกิจท่องเที่ยวภูเก็ตตรวจสอบบริษัทต้องสงสัยเป็นนอมินีกว่า300แห่ง
8: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยความคืบหน้าการเร่งรัดจัดระเบียบธุรกิจท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตว่าขณะนี้มีบริษัทที่เข้าข่ายเป็นนอมินีจำนวน159บริษัทเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบของคณะกรรมการแล้วโดยได้ดำเนินคดีแล้ว39บริษัทและบังคับจำหน่ายทะเบียนแล้ว34บริษัทส่วนอีกประมาณ200บริษัทจะทยอยเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบต่อไปทั้งนี้คาดว่าจะมีการชี้แจงความคืบหน้าภายในสัปดาห์นี้และในช่วงวันที่2ถึง3กรกฎาคมจะมีการแถลงข่าวร่วมกับกรมที่ดินเพื่อรายงานผลการดำเนินงานต่อสาธารณชนอย่างไรก็ตามอีกประมาณ2สัปดาห์จะลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตพร้อมกับนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยอีกครั้งเพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดและแก้ไขปัญหาการประกอบธุรกิจผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่อง
9: อัปเดตสถานการณ์ภูเก็ตนะครับหลังจากที่ผมแล้วก็ท่านมรสิทธิ์ท่านวรสิทธิ์ได้ลงไปตอนนี้ก็159บริษัทหน่ายไปแล้ว34บริษัทนะครับส่วนที่เหลืออีกประมาณสักเกือบ200บริษัทก็จะเข้าคณะกรรมการต่อไปก็คิดว่าน่าจะพฤหัสหรือไม่ก็ศุกร์นี้จะมีการแถลงข่าวพร้อมกับกรมที่ดินอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เชื่อว่าน่าจะอีกประมาณสัก2อาทิตย์นะครับตัวผมเองหรือไม่ก็ท่านวรสิทธิ์ก็จะได้ลงไปที่จังหวัดภูเก็ตอีกรอบนึงนะครับ
8: สำหรับการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมนายพลพีกล่าวว่าภายหลังการปรับเปลี่ยนแนวทางการทำงานทำให้การพิจารณาออกใบอนุญาตมีประสิทธิภาพมากขึ้นจากเดิมที่จังหวัดภูเก็ตสามารถออกใบอนุญาตได้เฉลี่ยปีละประมาณ40ใบแต่ภายในระยะเวลาเพียง10วันหลังการลงพื้นที่ส ามารถออกใบอนุญาตได้แล้วประมาณ45ใบสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของกระทรวงมหาดไทยในการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายลดปัญหาการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบและส่งเสริมผู้ประกอบการสุจริตให้สามารถประกอบกิจการได้อย่างมั่นใจภายใต้ระบบที่โปร่งใสและเป็นธรรมชวิสาประทุมมารายงาน
3: ผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชายืนยันกองทัพไทยดำเนินมาตรการตามแนวชายแดนภายใต้พื้นที่อธิปไตยของประเทศไม่มีการรุกล้ำหรือละเมิด MOU 2543ตามที่ฝ่ายกัมพูชากล่าวหา
10: พลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC ชี้แจงถึงกรณีที่กระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาออกแถลงการกล่าวหาประเทศไทยว่าดำเนินการตัดไม้และติดตั้งสิ่งกีดขวางบริเวณแนวชายแดนอันเป็นการละเมิด MOU 2543ว่าการดำเนินการของฝ่ายไทยทั้งหมดเป็นไปตามกรอบความร่วมมือทวิภาคีและยึดถือถ้อยแถลงร่วมอย่างเคร่งครัดไม่เคยมีนโยบายเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่หรือดำเนินการฝ่ายเดียวเพื่อกระทบต่อสถานะของเขตแดนแต่อย่างใดการดำเนินมาตรการในพื้นที่ชายแดนเช่นการดูแลพื้นที่การปรับปรุงเส้นทางการตัดแต่งพืชพันธุ์และการติดตั้งอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยเป็นมาตรการด้านความมั่นคงภายในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อป้องกันการลักลอบกระทำผิดกฎหมายและคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชนมีใช่การรุกล้ำดินแดนหรือเปลี่ยนแปลงแนวเขตแดนตามที่ถูกกล่าวหาฝ่ายไทยขอย้ำว่าทุกการดำเนินการในพื้นที่ชายแดนอยู่ภายใต้กรอบอธิปไตยของประเทศไทยเป็นไปตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศและไม่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงเส้นเขตแดนหรือการใช้กำลังแต่อย่างใดปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
3: ส่วนความคืบหน้าเหตุระเบิดสถานีบริการน้ำมัน PT ที่จังหวัดยะลาล่าสุดผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานำทีมลงพื้นที่ตรวจสอบทราบว่าคนร้าย6คนได้ใช้ระเบิดถังดับเพลิง2ลูกหวังสร้างความหวาดกลัวให้แก่ประชาชนและเศรษฐกิจในพื้นที
11: ่ความคืบหน้ากรณีกลุ่มชายชะกันแต่งชุดสีดำประมาณ6คนได้ใช้รถจักรยานยนต์2คันก่อเหตุวางระเบิดภายในสถานีบริการน้ำมัน PT สาขาถนนสาย15ตำบลสเตงอำเภอเมืองจังหวัดยะลาเมื่อเวลาประมาณ 23:00 นของวันที่28มิถุนายนที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดระเบิดขึ้นอย่างรุนแรงตามด้วยเพลิงลุกไหม้โหมกระหน่ำทั่วบริเวณในขณะเดียวกันนายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาพร้อมด้วยผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลาและนายอำเภอเมืองยะลาได้ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดผลจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ EOD พบว่าคนร้ายใช้ระเบิดแสวงเครื่องซุกซ่อนภายในถังดับเพลิงจำนวน2ลูกน้ำหนักถังละประมาณ20กิโลกรัมจุดชนวนด้วยระบบรีโมทคอนโทรลโดยระเบิดทำงานสมบูรณ์เพียง1ลูกส่วนอีก1ลูกไม่ทำงานเจ้าหน้าที่จึงสามารถเข้าทำการเก็บกู้และทำลายได้อย่างปลอดภัยก่อนส่งมอบชิ้นส่วนและพยานหลักฐานให้กองพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์และตรวจหาอัตลักษณ์บุคคลเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการติดตามผู้ก่อเหตุต่อไปในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่เชื่อว่าการก่อเหตุในครั้งนี้มีลักษณะเป็นการสร้างสถานการณ์ของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบที่ยังเคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมีเป้าหมายสร้างความหวาดกลัวให้แก่ประชาชนกระทบต่อความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยรวมถึงสร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิตของประชาชนโดยขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการเร่งตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดเส้นทางหลบหนีและรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อติดตามจับตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เขตเมืองจุดเสี่ยงและสถานที่สำคัญอย่างเข้มงวดอัมรันแมหะสวทยะลารายงาน
12: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
13: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเฝ้าระวังและปราบปรามพนันออนไลน์ช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกโดยตั้งแต่วันที่10มิถุนายนที่ผ่านมาปิดเว็บผิดกฎหมายแล้วกว่า 12,000 URL พร้อมแนะนำให้ประชาชนรับชมการแข่งขันผ่านช่องทางถูกลิขสิทธิ์นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยว่า กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้เดินหน้าเฝ้าระวังและปราบปรามการพนันออนไลน์อาชญากรรมทางเทคโนโลยีและการละเมิดลิขสิทธิ์อย่างเข้มงวดมาตลอดโดยเฉพาะในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกระหว่างวันที่10ถึง24มิถุนายนที่ผ่านมากระทรวงได้บังคับใช้คำสั่งศาลร่วมกับแพลตฟอร์มออนไลน์เช่น Facebook Instagram X และ YouTube ปิดกั้นเว็บไซต์และแพลตฟอร์มที่กระทำผิดแล้วรวม 12,671 URL พร้อมใช้ระบบอัลกอริทึมตรวจจับคำค้นหาที่เข้าข่ายผิดกฎหมายและเปิดศูนย์เฝ้าระวังเว็บไซต์ผิดกฎหมายปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงพร้อมย้ำว่าหากแพลตฟอร์มใดไม่นำข้อมูลผิดกฎหมายออกตามกำหนดอาจมีความผิดตามกฎหมาย
14: เราเฝ้าระวังมาตลอดทั้งปีอยู่แล้วค่ะแล้วก็โดยเฉพาะเอาแค่สถิติช่วงสั้นๆตั้งแต่วันที่10ถึง24มิถุนายนเนี่ยนะคะที่ว่ามีช่วงเริ่มฟุตบอลโลกเนี่ยค่ะเราก็ทำการปิดกั้นเว็บไซต์แล้วก็แพลตฟอร์มที่ละเมิดลิขสิทธิ์แล้วก็มีพนันออนไลน์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยมากกว่า 12,000 URL แล้วนะคะคือจะมีทางคำสั่งศาลเนี่ยจะเป็นทางเว็บไซต์แล้วก็จะมีทางแพลตฟอร์มต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram X YouTube เนี่ยค่ะก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรนี่เอาเฉพาะแค่ช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาเราเนี่ยเชิญชวนให้ทุกท่านนะคะอยากให้ทางอินฟลูเอนเซอร์หรือแม้กระทั่งท่านที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยแหละค่ะให้ความสำคัญกับเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาคือเรื่องเจ้าของลิขสิทธิ์ของเขานะคะมันมีช่องทางที่สามารถทำได้ถูกต้อง
13: ตลอด9วันของการจัดงาน OTOP Mid-Year 2026มีเงินสะพัดกว่า893ล้านบาทช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากสร้างรายได้ชุมชนทั่วประเทศอย่างยั่งยืน
15: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงความสำเร็จของการจัดงาน OTOP Mid-Year 2026โดยระบุว่าตลอด9วันของการจัดงานมียอดจำหน่ายรวมกว่า893ล้านบาทซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ที่600ล้านบาทและมากกว่ายอดจำหน่ายของปีที่ผ่านมากว่า122ล้านบาทนับเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งซึ่งปีนี้มีสินค้าจากชุมชนที่ไม่ใช่โอท็อป 3-5 ดาวมาจำหน่ายด้วยหลายรายถือเป็นการเปิดโอกาสและเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชนฐานรากอย่างแท้จริงนอกจากนี้ยังมีผู้ประกอบการหลายกลุ่มที่ได้ยอดออเดอร์ต่อยอดธุรกิจจำนวนมากสะท้อนความสำเร็จในการส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ต้องการของตลาดและผู้บริโภคทุกกลุ่มทุกช่วงวัยพร้อมหวังว่าทุกยอดซื้อจะเป็นการต่อยอดสร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืนและขอเชิญชวนประชาชนเตรียมชมช้อปชิมเช็คอินในมหกรรมโอท็อปที่ยิ่งใหญ่ในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ในงานศิลปาชีพประเทศไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีจุฑามาตรักษาพันธ์รายงาน
13: สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติประชุมเตรียมพร้อมจัดประชุมสมัชชาแห่งชาติปีนี้หวังดึงคนรุ่นใหม่ร่วมออกแบบนโยบายรัฐที่จับต้องได้ผ่าน2ประเด็นหลักทั้งการสร้างเสริมสุขภาวะบนพื้นฐานสิ่งแวดล้อมและการยกระดับคุณภาพทุนมนุษย์ของประเทศ
16: แพทย์หญิงพันธิมนวิภุลากรเป็นประธานกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติพุทธศักราช2569ครั้งที่3ครับ2569เพื่อเตรียมความพร้อม2ประเด็นสำคัญด้านปัญหาสุขภาวะของคนไทยคือการสร้างเสริมสุขภาวะบนพื้นฐานสิ่งแวดล้อมและการยกระดับคุณภาพทุนมนุษย์ของประเทศพร้อมดึงพลังคนรุ่นใหม่ร่วมออกแบบนโยบายสาธารณะผลักดันให้เกิดเป็นรูปธรรมโดยแพทย์หญิงพันธิมนกล่าวว่าการพัฒนาประเด็นเพื่อเป็นระเบียบวาระในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่19กระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะจะมีความร่วมสมัยและครอบคลุมทุกภาคส่วนมากขึ้นซึ่งความก้าวหน้าในการพัฒนาประเด็นหลักประเด็นการสร้างเสริมสุขภาวะบนพื้นฐานสิ่งแวดล้อมผ่านแนวคิดการสั่งจ่ายทางสังคมด้วยฐานทรัพยากรธรรมชาติและประเด็นการยกระดับคุณภาพทุนมนุษย์ของประเทศที่เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยและการจัดสมัชชาสุขภาพคนรุ่นใหม่เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่เข้ามาร่วมออกแบบกระบวนการประเด็นการสร้างเสริมสุขภาวะบนพื้นฐานสิ่งแวดล้อมมุ่งเน้นการใช้ธรรมชาติเสริมสร้างสุขภาวะเชิงรุกผ่านกลไกโซเชียลพรีสไครบิ้งและการยกระดับพื้นที่สีเขียวให้เป็นพื้นที่เยียวยาสุขภาพรวมถึงการสร้างโครงสร้างพื้นฐานของเมืองที่สนับสนุนสุขภาวะเชิงรุกเชื่อมโยงพื้นที่ทางธรรมชาติเข้ากับวิถีชีวิตของคนเมืองซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการประสานบุคคลและหน่วยงานหลักเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะทำงานพัฒนาประเด็นการยกระดับคุณภาพทุน มนุษย์ของประเทศมุ่งเน้นการยกระดับประสิทธิผลของทุนมนุษย์ในเชิงโครงสร้างและการปิดช่องว่างทางนโยบายสำหรับกลุ่มคนที่อยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านสู่ตลาดแรงงานโดยเฉพาะ First Jobber ซึ่งขณะนี้ทั้ง2ประเด็นอยู่ระหว่างการพัฒนาประเด็นและจะมีการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นระดับประเทศช่วงเดือนกันยายนนี้และเวทีเตรียมความพร้อมเครือข่ายพื้นที่ระดับภูมิภาคในช่วงเดือนตุลาคมนี้นฤมลอุดมพรรายงาน
13: ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดเตรียมพร้อมทุกด้านในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย
17: นายเกื้อกูลมานะสัมพันธ์สกุลผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่สั่งการหน่วยงานในสังกัดให้ดำเนินการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรเครื่องจักรและยานพาหนะให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลาเพื่อสนับสนุนหน่วยงานในพื้นที่ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งได้อย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็วและทันท่วงทีเนื่องจากในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ระยะนี้มีฝนตกลงมาในหลายพื้นที่จำเป็นต้องเตรียมความพร้อมในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยรวมถึงหากเกิดสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงก็จะเกิดภาวะภัยแล้งได้จึงจำเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรเครื่องจักรกลยานพาหนะให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลาทั้งนี้โครงการชลประทานเชียงใหม่ได้จัดเตรียมเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับภารกิจช่วยเหลือประชาชนพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างกลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการปฏิบัติภารกิจในทุกสถานการณ์พิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
13: จังหวัดอำนาจเจริญแจ้งเตือนประชาชนและสั่งการทุกอำเภอให้ติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงนี้ถึง3กรกฎาคมนี
18: ้นายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งว่าตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่3กรกฎาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นซึ่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังและดินโคลนถล่มในพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งจังหวัดอำนาจเจริญเป็นพื้นที่เฝ้าระวังด้วยจึงขอให้ทุกอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับมือโดยติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่จุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมเป็นประจำแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงผ่านทุกช่องทางพร้อมเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลยานพาหนะและอุปกรณ์ช่วยเหลือให้พร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
13: ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่17เปิดเผยแผนบริหารจัดการน้ำช่วงฤดูฝนปี2569ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมเตรียมมาตรการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยอย่างรอบด้าน
16: นายสุภัทรศรีไทวันผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่17กล่าวว่าในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้จะมีฝนตกชุกในช่วงปลายปีโดยเฉพาะเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมทางสำนักงานชลประทานที่17ได้เตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์อย่างต่อเนื่องทั้งการตรวจสอบอาคารชลประทานเครื่องจักรเครื่องมือและระบบระบายน้ำรวมถึงบริหารจัดการแหล่งน้ำให้มีปริมาณน้ำต้นทุนเพียงพอตลอดจนควบคุมระดับน้ำในพื้นที่ป่าพรุสำคัญของจังหวัดนราธิวาสสำหรับการรับมือฤดูฝนปีนี้ได้กำหนดมาตรการเชิงป้องกันเป็นสำคัญภายใต้9มาตรการรับมือฤดูฝนของกรมชลประทานโดยประเมินพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมและน้ำล้นตลิ่งจัดเตรียมเครื่องสูบน้ำเครื่องผลักดันน้ำรถขุดและทรัพยากรที่จำเป็นให้พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนทันทีเมื่อเกิดสถานการณ์เพื่อลดผลกระทบจากอุทกภัยให้ได้มากที่สุดพร้อมกันนี้ขอให้ประชาชนติดตามประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานภาครัฐกรมชลประทานและกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมพร้อมรับมือสภาพอากาศที่อาจเปลี่ยนแปลงและลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติในช่วงฤดูฝนปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
13: จังหวัดสุรินทร์ประสานทุกหน่วยงานสำรวจแหล่งน้ำและบริหารจัดการย้ำรับมือฝนทิ้งช่วงโดยขณะนี้มีพื้นที่เกษตรได้รับความเสียหายแล้วกว่า2ล้านไร่
19: นายทวีศักดิ์บัวพาหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์เปิดเผยว่าจังหวัดสุรินทร์ได้รับมือสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงหลังได้รับผลกระทบแล้ว16อำเภอ144ตำบล1834หมู่บ้าน พื้นที่การเกษตรเสียหายกว่า 2,190,000 ไร่กระทบเกษตรกรมากกว่า 225,000 รายขณะที่ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางทั้ง16แห่งเหลือเพียงร้อยละ 33.48 ของความจุแต่ยังเพียงพอใช้ได้ถึงช่วงสิ้นเดือนตุลาคมหากมีการบริหารจัดการน้ำอย่างต่อเนื่องจังหวัดได้สั่งการทุกหน่วยงานสำรวจแหล่งน้ำสำรองเตรียมเครื่องสูบน้ำรถบรรทุกน้ำและเครื่องจักรช่วยเหลือประชาชนพร้อมประสานศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเพื่อเร่งปฏิบัติการทำฝนหลวงหลังสำนักงานเกษตรจังหวัดยื่นคำขออย่างเป็นทางการแล้วเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรในพื้นที่ประสบภัยกฤษดาสุนทรสวท.สุรินทร์รายงาน
13: สมาชิกกบข.สามารถทำแบบประเมินความเสี่ยงเพื่อรู้แผนการลงทุนที่เหมาะสมกับตนเองได้กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.ขอเชิญชวนสมาชิกกบข.ทำแบบประเมินความเสี่ยงด้านการลงทุนเพื่อให้ทราบถึงระดับความเสี่ยงที่ตนเองสามารถยอมรับได้เนื่องจากในแต่ละปีระดับการยอมรับความเสี่ยงอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงเวลาและสถานการณ์ซึ่งการทำแบบประเมินความเสี่ยงด้านการลงทุนจะช่วยให้สมาชิกทราบและเลือกแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงของตนเองโดยคำนึงถึงระยะเวลาการลงทุนและผลตอบแทนที่คาดหวังเพื่อให้การลงทุนสอดคล้องกับเป้าหมายทางการเงินในระยะยาวโดยสมาชิกกบข.สามารถประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้5ช่องทางคือ MyGPF Application LINE กบข. MyGPF Websiteเว็บไซต์กบข. www.gpf.or.th และ Investment Service ทั้งนี้สมาชิกสามารถนัดหมายศูนย์ข้อมูลการเงินเพื่อขอรับคำปรึกษาในการเลือกแผนการลงทุนอย่างละเอียดผ่าน MyGPF Application เลือกเมนูนัดหมายบริการข้อมูลการเงินสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข. SI GPF Communityหรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
20: กฎหมายมีไว้เพื่อปกป้องความยุติธรรมไม่ใช่เพื่อปกปิดความจริง
21: ผมด็อกเตอร์นัทด็อกเตอร์ณัฐวุฒิวงเนียมนะครับนักกฎหมายมหาชนครับกฎหมายที่ดีเนี่ยสังคมต้องยอมรับได้ทุกฝ่ายดังนั้นผู้ใช้เนี่ยต้องมีความยุติธรรมไม่ได้หมายความว่าเจ้าพนักงานหรือเจ้าที่ของรัฐจะใช้อำนาจตามอำเภอใจโดยมิชอบหรือโดยทุจริตไปเรียกรับเงินเป็นค่าอำนวยความยุติธรรมอย่างเงี้ยกฎหมายบ้านเราก็ยังบัญญัติโทษไว้ถ้าใช้กฎหมายแล้วเนี่ยไม่อยู่บนหลักความถูกต้องเป็นผลร้ายกับสังคมอย่างแน่นอนครับ
20: กฎหมายที่ถูกต้องคุ้มครองความจริงส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
13: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
22: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
3: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะกองบัญชาการภาคใต้ของสหรัฐหรือ Southcom แถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าทหารอากาศสหรัฐประมาณ100นายที่มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการสนามบินและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเดินทางถึงเวเนซุเอลาแล้วเพื่อสนับสนุนหน่วยงานของเวเนซุเอลาในการเพิ่มขีดความสามารถการรองรับเที่ยวบินของสนามบินนานาชาติซีมอนโบลิวาในกรุงการากัสเมืองหลวงของประเทศหลังได้รับความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1,450 รายและสูญหายอีกหลายหมื่นคนซาวคอมกล่าวเพิ่มเติมว่าทหารเรือและนาวิกโยธินจากเรือ USSฟอร์ดลอเดอร์เดลลำเลียงสิ่งของบรรเทาทุกข์ไปอย่างท่าเรือลาไกวาแล้วรวมถึงส่งเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์หลายลำไปสนับสนุนปฏิบัติการกู้ภัยครั้งนี้ด้วย
13: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าหลายพื้นที่ในยุโรปมีอุณหภูมิแตะระดับ40องศาเซลเซียสเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นผลมาจากคลื่นความร้อนรุนแรงที่แผ่ปกคลุมยุโรปตั้งแต่วันที่20มิถุนายนที่ผ่านมาทำให้หลายประเทศเผชิญกับสภาพอากาศร้อนจัดและมีอุณหภูมิสูงสุดเป็นประวัติการณ์จนส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนระบบสาธารณสุขที่ต้องรองรับผู้ป่วยจำนวนมากการหยุดชะงักของระบบโครงข่ายไฟฟ้าบริการรถไฟและโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทั่วยุโรปขณะที่หน่วยงานสาธารณสุขของฝรั่งเศสเปิดเผยว่าในช่วงที่เผชิญกับคลื่นความร้อนรุนแรงฝรั่งเศสมีรายงานผู้เสียชีวิตมากกว่าปกติถึง 1,000 รายซึ่งผู้เสียชีวิตจากสภาพอากาศร้อนส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุและคาดว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจะเพิ่มขึ้นอีก
3: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านเมื่อวานนี้ที่เตือนว่าความพยายามใดๆก็ตามที่จะนำมาตรการใหม่มาแทนที่แนวทางที่อิหร่านดำเนินอยู่มีแต่จะนำไปสู่สถานการณ์ที่มีความซับซ้อนยิ่งขึ้นและจะทำให้การเปิดช่องแคบฮอร์โมสมีความล่าช้าออกไปรวมถึงยกระดับความตึงเครียดให้รุนแรงกว่าเดิมถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังอิหร่านแสดงความไม่พอใจอย่างรุนแรงภายหลังจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโอมานประกาศเปิดเส้นทางเดินเรือใหม่ในช่องแคบฮอร์โมสที่ให้แล่นเรือเลียบแนวชายฝั่งของโอมานซึ่งเป็นการดำเนินการร่วมกันระหว่างโอมานกับองค์การทางทะเลระหว่างประเทศท่ามกลางสถานการณ์ที่สหรัฐโจมตีเป้าหมายทางทหารของอิหร่านกว่า10แห่งเพื่อตอบโต้ที่อิหร่านโจมตีเรือขนส่งสินค้าหลายลำที่แล่นผ่านโอมาน
13: รัฐบาลออสเตรเลียเตรียมเพิ่มค่าปรับสูงสุดเป็น2เท่าหรือประมาณ99ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียกับบริษัทเทคโนโลยีที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายห้ามเยาวชนอายุต่ำกว่า16ปีใช้งานโซเชียลมีเดียหลังผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยนิวคาสเซิลของออสเตรเลียพบว่าเยาวชนในออสเตรเลียช่วงอายุระหว่าง12ถึง15ปีกว่าร้อยละ85ยังคงใช้งานแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียแม้จะมีการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่แล้วนายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบาเนซีแห่งออสเตรเลียระบุว่าบรรดาบริษัทเทคโนโลยียังดำเนินการไม่เพียงพอเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายห้ามเยาวชนอายุต่ำกว่า16ปีใช้งานโซเชียลมีเดียพร้อมย้ำว่าการเพิ่มโทษปรับในครั้งนี้สะท้อนถึงความจริงจังของรัฐบาลออสเตรเลียต่อความล้มเหลวของบริษัทเทคโนโลยีในการปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
0: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายแคนาดาเจ้าภาพร่วมพบกับแอฟริกาใต้เกมนี้ทั้ง2ทีมต่างเปิดเกมแรกกันอย่างสนุกพยายามครองบอลและหาจังหวะเข้าทำแต่แนวรับและผู้รักษาประตูของทั้ง2ฝ่ายยังทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมจนกระทั่งช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่ 90+2 สตีเฟนยุสตาเกียวมายิงประตูชัยให้ทัพเมเปิ้ลแดงเอาชนะไปได้1-0ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายไปรอพบผู้ชนะระหว่างเนเธอร์แลนด์หรือโมร็อกโกต่อไปด้านความเคลื่อนไหวของทีมชาติเกาหลีใต้หลังยุติเส้นทางในศึกฟุตบอลโลก2026ไว้เพียงรอบแรกล่าสุดฮงมยองโบหัวหน้าผู้ฝึกสอนของทีมโสมขาวประกาศลาออกจากตำแหน่งเป็นที่เรียบร้อยหลังไม่สามารถพาทีมทำผลงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ทั้งนี้ฮงมยองโบได้รับการแต่งตั้งจากสมาคมกีฬาฟุตบอลเกาหลีใต้ให้กลับมารับหน้าที่คุมทีมชาติอีกครั้งเมื่อเดือนกรกฎาคมปี2024พร้อมเซ็นสัญญาระยะยาวไปจนถึงศึกเอเชียนคัพ2027แต่สุดท้ายเจ้าตัวตัดสินใจยุติบทบาทก่อนครบสัญญาภายหลังพาทีมชาติเกาหลีใต้ตกรอบแรกฟุตบอลโลก2026นอกจากนี้ยังถือเป็นการตกรอบแรกฟุตบอลโลกครั้งที่2ภายใต้การคุมทีมของเขาหลังเคยเกิดขึ้นมาแล้วในศึกฟุตบอลโลกปี2014เดวิดออสตีนนักข่าวระดับเทียร์1จากเดอะแอตแลนติกรายงานว่ายานดิโอมองเดปีกทีมชาติโกติวัวของแอร์แบร์ไลซิกได้ตัดสินใจแล้วว่าต้องการย้ายไปร่วมทัพปารีสแซงต์แชร์แมงมากกว่าเนื่องจากเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์และแผนการสร้างทีมของแชมป์ลีกเอิงลีกสูงสุดของฝรั่งเศสภายใต้การบริหารงานของนาเซอร์อัลเคไลฟี่ประธานสโมสรรวมถึงต้องการร่วมงานกับหลุยส์เอนริเก้กุนซือชาวสเปนจากสถานการณ์ดังกล่าวทำให้ลิเวอร์พูลทีมดังจากศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษมีแนวโน้มสูงที่จะพลาดการคว้าตัวเป้าหมายอันดับหนึ่งในการเสริมทัพในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้ การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเยาวชนชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน18ปี Princess Cup S Kola ครั้งที่23ที่ Terminal Hall ศูนย์การค้า Terminal 21โคราชในรอบชิงชนะเลิศทีมนักตบสาว U18 เอาชนะทีมชาติเวียดนาม 3-0 เซตคว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จและที่สำคัญรายการนี้ทีมสาวไทยไม่เสียเซตให้กับทีมใดเลยหลังจบการแข่งขันโค้ชยะณัฐพลศรีสมุทรนาคหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าเกมนี้นักกีฬาทำผลงานได้ดีแต่ยังมีข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆที่ยังต้องปรับแก้และพัฒนาต่อไปแต่มองว่าการคว้าแชมป์ในครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญเพื่อต่อยอดไปในการแข่งขันชิงแชมป์โลก
1: ก็คิดว่าตรงนี้เป็นก้าวแรกนะครับที่เราได้แชมป์ Princess Cup นะครับก้าวที่2เราอยากจะไปชิงแชมป์โลกนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องติดอยู่ในสิ่งในแชมป์เอเชียด้วยนะคิดว่ากำลังใจสำคัญมากให้นักกีฬาเราสู้นะครับที่ในสนามเนี่ยทำให้นักกีฬามีแรงผลักดันที่จะตามเขาแล้วก็แซงเขานะครับก็ฝากด้วยครับ
0: สำหรับสัปดาห์หน้าจะเป็นการแข่งขันรายการ AVC Girl U18 Volleyball Championship 2026ระหว่างวันที่ 1-7 กรกฎาคมที่ Terminal 21 โคราชและมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาซึ่งทีมชาติไทยอยู่ในสาย A ร่วมกับอุซเบกิสถานออสเตรเลียและมองโกเลียโดยรายการนี้มีความสำคัญคืออันดับ 1-4 จะไปลุยศึก U19 ชิงแชมป์โลกต่อไปในปีหน้าขณะที่วอลเลย์บอลชาย AVC Men Cup 2026ที่ประเทศอินเดียในรอบชิงอันดับที่5ทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยแพ้คาซัคสถาน 1-3 เซตจบอันดับ6รายการนี้เทนนิสเยาวชนนานาชาติรายการ ITF Junior World Tennis Tour J60 สัปดาห์ที่2ที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis and Sports Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีในประเภทหญิงเดี่ยวจิรัตน์อุดมอัครพลแซงเอาชนะมาเรียอูวาโรวามือวางอันดับ1ของรอบคัดเลือก 2-1 เซต 2-6 6-2 และซุปเปอร์ไทเบรก 10-6 ด้านวรินดาลีปรีชานนท์มือวางอันดับ3เอาชนะฮันนะอิอิสึกะจากญี่ปุ่นด้วยสกอร์ 6-1 ทั้ง2เซตขณะที่เมทินีทองเสนอมือวางอันดับ6ก็คว้าชัยได้เช่นเดียวกันหลังเอาชนะวิตตอเรียวักการีจากอิตาลี 6-4 และ6-3จากผลงานดังกล่าวส่งผลให้จิรัตน์วรินดาและเมทินีคว้าสิทธิ์เข้าไปแข่งขันในรอบเมนรอของประเภทหญิงเดี่ยวต่อไปศึกเทนนิสแกรนด์สแลมวิมเบิลดัน2026ที่ประเทศอังกฤษมีนักกีฬาไทยผ่านเข้าสู่รอบเมนรอ2คนเริ่มที่มนัญชยาสว่างแก้วมือวางอันดับ164ของโลกเตรียมลงสนามในรอบแรกพบกับมาย่าชวาลินสก้ามืออันดับ21ของโลกและมือวางอันดับ20ของรายการจากโปแลนด์ดีกรีรองแชมป์หญิงเดี่ยวเฟนโอเพ่นโดยจะลงสนามในคู่แรกที่ขอ12แข่งขันเวลา 17:00 ตามเวลาประเทศไทยด้านลัลนาธาราฤดีมืออันดับ95ของโลกจะลงสนามพบกับลิลลี่แท็กเกอร์ดาวรุ่งวัย18ปีจากออสเตรียมืออันดับ83ของโลกโดยจะแข่งขันในขอที่8คู่ที่3โดยคู่แรกจะลงแข่งขันในเวลา 17:00 ตามเวลาประเทศไทยกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการเมเจอร์ KPMG Women PGA Championship ที่รัฐมินนิโซตาสหรัฐอเมริกาหลังจบรอบสุดท้ายยูแฮรันโปรสาวเกาหลีใต้ทำเพิ่ม2อันเดอร์พา70สกอร์รวม13อันเดอร์พา275ทิ้งห่างอันดับ2อีนายุนโปรสาวเพื่อนร่วมชาติ2สตรกทำให้เธอกลายเป็นนักกอล์ฟหญิงชาวเกาหลีใต้คนที่6ที่คว้าแชมป์รายการนี้ได้ในช่วง12ครั้งหลังสุดส่วนโปรจีนอัธยาธิติกุลโปรกอล์ฟสาวไทยมือ2ของโลกทำสกอร์รวม6อันเดอร์พา282จบอันดับ8ร่วมศึก FIA Formula 2 Championship 2026รายการออสเตรียนกลางปีที่สนาม Red Bull Ring ประเทศออสเตรียในรอบ Feature Race ทัศนพลอินทรภูวศักดิ์นักของแต่ก็ไล่แซงคู่แข่งคะแนนส่วนอันดับ1เป็นนิโคล่าโซลอฟจากแคมโปสราซิ่งสนามต่อไปเป็นศึกบริติชกลางปีที่สนามซิลเวอร์สโตนประเทศอังกฤษแล้วระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคมนี้พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าพุทธภูมินาคแป้นโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมคว้าเหรียญทองรุ่นอายุไม่เกิน23ปีชายในศึก BMX นานาชาติบันยูวังกิซูเปอร์คอสส์ระดับ C1 ที่ประเทศอินโดนีเซียขณะที่โกเมศสุขประเสริฐ แม้ถูกนักปั่นเจ้าถิ่นรุมกันเชิงในรอบชิงชนะเลิศแต่ยังไล่แซงคว้าเหรียญเงินได้อย่างยอดเยี่ยมสรุปผลการแข่งขันทั้ง2วันทัพนักปั่นไทยคว้าไป2เหรียญทอง5เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงด้านศึกจักรยานลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่4อภิสราศรีมงคลนักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20จากทีมพราม19กวาดคนเดียวถึง8เหรียญทองปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา

0: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
1: ์วันนี้เสนอคำว่ามัคคนายกทายกมัคคนายกเขียนมอม้าไม่หันอากาศคอควายนอนหนูสระอายอยักษ์กอไก่มัคคนายกมาจากคำภาษาบาลีมัคคะแปลว่าทางสมาดกับคำภาษาบาลีสันสกฤตนายกะแปลว่าผู้นำมัคคนายกจึงแปลว่าผู้นำทางเป็นคำเรียกผู้จัดการเกี่ยวกับการทำบุญในวัดคำนี้มีผู้ใช้ผิดเป็นมัคคทายกคำว่าทายกมาจากคำภาษาบาลีสันสกฤตว่าทายกะแปลว่าผู้ให้ใช้หมายถึงผู้ถวายจตุปัจจัยแก่ภิกษุสามเณรถ้าเป็นผู้หญิงเรียกว่าทายิกามัคคนายกกับทายกเป็นคำคนละคำกัน
0: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากและพิษณุโลกอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงยะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบ บริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:14 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร17เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 13:45 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง92เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 น
4: ต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยางชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงษ์เลขที่174-0-19713-2สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทรศัพท์02534-7533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี126-0-36151-2ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตัวเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรันรูจีเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเสนอชื่อบุคคลองค์กรและโครงการที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นประจำปี2569ประเภทบุคคลกลุ่มบุคคลและเครือข่ายประเภทองค์กรประเภทโครงการหรืองานด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและประเภทสื่อมวลชนส่งผลงานด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ที่สำนักงานกสม.ชั้น6อาคารรัฐประสานสนภักดีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติถนนแจ้งวัฒนะเขตหลัก4กรุงเทพในวันและเวลาราชการหรือทางอีเมล hrpro62@nsrc.or.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง15กรกฎาคม2569สอบถามรายละเอียดโทร02141-3930กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการจำนวน100อัตรานักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการจำนวน1อัตราและนักวิชาการพัสดุจำนวน1อัตราผู้สนใจสมัครทางเว็บไซต์doae.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง1กรกฎาคม2569กรมป่าไม้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการจำนวน6อัตราผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่าของสำนักงานกพ.เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ forest.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง6กรกฎาคม2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
5: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องของเล่นเด็กอันตรายใกล้ตัวที่คาดไม่ถึงท่านผู้ฟังครับของเล่นกับเด็กๆนับว่าเป็นของคู่กันซึ่งของเล่นส่วนมากจะช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางด้านต่างๆให้กับเด็กในแต่ละช่วงวัยให้เติบโตขึ้นอย่างเหมาะสมรวมถึงมีการตรวจสอบคุณภาพก่อนจะวางจำหน่ายว่าของเล่นชิ้นนั้นๆไม่เป็นอันตรายกับเด็กแต่ยังมีของเล่นบางชนิดที่อาจไม่ผ่านการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือแอบลักลอบวางจำหน่ายแต่เป็นสิ่งที่สะดุดตาเด็กๆมักนำมาวางจำหน่ายใกล้กับบริเวณสถานศึกษาจนเด็กๆแอบซื้อมาเล่นและเป็นอันตรายแก่ร่างกายได้ครับข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบได้ระบุข้อมูลของเล่นชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมในกลุ่มของเด็กๆแต่เป็นอันตรายอย่างมากนั่นก็คือเบบี้คริสตัลหรือตัวดูดน้ำมีลักษณะขนาดเล็กประมาณ5มิลลิเมตรจะพองตัวจากลูกกลมเล็กกลายเป็นเจลลี่ขนาดใหญ่ได้มากกว่า20เท่าเมื่อแช่ในน้ำประปาทิ้งไว้ 3-4 ชั่วโมงและยังเคยพบว่าหากมีการกลืนกินลงไปจะขยายได้มากยิ่งขึ้นอีกเมื่อไปทำปฏิกิริยากับน้ำย่อยในกระเพาะซึ่งจะไปอุดตันในลำไส้มีอันตรายถึงชีวิตหรือจะเป็นตัวดูดน้ำรูปสัตว์ชนิดต่างๆเมื่อแช่น้ำก็จะขยายขึ้น 5-10 เท่าจากเดิมซึ่งหากรับประทานเข้าไปอาจทำให้อุดตันทางเดินหายใจทางเดินอาหารมีอาการคลื่นไส้อาเจียนหายใจไม่ออกลูกโป่งวิทยาศาสตร์หรือลูกโป่งพลาสติกอีกหนึ่งของเล่นยอดนิยมมีการตรวจพบสารเอทิลอะซิเตตซึ่งเป็นสารระเหยที่จัดว่าเป็นสารเสพติดเมื่อสูดดมเป็นเวลานานอาจจะเกิดการเสพติดได้นอกจากนี้ด้วยวิธีการเล่นของเด็กในขณะที่เป่าให้เป็นลูกโป่งต้องมีการสูดดมหายใจเข้าออกหลายครั้งทำให้เด็กต้องสูดดมและได้รับสารระเหยซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของเล่นที่กล่าวมาทั้ง2ชนิดนั้นมักได้รับความนิยมในกลุ่มเด็กๆและมีการวางจำหน่ายใกล้กับสถานศึกษาเด็กๆอาจแอบซื้อมาเล่นกับกลุ่มเพื่อนโดยที่ผู้ปกครองหรือคุณครูไม่อาจทราบได้ทั้งนี้สคบได้มีคำสั่งห้ามขายสินค้าของเล่นชนิดดังกล่าวตามคำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคฉะนั้นผู้ปกครองหรือคุณครูอาจต้องหมั่นสังเกตพฤติกรรมการเล่นของเล่นของบุตรหลานหรือลูกศิษย์ว่ามีของเล่นแปลกปลอมที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพหรือไม่ทั้งนี้หากพบเห็นการจำหน่ายของเล่นชนิดดังกล่าวข้างต้นหรือพบสินค้าอันตรายอื่นๆแจ้งได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือที่เว็บไซต์ www.ocpb.go.th จบบทความประจำวันเรื่องของเล่นเด็กอันตรายใกล้ตัวที่คาดไม่ถึงเรียบเรียงและนำเสนอโดยอานนท์ นันตสุคนท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
6: พี่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
7: ้วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
4: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนและปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้ว

ณภาพชีวิตทั่วทิศถิ่นไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทย

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยค่ะวันนี้วันจันทร์ที่29มิถุนายน2569พบกับดิฉันสุภัชรินทร์โพทองนาคชันช่างเหล็กและคุณมนชัยจิตที่วงค่ะ
1: รายการเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตนะครับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะครับวันนี้เริ่มเป็นวันแรกของสัปดาห์กับเราสองคนวันนี้เรื่องของคุณภาพชีวิตเน้นไปที่การแพทย์นะครับเรื่องของสุขภาพกับแพทย์แผนไทยกับอาจารย์เนตรดาวเช่นเคยแฟนๆรอกันนะครับจะเปิดสายให้พูดคุยกับอาจารย์ที่รอมา1สัปดาห์วันนี้มีโอกาสแล้วนะครับส่วนวันนี้เราไม่ได้มาแค่2คนคุณสวิทย์สมนัสช่วยควบคุมเสียงคุณรัชภาครัตนบ้านกรวยประสานงานรับสายโทรศัพท์และทีมนิวมีเดียนะครับก็ได้ดูแลเรื่อง Facebook Live เป็นอีก1ช่องทางนะครับที่ถ่ายทอดดูกันได้แบบเห็นหน้าค่าตากันแล้วก็ให้ความเห็นฝากคำถามฝากข้อคิดเห็นได้หมดเลยนะครับทางเพจ Facebook สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: วันนี้คุณแดนอัครเดชคัมภีระพาให้เพจ Facebook Live ของเราสดใส

0: นะคะ
1: สดใสมาก
0: มีภาพบรรยากาศที่ไหนคะ
1: โอ้โหเป็นดอกไม้นะฮะเขาบอกว่าดอกไม้เนี่ยผู้หญิงสุภาพสตรีก็จะชอบเป็นพิเศษนะสถานที่ท่องเที่ยวที่มีดอกไม้ไม่แน่ใจจริงหรือเปล่าต้องถามพี่สุภาชรินนะครับทุ่งดอกกระเจียวจังหวัดชัยภูมิสวยงามนะครับนี่เขาเริ่มฤดูกาลแล้วนะครับและกำลังออกดอกสวยงามเลยทีเดียวเริ่มตั้งแต่มิถุนายนนี้เป็นต้นไปจนถึงยาวๆนู่นเลยจนถึงต้นฤดูหนาวเลยนะครับทุ่งดอกกระเจียวที่ชวนไปที่นี่ก็เพราะว่าเป็นช่วงที่เพิ่งจะเปิดเทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวบานประจำปีนี้ณอุทยานแห่งชาติป่าหินงามอำเภอเทพสถิตชัยภูมิไปสดๆร้อนๆนี่เองนะครับภายใต้แนวคิดมาทุ่งกระเจียวเที่ยวต่อสุดคุ้มเช็คอินทุกที่รับฟรีของที่ระลึกชัยภูมิก็ทั้งช็อปทั้งชิมพักผ่อนชมสายหมอกเที่ยวชมทุ่งดอกกระเจียวกระตุ้นการท่องเที่ยวช่วงฤดูฝนใครบอกฤดูฝนเป็นโลว์ซีซั่นนะครับมาทุ่งดอกกระเจียวท่านจะเปลี่ยนใจนะครับเพราะว่าที่นี่นำเสนอประสบการณ์แปลกใหม่นะครับก็จะเห็นว่าอาจจะมีน้ำค้างนะฮะ บรรยากาศชุ่มชื่นแบบสายฝนก็เป็นอีกแบบนึงนะครับแล้วก็ยาวไปจนถึงต้นฤดูหนาวก็จะเป็นสายหมอกด้วยก็อบล้อมทุ่งดอกกระเจียวเป็นอีกหนึ่งสีสันและองค์ประกอบที่ทำให้ประสบการณ์การท่องเที่ยวของท่านนั้นจะถูกเติมเต็มด้วยธรรมชาติที่สวยงามเช่นนี้ตอนนี้ไปชมทุ่งดอกกระเจียวที่กำลังบานสะพรั่งกันได้แล้วนะครับในอุทยานแห่งชาติป่าหินงามและยังเห็นความงดงามของลานหินธรรมชาติซึ่งเป็นเอกลักษณ์และแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดชัยภูมิด้วยนะครับเพิ่งจะมีพิธีเปิดไปด้วยนะครับโดยคุณโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมินะครับอนันต์นาคนิยมพร้อมด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชัยภูมิผู้ประกอบการเอกชนต่างๆและประชาชนก็ร่วมให้การต้อนรับแล้วก็เข้าร่วมงานอย่างคับคั่งนะครับเปิดพิธีไปเป็นที่เรียบร้อยเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับก็ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวไปสัมผัสความงามได้ที่อุทยานแห่งชาติป่าหินงามอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิครับช่วงฤดูฝนไปรับสายฝนสบายๆรับบรรยากาศเย็นๆชุ่มชื้นแล้วก็ชมดอกไม้สวยๆที่นี
0: ่ค่ะดอกกระเจียวบานนะคะจะบานในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคมนี้นะคะทุกๆปีแล้วก็ดอกกระเจียวเนี่ยจะมีเพียงปีละหนึ่งครั้งนะคะเพราะฉะนั้นนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปสัมผัสความงามไปที่อุทยานแห่งชาติป่าหินงามอำเภอเทพสถิตแล้วก็อุทยานแห่งชาติไซทองอำเภอหนองบัวระเวแล
1: ้
0: วก็อุดหนุนสินค้าโอทอปผลิตภัณฑ์ชุมชนขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดชัยภูมิรู้ไหมคะว่าดอกกระเจียวเนี่ยเขามีชื่อเรียกว่าอะไรชื่ออีก
1: ชื่อใช่ไหม
0: อีกชื่อหนึ่ง
1: ไม่ทราบเลยเนี่ยโอ้โหไม่
0: เห็นไหมคะถ้าเห็นอยู่ในภาพจะสีชมพูสวยๆแล้วก็จะมีสีชมพูอ่อนชมพูเข้มนะคะบางทีก็เป็นสีขาวเขาเรียกว่าดอกบัวสวรรค์
1: บัวสวรรค์
0: เป็นชื่ออีกชื่อหนึ่งค่ะใครได้ไปเที่ยวไปสัมผัสก็ส่งข้อความมาทางเพจ Facebook ได้นะคะจะได้เป็นบอกเล่าเรื่องราวของประสบการณ์ที่หมอกสวยๆนะคะหมอกทำให้ดูสดชื่น
1: ใช่ใช่เป็นองค์ประกอบที่สำคัญมากนะคือถ้าเป็นทุ่งแล้วอยู่ในทุ่งหญ้าร้อนๆนี่มันอาจจะเป็นอีกอารมณ์นึงแต่ว่าเป็นหมอกแบบนี้มันก็จะมีความสวยงามและให้ความรู้สึกดีอีกแบบนึงเลยทีเดียวก็เรียกได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่ที่หาไม่ได้ที่ไหนนะครับ
0: ตอนนี้เขามีให้มีกางเต็นท์ได้นะคะที่ป่าอุทยาน
1: โอ้ดีจังเลย
0: กรมอุทยานเขาก็จะมีบริการให้นักท่องเที่ยวมีบ้านพักของอุทยานให้ด้วย นะคะใครที่มีโอกาสได้ไปสัมผัสอากาศเริ่มจะหนาวนะมันจะหนาวไหมไม่หนาวหรอกแต่ว่า
1: หนาวฝนอาจจะแบบเย็นฝน
0: อากาศดีนะคะค่ะแล้วก็มีอีกงานนึงที่จะแนะนำสำหรับผู้ที่สนใจเรื่องของสุขภาพนะคะกระทรวงสาธารณสุขค่ะจัดงานใหญ่เป็นประจำทุกปีค่ะงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่23จัดขึ้นแล้วค่ะตั้งแต่วันที่2ถึงวันที่5กรกฎาคมนี้นะคะที่ Impact เมืองทองธานีค่ะเป็นการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจแล้วก็เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและโดยเฉพาะบ้านเราเนี่ยมีสมุนไพรหลากหลายนะคะมีการนำมาต่อยอดนะคะปีนี้ก็ใช้แนวคิดหลักนะคะเชิดชูภูมิปัญญาไทยต่อยอดเศรษฐกิจใหม่ก้าวไกลสู่สากลค่ะแนวคิดของการนำจากธรรมชาติสู่การสร้างเศรษฐกิจนะคะ9โซนที่แสดงศักยภาพของสมุนไพรไทยและภูมิปัญญาไทยไปกันได้นะคะช่วงเวลาที่เราจะมีการนำทีมของรายการเรานะคะรายการชั่วโมงสุขภาพทาง FM 95.50 MHz แล้วก็ทีมของทั่วที่ถิ่นไทยนะคะทาง 92.5 MHz เนี่ยไป เยี่ยมชมแล้วก็นำภาพบรรยากาศแล้วก็จัดรายการสดที่นั่น
1: โอ้จัดรายการสดเลยสัมภาษณ์กันสดๆที่นู่นเลย
0: ใช่วันศุกร์นี้ค่ะวันศุกร์ที่3
1: ครับ
0: กรกฎาคม
1: ไปกระทบไหลกันได้เนาะต้องแบบนี
0: ้แฟนรายการก็ไปเที่ยวงานได้แล้วก็ไปพบบรรยากาศที่นั่นนะคะงานในวันนั้นนะคะก็จะมีทั้งผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สะท้อนถึงศักยภาพของการนำทุนภูมิปัญญาแล้วก็หลากหลายทางชีวภาพสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจใช้7เสาหลักภายใต้แนวคิดสุขภาพดีทุกช่วงวัยด้วยนวัตกรรมภูมิปัญญาขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยยั่งยืนนะคะแล้วก็9โซนที่นำให้ทุกท่านไปพบกับบรรยากาศนะคะโซนแรกก็คือนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและนิทรรศการวิชาการนวัตกรรมสมุนไพรล้ำสมัยโซนที่2ก็คือจัดแสดงห่วงโซ่คุณค่าจากแหล่งวัตถุดิบเกษตรกรสู่โรงงานมาตรฐานอุตสาหกรรมแปรรูปโซนที่3ค่ะนำเสนองานวิจัยและเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้สมุนไพรไทยโซนที่4แสดงผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรส่วนที่5แสดงผลิตภัณฑ์เพื่อความงามนะคะส่วนที่6ก็คือผลิตภัณฑ์สร้างกลิ่นบำบัดส่วนที่7บริการให้คำปรึกษาแบบเบ็ดเสร็จและก็เวทีจับคู่ธุรกิจเพื่อสร้างโอกาสทางการค้าระดับโลกค่ะส่วนที่8เป็นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และสมุนไพรเพื่อการดูแลเลี้ยงสัตว์ซึ่งเป็นกระแสนิยมในปัจจุบันซึ่งมีการจัดขึ้นเป็นปีแรกนะคะปีนี
1: ้
0: คนเลี้ยงสัตว์ นะคะสำหรับผู้ที่เลี้ยงสัตว์ก็ไปหาสมุนไพรเกี่ยวกับการดูแลสัตว์ได้และโซนสุดท้ายค่ะเป็นเวทีกลางนะคะรวมทุกมิติของสมุนไพรองค์ความรู้นวัตกรรมเศรษฐกิจมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในการจัดฝึกอบรมการบรรยายกว่า50ท่านไปกันได้ค่ะงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่23 2-5 กรกฎาคมนี้ที่ Impact เมืองทองธานีนะคะสนใจหาข้อมูลทางเว็บไซต์ได้ค่ะมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติเว็บไซต์ Nature คุณวนาชาอ่านให้ฟังหน่อย Herb เนาะ Herb ใช่ไหมคะ
1: อ่านยากนะฮะเพราะว่าไม่มีความหมายเนาะ
0: Expo
1: อ๋อ NAT แล้วก็ Herb คือมันเป็นคำที่แบบไม่มีความหมาย NAT ก่อนเลย NAT แล้วค่อยมา Herb ที่แปลว่าแล้วก็ Expo นะ Herb ที่แปลว่าสมุนไพรเนี่ย HERB แล้วก็ตามด้วย Expo คือมหกรรม Herb แต่ NAT ข้างหน้าไม่แน่ใจหมายความว่ายังไงทำไมต้อง NAT
0: ก็เราเสิร์ชว่าสมุนไพรงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติก็น่าจะหาได้เนาะไปดูรายละเอียดกันแล้วก็ไปดูโซนต่างๆว่าอะไรที่น่าสนใจแล้วก็ให้เวลาสำหรับการเดินทั้งวันเลยล่ะหลายวันก็ได
1: ้กว้างขวางมากมีหลายบูธรวมไว้ซึ่งผู้ผลิตผู้จำหน่ายนะสินค้าในนวัตกรรมเกี่ยวข้องกับแพทย์แผนไทยทุกวงจรเลยครบวงจรเลยนะฮะผมไปมาปีที่แล้วก็ถือได้ว่าได้ของติดไม้ติดมือมาโอ้โหครบถ้วน
0: ปีนี้ก็เราจะได้ไปในวันที่เราไปจัดรายการสดนี่แหละ
1: นี่นะครับ
0: ค่ะ
1: เอาละครับตอนนี้อาจารย์เนตรดาวพร้อมแล้วนะครับมาคุยกันกับการดูแลสุขภาพด้วยแพทย์แผนไทยสวัสดีอาจารย์นะครับ
0: สวัสดีค่ะอาจารย์คะ
2: สวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังค่ะ
0: ค่ะปีนี้อาจารย์จะได้ไปงานมหกรรมสมุนไพรไหมคะ
2: ติดงานไม่ได
1: ้แฟนผิดหวังเลย
0: อาจารย์ก็เป็นหนึ่งนะคะที่เป็นผู้รู้นะคะเรื่องของการใช้สมุนไพรเพื่อดูแลสุขภาพการดูแลสุขภาพด้วยแพทย์แผนไทยอาจารย์เนตรดาวยงศรีอยู่กับเราแล้วนะคะวันนี้อาจารย์มีอะไรมาฝากท่านผู้ฟังคะ
2: ก็มีแฟนรายการส่งสมุนไพรมาให้ค่ะมีจดหมายมาถามปัญหาสุขภาพด้วยมีคุณจันทร์ค่ะแดงสง่านนทบุรีค่ะส่งเป็นดอกมะลิมาให้ค่ะคุณทองดาสีจันทร์ค่ะสายมูลยโสธรเป็นดอกมะลิค่ะคุณประสงค์พงพูนบอกว่าดิฉันประสงค์พงพูนอายุ78ปีอยู่เพชรบุรีบอกบ้านเลขที่มาเสร็จท่ายางเพชรบุรีส่งดอกมะลิปลอดภัยไม่มียาให้คุณหมอทำยาฟังคุณหมออยู่ประจำจึงส่งมาให้คุณหมอถ้าคุณหมอได้รับแล้วช่วยบอกดิฉันด้วยได้รับแล้วนะคะคุณประสงค์พงพูนได้รับมาเรียบร้อยแล้วเป็นดอกมะลิขอบคุณค่ะของคุณเบญจวรรณขันธิพลค่ะส่งเป็นดอกมะลิแห้งไม่ฉีดยาปลูกเองที่บ้านปราศจากสารพิษค่ะอีกท่านหนึ่งเป็นคุณทองสุขค่ะคุณทองสุขบุตรดีวงจากม่วง30จังหวัดอุบลบอกไม่สบายส่งมาช้าเข้าโรงพยาบาลผ่าตัดนอนโรงพยาบาลครึ่งเดือนเลยช้ามะลิปลูกเองที่รั้วบ้านส่งมาร่วมบุญก็ขอบคุณอย่างมากค่ะของหลวงตาค่ะหลวงตา มงคลศรีสุพรรณวัดป่าเทพนิมิตธรรมาเรืองนกทายยโสธรค่ะส่งราชภูใบบรเพชรหนังสือสวดมนต์มาให้ได้อ่านจดหมายของหลวงตาแล้วนะคะเรื่องของข้อกระดูกแล้วก็อาการต่างๆเดี๋ยวยังไงก็ส่งยาไปให้แล้วด้วยเดี๋ยวยังไงก็คงได้คุยกับหลวงตาอีกครั้งนึงแล้วก็หนังสือที่ส่งมาเป็นหนังสือสวดมนต์ก็ขอบพระคุณอย่างสูงค่ะท่านบอกมีพุทธคุณมากช่วยปกป้องอันตรายต่างๆก็ขอบพระคุณอย่างสูงนะคะที่หลวงตาส่งมาให้อันนี้เป็นของคุณอีกอันนึงของคุณนวลจันทร์ค่ะอยู่กทม.ค่ะบอกว่าดิฉันอายุดิฉันสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนวลจันทร์อายุ51ปีอยู่กทม.ได้ฟังรายการเรื่องโรคที่ดิฉันเป็นแล้วอาการเหมือนที่คุยในรายการไปพบหมอโรงพยาบาลหมอบอกว่าเป็น IBS ซึ่งได้ค่ะยามาทานรักษาอยู่3ปีแล้วไม่หายปัจจุบันได้ยาคลายเครียดมาเพิ่มอีกก็ไม่หายดิฉันขอไปตรวจโรคอื่นๆหมอไม่ตรวจให้ก็กังวลหมอเลยให้ยาคลายเครียดมาอีกเคยได้ยินว่าถ้ามีอาการท้องผูกสลับท้องเสียเป็นอาการของมะเร็งลำไส้เลยกังวลอยากทราบว่ามีลมในท้องมากๆเข้าห้องน้ำนอกบ้านไม่ได้เลยอายคนเพราะผายลมดังมากเลยต้องพยายามอยู่แต่บ้านหรือไปไหนใกล้ๆบ้านเดี๋ยวท้องผูกเดี๋ยวท้องเสียมาเกิด3ปีมีโอกาสเป็นมะเร็งลำไส้ไหมคะควรกินยาอะไรดีหรือจะไปหาที่คลินิกก็ได้ค่ะมีวันอื่นไหมคะนอกจากวันอังคารดิฉันพอจ่ายค่ารักษาได้และไม่อยากรอนานๆขอบคุณคุณหมอและรายการดีๆแบบนี้นะคะช่วยคนได้เยอะเป็นบุญจริงๆจัดรายการไปนานๆนะคะแข็งแรงกันทุกๆคนค่ะจากคุณนวลจันทร์คลินิกวันอื่นมีค่ะเป็นคลินิกตามปกติค่ะเรามาคลินิกวันอังคารเนี่ยจะเป็นคลินิกสาธารณกุศลหยอดตู้ตามกำลังศรัทธาเป็นค่ายาค่ารักษาเปิดอยู่ที่เดียวค่ะที่เอ็กซอยเพชรเกษม68ภาวลักษณ์คลินิกการแพทย์แผนไทยวงเล็บเนตรดาวอยู่ข้างล่างแต่วันอื่นก็เป็นมีค่าใช้จ่ายนะคะต้องบอกก่อนส่วนอีกที่นึงอยู่ซอยสุขุมวิท66ทับ1อัคนาถพลาซ่าอยู่ห้องที่8ค่ะเปิดทุกวันปิดวันอังคารค่ะเพราะทุกคนต้องมารวมกันอยู่ทีนี้ความกังวลของคุณนวลจันทร์เนี่ยที่บอกว่าจะเป็นมะเร็งลำไส้หรือเปล่าเนี่ยจริงๆโรคที่คุณนวลจันทร์เป็นอยู่เนี่ย IBS แน่แล้วล่ะลำไส้แปรปรวนใช่แล้วแต่อยากให้คุณนวลจันทร์แยกข้อมูลเพราะอย่างนี้ค่ะคุณหมอก็เลยให้ยาคลายเครียดมาเพราะว่ายิ่งเครียดมากเท่าไหร่ปัญหายิ่งตามมามากเท่านั้นเพราะว่าอาการโรคเหล่านี้มันเกิดจากพันธุกรรมก็ได้สิ่งแวดล้อมก็ได้สภาพจิตใจก็ได้แล้วก็มันจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบประสาทระบบฮอร์โมนสารเคมีต่างๆที่เกิดในร่างกายเราก็ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวตัวของลำไส้ที่มันไวไปแล้วก็ถ่ายที่มันช้าไปแล้วก็ท้องผูกอะไรแบบนี้แต่โรคนี้มีจุดสังเกตค่ะโรคท้องผูกสลับท้องเสียเกิดในโรคลำไส้แปรปรวนที่คุณนวลจันทร์เป็นอยู่ก็เป็นได้และทุกคนก็สามารถจะเป็นได้เหมือนกันเพียงแต่แยกให้ออกว่าคุณวันจันทร์มีอาการซีดไหมมีเลือดออกในทางเดินอาหารไหมเช่นถ่ายดำหรือวิดีถ่ายเป็นเลือดสดอันนี้เราสังเกตดูส่วนมีไข้ไหมมีไข้ตัวรุมๆบ่อยๆหรือเปล่าท้องเดินแบบต่อเนื่องยาวนานหรือว่าท้องผูกแบบเรื้อรังยาวนานหรือเปล่าแล้วอีกอันนึงก็คือน้ำหนักของคุณวันจันทร์ลดลงหรือเปล่าแล้วข้อสังเกตที่ทำให้เราแยกออกได้ง่ายที่สุดก็คือเวลาคุณนวลจันทร์หลับไปแล้วถ้าคุณนวลจันทร์เป็นโรคนี้นะเป็นโรคลำไส้แปรปรวนใน IBS เนี่ยหลับไปแล้วคุณนวลจันทร์จะไม่ลุกมาปวดท้องจะไม่ลุกมาถ่ายตอนกลางคืนอีกสำหรับโรคนี้นะคะถ้าเราได้ผ่อนคลายหลับไปแล้วทุกอย่างสบายผ่อนคลายแล้วไม่ปวดท้องไม่มีลมในท้องและไม่ลุกขึ้นมาถ่ายตอนกลางดึกหลังจากที่เราหลับไปแล้วอันนี้คืออาการของโรคนี้ชัดเจนถ้ายังลุกขึ้นมาตอนกลางคืนอีกเอานี้เรากลับไปดูซิว่าประวัติของเราเนี่ยครอบครัวเรามีใครเป็นผู้กลุ่มมะเร็งลำไส้ในครอบครัวหรือเปล่าแล้วก็ลองดูว่าเราเริ่มมีอาการครั้งแรกเนี่ยเมื่ออายุเท่าไหร่ส่วนใหญ่คนที่มีอาการกลุ่มลำไส้เนี่ยที่เป็นโรคมะเร็งชัดส่วนใหญ่จะอายุ50ปีขึ้นไปแล้วก็จะมีโรคนี้เข้ามาแทรกแต่ถ้าต่ำกว่าเมื่อกี้บอกอายุ51เป็นมา3ปีเขาแสดงว่าเป็นก่อนอายุ50แล้วก็คุณนวลจันทร์ไม่ได้พูดถึงอาการของถ่ายเป็นเลือดหรือว่ากลางคืนลุกขึ้นมาถ่ายอีกเนี่ยลองไปตัดสินใจดูไปแยกอาการออกก่อนหลังจากแยกอาการได้แล้วก็สบายใจได้อย่าเครียดเพราะโรคนี้มีความวิตกกังวลเข้าเป็นองค์ประกอบทำให้อาการโรคนั้นรุนแรงเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราก็ออกกำลังกายกำลังกาย ฝึกสมาธิสวดมนต์โยคะอะไรก็ได้ค่ะทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายแล้วก็ไปหลีกเลี่ยงอาหารที่เป็นต้นเหตุทำให้กำเริบพวกนมอาหารเผ็ดจัดของทอดของมันแอลกอฮอล์ชากาแฟอะไรพวกนี้เราก็กินแต่น้อยๆกินแต่พออิ่มแล้วกินบ่อยๆก็ได้เพื่อลดอาการหลีกเลี่ยงอาการลมในท้องเยอะๆหลีกเลี่ยงพวกเราจำเป็นความเครียดเนี่ยเราพยายามอย่าพยายามผ่อนคลายให้มากที่สุดนะคะแล้วก็ถ้าเราท้องผูกเราก็กินอาหารที่มีกากใยเพิ่มขึ้นหน่อยก็จะได้เกิดอาการขับถ่ายได้เป็นปกติแต่ของคุณนวลจันทร์เนี่ยเป็นท้องผูกสลับท้องเสียเพราะฉะนั้นมันก็อยู่ขึ้นอยู่กับลำไส้ที่เคลื่อนไหวตัวช้าเคลื่อนไหวตัวเร็วเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับระบบฮอร์โมนแล้วก็ระบบประสาทเพราะฉะนั้นเราก็ใจเย็นๆแล้วก็ดื่มน้ำด้วยนะคะดื่มน้ำด้วยให้เพียงพอต่อระบบร่างกายเพราะถ้าเราถ่ายมากเราก็จะเสียน้ำมากถ้าท้องผูกก็จะทำให้เกิดการเคลื่อนไหวตัวของลำไส้ช้าทานน้ำไปก็ทำให้เกิดการขับถ่ายไม่แข็งมากเกินไปก็จะทำให้เราขับถ่ายได้เป็นปกติที่แน่ๆตอนนี้คุณนวลจันทร์หยุดความวิตกกังวลแล้วลองไปดูซิว่าหลังเที่ยงคืนหลังจากที่เราหลับไปแล้วเราลุกขึ้นมาปวดท้องหรือถ่ายหลังจากที่เราหลับไปแล้วหรือเปล่ามีอาการน้ำหนักลดไหมมีภาวะซีดไหมมีไข้ลุมๆอะไรพวกนี้มีเลือดออกทางเดินอาหารหรือเปล่าพวกนี้เป็นตัวตัดสินใจแล้วก็ถ้าอยากตรวจจริงๆเนี่ยในโรงพยาบาลที่ไม่ใช่ของรัฐบาลเป็นเอกชนนะคะเขายินดีรับตรวจให้อยู่แล้วค่ะถ้าเกิดว่าเราไปโรงพยาบาลรัฐเนี่ยบางทีคุณหมอเขาก็ต้องมีคิวมีการตรวจก็ต้องเห็นใจคุณหมอด้วยแล้วก็เห็นใจในเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆที่ภาครัฐต้องรองรับด้วยถ้าคุณนวลจันทร์พอมีกำลังทรัพย์ก็ลองไปตรวจโรงพยาบาลของเอกชนนะคะเขายินดีรับตรวจให้อยู่แล้วคุณนวลจันทร์จะได้สบายใจนะคะแล้วก็พยายามอย่าเครียดอย่างนี้ถ้ากับคุณนวลจันทร์อะไปไหนไม่ได้เลยก็หมักตัวอยู่แต่ในบ้านก็จะยิ่งทำให้เกิดความเครียดเพิ่มขึ้นไปอีกกิจกรรมอะไรสบายๆทำแล้วให้ผ่อนคลายก็จะช่วยได้มากนะคะก็ขอให้คุณนวลจันทร์สุขภาพแข็งแรงแล้วก็อารมณ์เย็นๆใจไม่ต้องเครียดมากนะคะเราจะได้ผ่อนคลายลงโรคจะได้เบาลงนะคะก็ขอบคุณคุณนวลจันทร์ที่จดหมายมาถามค่ะส่วนท่านใดที่อยากจะส่งสมุนไพรร่วมบุญกับเราก็ส่งมาได้ที่ตู้ปน59ปนสบางนากรุงเทพ10260ใส่เบอร์โทรศัพท์มาด้วยนะคะ027062610ค่ะเรียบร้อยไหมคะ
0: ค่ะเรียบร้อยนะคะผ่านไปกับโรคที่หลายคนเป็นเพราะความเครียดเนาะแล้วมันเครียดความเครียดนี่ทำให้เกิดโรคหลายๆโรคนะคะอาจารย
1: ์มันเชื่อมโยงลำไส้ด้วยนะใช่ไหมอาจารย์อารมณ์ต่างๆกับลำไส้เราเนี่ย
2: แค่เราเครียดมากๆแค่เราเครียดมากๆเนี่ยค่ะกดในกระเพาะก็เกินแล้วค่ะโรคกระเพาะก็กำเริบได้แล้ว
1: บางคนตอนเครียด
0: บางคนก็เป็นในกรดไหลย้อนก็มีเรื่องของความเครียดด้วยเหมือนกัน
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: ค่ะหลายๆโรคเลยเกิดจากความเครียดพยายามผ่อนคลายนะคะหากิจกรรมอะไรที่ทำให้ร่างกายและจิตใจมันสบายนะคะไม่งั้นก็จะต้องเกิดโรคขึ้นนะไม่รู้ตัวเพราะเครียดไม่รู้ตัว
1: โอ้โหถ้าตัดเครียดไปได้นี่ตัดโรคได้เยอะเลยนะแทบจะทั้งหมดเลยมั้งเพราะว่าโรคต่างๆก็
2: ไม่ที่มาที่ไปอะไรพวกนี้อีกปวดหัวเรื้อรังไมเกรนอะไรพวกนี้ค่ะ
1: ความดันเบาหวานไขมันอะไรนี่มันก็มีส่วนหมดนะอาจารย
0: ์หรือบางอย่าง
2: เบาหวานความเครียดถ้ามีความเครียดมากๆค่าน้ำตาลขึ้นนะคะ
0: อ๋อนั่นน่ะสิทุกอย่างเลยมันก
2: ็ความดันก็ขึ้นค่ะ
1: ใช
0: ่ค่ะหรือว่าถ้าเป็นโรคนั้นอยู่แล้วเกิดความเครียดขึ้นมาจะทำให้โรคนั้นอาการมากขึ้นเป็นตามไปด้วยนะคะ
2: ใช
0: ่ค่ะก็ขอให้แฟนรายการฟังแล้วก็ทำใจให้สบายเนาะเรื่องร่างกายก็เจ็บป่วยก็เป็นเรื่องที
1: ่
0: เราต้องเผชิญแล้วแต่ว่าอย่าได้เครียดแล้วก็ทำให้โรคนั้นได้ผ่อนคลายลงนะคะอาการเจ็บป่วยก็จะไม่มากขึ้นนะคะค่ะเอาเปิดสายดีกว่านะคะ
1: ครับผมวันนี้เบอร์โทรศัพท์022769718นะครับ022769718โทรศัพท์มาได้ตอนนี้นะครับเปิดสายแล้วนะครับสายว่างโทรมาพูดคุยกับอาจารย์เนตรดาวปรึกษาปัญหาสุขภาพในทุกเรื่องเลยนะครับ
0: ค่ะใครที่มีเวลาเปิดทาง Facebook Live ก็ฝากคำถามทาง Facebook Live ได้แต่ว่าต้องให้ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมด้วยนะคะเพราะว่าเราจะได้ถามอาจารย์ให้อาจารย์ก็จะตอบแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะต้องซักถามเพิ่มเติมเนี่ยอย่างโทรศัพท์มาเนี่ยมีแต่คนรอสายเนาะ
1: ใช่ๆนะมีสายเดียวนี่เนาะอ่ะไม่เป็นไรพยายามกันหน่อยตอนนี้สายแรกมาแล้วครับคุณไพเราะจากจังหวัดชัยนาทสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะคุณไพโรจน์
2: สวัสดีค่ะ
3: ค่ะคือ แม่ค่ะชื่อไพเราะแต่ว่าอันนี้เป็นลูกสาวโทรมาให้เพราะว่า
0: คุณแม่ไพเราะค่ะ
3: ค่ะเป็นผู้สูงอายุนะคะอายุ75ปีมีโรคประจำตัวกระดูกพรุนแล้วก็เกล็ดเลือดสูง2โรคนี้นะคะทีนี้ก็รับประทานยาก็ของในกลุ่มนี้แหละแต่แม่เขาอยากจะถามคุณหมอว่าจะมีสมุนไพรอะไรไหมที่สามารถช่วยบรรเทาอาการหรือว่ารักษาโรคกระดูกพรุนได้บ้างอะค่ะ
2: โรคกระดูกพรุนด้วยอายุ75ปีอะค่ะมันก็ยากค่ะส่วนใหญ่เราจะแนะนำเป็นอาหารแนะนำเป็นอาหารสมุนไพรที่จะช่วยขนาดนั้นคนไข้ทำยากเลยค่ะแล้วก็ทำไม่ได้เนื่องจากมันอยู่ในคัมภีร์บางคัมภีร์ยาบางชนิดต้องไปทำลดพิษมันก่อนต้องเป็นผู้ประกอบวิชาชีพจริงๆที่สามารถทำมันได้ต้องนึ่งต้องอบต้องคั่วต้องอะไรอย่างเงี้ยสารพัดในบางตัวก็จะทำไม่ได้แต่เราจะแนะนำเป็นอาหารมากกว่าพวกกลุ่มธัญพืชพวกงาลูกเดือยเลยพวกนี้ค่ะแล้วก็ทานยาของคุณหมอที่ให้ไปรวมทั้งโดนแดดโดนแดดยามเช้ากับยามเย็น
3: ค่ะโดนแดดเช้าเย็นค่ะแล้วก
2: ็กลางวันไม่เอานะกลางวันไม่เอาเอาแค่ตอนเช้าเช้าแล้วก็ตอนแดดร่มๆตอนเย็นเย็นโชว์สันหน้าแข้งออกไปหน่อยโชว์แขนออกไปหน่อยเพื่อให้ร่างกายได้รับวิตามินดีดีมันก็จะไปจับแคลเซียมกับฟอสฟอรัสมารวมกันแล้วกลายเป็นมวลกระดูกก็ตรงนั้นน่ะที่มวลร่างกายเรียงพอทำได้อยู
0: ่
2: ก็ต้องโดนแดดด้วยบางคนไม่พาคุณแม่มาโดนแสงแดดในยามเช้าเลยอย่างเงี้ยก็จะลำบากหน่อยค่ะ
0: ค่ะ
3: หลักสูตรไม่ถึงหน่อยไห
0: มทานเป็นอาหารอะไรบ้างคะ
3: คุณหมอก็แนะนำเป็นอาหารแนะนำเป็นอาหารก็ไม่มีสมุนไพร
2: พวกงาพวกลูกเดือยอะไรพวกนี้ค่ะก็จะช่วยได้เหมือนกันค่ะ
3: มันไม่เป็นเยอะเลยพอแล้วก
0: ็
2: ค่ะ
3: พอดีแม่เขาเป็นแฟนรายการคุณหมอค่ะเหมือนเขาจะ
2: ขอบพระคุณค่ะคุณแม
3: ่ทีนี้เหมือนเขาแบบเหมือนได้ความรู้มาว่ามีอะไรนะบอลเพชรหรอบอลเพชรหรือว่าบอลเพชรหรือเพชรสังฆาตอะไรนี่แหละค่ะที่จะช่วยรักษากระดูกพรุนไม่ทราบว่าตัวนี้เป็นความเข้าใจถูกหรือเปล่า
2: คือในเพชรสังฆาตเขาเป็นงานวิจัยค่ะเขาเป็นเรื่องของงานวิจัยที่ดูแลเรื่องของหลอดเลือดดูแลเรื่องของมวลกระดูกได้แต่ว่าพออายุเพิ่มขึ้นนะคะมันก็จะเริ่มยากขึ้นพอเข้าใจใช่ไหมคะมันก็จะเริ่มยากขึ้นมันก็จะทำให้เกิดความเสื่อมของสภาพได้แต่ถามว่ารับประทานได้ไหมเนี่ยรับประทานได้รับประทานได้ก็เลือกเจ้าดีๆหน่อยเลือกที่เขาทำยี่ห้อดี
3: ๆแล้วสามารถทานกับยาที่แม่เขาทานได้ไหมคะเกี่ยวกับโรคกระดูกพรุนอะไรพวกนี
2: ้ส่วนใหญ่เราให้ทานห่างกันประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะ
3: อ๋อห่างจากตัวยาที่ทานอยู่
2: ใช่ค่ะทั้งยาแผนปัจจุบันกับยาไทยห่างกันสักครึ่งชั่วโมงก็จะเป็นผลดีมากกว่าค่ะ
0: ค
3: ่
0: ะ
3: สมมติว่าทดลองทานเนี่ยตัวเพชรสังฆาตเราสามารถทานต่อเนื่องได้ไหมคะหรือว่าจะต้องทานสักระยะ3วัน7วันแล้วหยุดหรืออะไรอย่างนี้ไหมคะ
2: ระยะ3วัน7วันมันเพชรสังฆาตยังออกสรรพคุณไม่ได้ค่ะส่วนใหญ่ต้องทานต่อเนื่อง
3: อ๋อต่อคือจะไม่มีผลกระทบอะไรใช่ไหมแบบเราทานสักเป็นเดือนหรืออะไรอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรใช่ไหมคะ
2: ไม่เป็นไรแต่ปัญหาคือห้ามเอามาชงน้ำดื่มบางคนทำเองแล้วเอาเพชรสังฆาตมาทำเป็นผงตำๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วเป็นผงแล้วไปชงน้ำดื่มไม่ได้นะคะเพราะว่าเพชรสังฆาตมันมีผลึกออกซาเลตมันก็จะกัดหนามพวกหนามผลึกพวกเนี้ยมันจะตามลิ้นตามคอเรามันก็จะเหมือนกับการใส่ไม่เหมือนการใส่แคปซูลบางคนเอาไปห่อในกล้วยไปกดในกล้วยบางคนไปห่อด้วยใบเมี่ยงพอไอ้เจ้าผลึกตัวเนี้ยผลึกออกซาเลตตัวเนี้ยมันโดนกรดในกระเพาะอาหารแล้วผลึกพวกนี้ก็จะหายไปเขาก็เลยพยายามใส่แคปซูลปั้นเป็นลูกกรอะไรพวกนี้ค่ะเพื่อไม่ให้มันไปโดนน้ำลายหรือสัมผัสช่องปากเราโดยตรง
0: ค่ะ
2: ค่ะนี่แฟนหลายท่านจะไม่เข้าใจก็อยู่ดีๆคิดว่าเอาหนาทำได้ก็มาหั่นเอาไปคั่วแล้วก็ตำใส่เครื่องโถปั่นแล้วชงน้ำกินไม่ได้นะคะ
3: เป็นแคปซูล
0: คิดเป็นแคปซูล
2: ใช่ค่ะแคปซูลหรือลูกกรแต่แนะนำเป็นแคปซูลละค่ะ
0: ค่ะไม่ต้องทำเองนะคะ
3: ตัวนี้มีอีกคำถามนึงค่ะคือ แม่เขาจะมีโรคเกล็ดเลือดสูงก็จะทานยาพวกกลุ่มแอสไพรินอะไร
2: นิดละลายเลือด
3: ค่ะค่ะตัวนี้แล้วก็ไฮดรอกซียูเรียไฮดรอกซียูเรียตัวนี้ก็ทานได้อยู่ใช่ไหมคะ
2: ทานได้ค่ะเราก็จะห้ามในพวกประเภทยาบางชนิดที่ผู้ป่วยกินยาละลายริ่มเลือดแล้วจะกินยาตัวนี้เพิ่มก็ต้องคอยระมัดระวังอย่างเช่นพวกกลุ่มยาร้อนพวกพริกไทยใส่แคปซูลก็อาจจะทำให้ยาเนี้ยออกฤทธิ์ยาละลายริ่มเลือดเนี่ยค่ะออกฤทธิ์ฉูดฉาดเกินไปหรือไปกินยาเย็นเกินไปก็จะไปต้านตัวยาละลายริ่มเลือดก็ทำให้เกิดการละลายริ่มเลือดทำงานไม่ได้อีกแต่ที่สังฆาตเขาอยู่นอกเงื่อนไขนั้นก็รับประทานได้ค่ะแล้วก็กินตามข้างกระปุกด้วยข้างกระปุกที่เขาบอกอะค่ะอย่ากินเกินกว่านั้นค่ะ
3: อ๋อค่ะได้ค่ะได้ได้เดี๋ยวจะลองหาข้อมูลดูแล้วก็หายี่ห้อที่มันดีๆมาลอง
2: หางาดำบดนะคะแล้วก็ชงน้ำดื่มกับนมหรืออะไรพวกนี้ก็ได้ค่ะก็ช่วยได้อย่างนึงลูกเดือยต้มเปื่อยๆโรยด้วยงาดำที่บดแล้วก็ช่วยได้นะคะก็เป็นหนึ่งในตัวที่สร้างมวลกระดูกได้เหมือนกันค่ะ
0: ค่ะลองดูนะคะ
2: โดนแดดด้วยนะคะโดนแดดด้วย
0: ค่ะเรียบร้อยนะคะ
3: ได้ค่ะคุณหมอค่ะขอบคุณมากเลยนะคะคุณหมอ
2: ขอบคุณค่ะขอบคุณ
0: ขอบคุณค่ะคุณแม่ไพเราะขอให้ดีขึ้นนะคะ
1: มากนะฮะ
0: ยังเปิดสายต่อนะคะ
1: ครับผม0227697718นะครับ0227697118น่าจะมีเวลาก่อนจะเบรกกันหนึ่งสายนะครับ
0: คำถามคล้ายๆกันค่ะอาจารย์คะคุณพรชัยถามมาบอกว่าคุณแม่อายุ85ปีมีโรคประจำตัวก็คือกระดูกพุนแล้วก็บางขับถ่ายไม่ปกติโดยเฉพาะท้องผูกไม่ถ่ายหลายวันให้ทานผลไม้ก็ไม่ค่อยได้ผลมีสมุนไพรใดที่ช่วยได้บ้างคะ
2: คือตัวส่วนใหญ่กระดูกคุณหมอก็จะให้แคลเซียมมา
0: ค่ะ
2: คุณหมอจะให้แคลเซียมมาแล้วผลข้างเคียงของแคลเซียมก็คือท้องผูก
0: ค่ะ
2: ก็คือท้องผูกเพราะฉะนั้นเรากินยาถ่ายเนี่ยกินยาถ่ายมันก็ช่วยได้บ้างไม่ได้บ้างในบางยี่ห้
0: อ
2: แต่เราสามารถดูกากใยอะค่ะเพิ่มกากใยเพิ่มผักใบเขียวพวกนี้มันก็จะช่วยได้ส่วนหนึ่ง
0: ค
2: ือเรากินแต่ยาถ่ายแต่ว่าอาหารเราไม่มีกากใยมันก็ไม่ถ่ายนะคะต้องเอาตัวอาหารที่มีกากใยปัดให้คุณแม่รับประทานด้วยก็จะช่วยได้ด้วยส่วนหนึ่งค่ะ
0: เขาถามว่านอกจากผักที่เราต้องกินเป็นกากใยแล้วมีผลไม้ด้วยช่วยได้ไหมคะ
2: ผลไม้ก็ช่วยได้ค่ะผลไม้พวกกลุ่มมะละกอพวกแก้วมังกรหรือพวกนี้ก็ช่วยได้ค่ะ
0: ค่ะก็แคลเซียมทำให้ท้องผูกเน
1: า
0: ะ
1: ครับ
0: ค่ะแล้ว
1: ครับมีสาย
2: เคียงของมันค่ะ
1: สุกันดาจากโคราชสวัสดีครับ
0: ค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
4: ค่ะดิฉันอยากเรียนถามอาจารย์ไข้เป็นไขมันอุดตันในท่อน้ำตานะคะคุณหมอก็จะผ่าทีนี้ดิฉันก็เลยไม่อยากผ่าค่ะเพราะว่าคุณหมอบอกแนวโน้มจะเป็นอนาคตอาจจะเป็นริดสีดวงในจมูกได
2: ้เดี๋ยวก่อนคุณสุกันดาเป็นอะไรนะคะ
4: ไขมันอุดตันในท่อน้ำตาค่ะ
2: อ๋อโอเคครับไขมันอุดตันที่ท่อน้ำตาคุณหมอก็จะผ่า
4: ทีนี้ดิฉันไม่อยากผ่าค่ะเพราะว่าอนาคตมันจะเป็นไอ้ฟิลิปซีดวงในจมูกค่ะ
2: คือโรคนี้ทิ้งไว้เดี๋ยวประมาณหัวตาเราจะเริ่มมีอาการบวมๆขึ้นมานะคะบวมหรือยังคะ
4: ยังค่ะ
0: ยังไม่บวมค่ะ
2: ไม่ได้ยิน
0: ยังไม่บวมค่ะ
4: โอ้ยังไม่บวม
2: ค่ะแล้วคุณจะตัดสินใจยังไงนะคะ
4: ก็ไม่อยากผ่าค่ะ
2: มันไม่ได้ผ่ามันไม่ได้ผ่าใหญ่นะคะมันเป็นผ่าเล็ก
4: ๆคุณหมอบอกว่าจะต้องเอาของแข็งนะคะแย่เข้าไปในโพรงจมูกด้านซ้ายเพราะดิฉันเป็นด้านขวาถูกไหมคะอันนี้อนาคตดิฉันถามว่าอนาคตมันจะเป็นริดสีดวงจมูกไหมคุณหมอบอกว่ามีโอกาสดิฉันก็เลยไม่อยากผ่า
2: เพราะมันเป็นท่อร่วมค่ะ
0: ถ้าเราโรคนี้เนี่ย
2: จริงๆคนที่มีภาวะน้ำตาไหลผิดปกติเนี่ยนอกจากท่อน้ำตาอุดตันแล้วเนี่ยมันยังกระตุ้นให้เกิดขนตาเราเกด้วยนะคะต้องคอยระมัดระวังด้วย
0: ขนตาเลยนะคะอาจารย
2: ์ขนตามันจะเกค่ะพอเข้าใจครับมันจะไม่อยู่ในทรงเดิมมันจะแทงม้วนกลับเข้าไปในตาเราอีก
0: อ๋อ
2: เขาเรียกขนตาเก
0: ตาเท
2: ค่ะใช่ มันไม่ตรงอะค่ะมันจะม้วนกลับมาใหม่เพราะว่ามันเริ่มจะมีถุงน้ำถุงน้ำตาลจะเริ่มอักเสบเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมันก็จะโตขึ้นมันก็จะโตขึ้นมันก็จะไปบังคับทำให้ขนตาเราเริ่มเกย์
4: มันจะโค้งก็ไปข้างในแทนที่มันจะออกมาข้างนอกถูกไหมคะขนตา
2: ถูกต้องค่ะแล้วก็กลับไปทิ้งไว้ถุงน้ำตาเราก็จะเริ่มอักเสบ
0: พระอาจารย์แนะนำให้ผ่าไหมคะ
2: แนะนำให้ผ่าค่ะแต่ว่ามันกลัวใช่ไหมเราพูดถึงเอาระแยงเข้าจมูกเราก็กลัวใช่แต
4: ่
2: คุณหมอเขาก็จะวางยาให้เรา
4: วางยาสรุปค
2: ่
4: ะ
2: ใช่ค่ะเขาไม่ให้เราฟื้นรู้สึกตัวละค่ะเราฟื้นมาอีกทีนึงเขาก็เสร็จแล้ว
0: ค่ะ
4: หมอก็บอกว่าคิดใหญ่เลยใช้เวลาประมาณ2-3 ชั่วโมงมันไม่เหมือนโรคไอ้โตเนื้อโตกระจุกนะ
2: คะใช่ค่ะใช่เพราะมันต้องผ่าส่วนเข้าไปด้านใน
0: ค่ะ
4: นะตอนนี้2-3 วันแรกนี้ถ้าเลือดออกทางจมูกนี่หมอบอกว่าเป็นเรื่องปกติไว้เอา
2: ใช่ค่ะ
4: ไอ้น้ำเย็นประคบแข็งประคบ12ชั่วโมง
2: เดี๋ยวเขาก็ให้ยาแก้ปวดให้อะไรเรามาด้วย
4: ไอ้นี้ดิฉันถามว่าแนวโน้มเราจะเป็นดิสิดวงจมูกไหมหมอบอกมีโอกาสดิฉันก็เลยยอมให้น้ำตามันไหลดีกว่าจะให้เลือดมันไหลในอนาคตอย่างนี้ค่ะตัดสินใจว่ามันยังไปถาม
2: คือในอนาคตมันมีเปอร์เซ็นต์ทำให้เราเป็นโรคอื่นๆได้
0: อ
2: ีกเนื่องจากว่ามันเป็นการอักเสบถ้าเราไม่ทำวันนึงเราก็ต้องทำคือยังไงคุณสุกันดาเลี่ยงลำบากเพราะว่าต่อไปถุงน้ำตามันจะเริ่มอักเสบแล้วมันจะเริ่มเป็นก้อนขึ้นที่บริเวณหัวตาถุงน้ำตาเริ่มอักเสบคราวนี้เราจะอยู่ในสถานะทนไม่ไหวทีนี้ต้องรอให้มันลดการอักเสบแล้วก็ผ่าอีกมันสุดท้ายเราก็จะเลี่ยงลำบาก
4: สรุปแล้วไอ้ตรงนี้ถ้าเรารักษาด้วยสมุนไพรมีวิธีไหมคะที่ว่าจะยับยั้งไอ้ตรงนี้นะฮะที่จะไม่ให้มันขยายตัวหรือรุนแรงยิ่งขึ้นอย่างนี้ค่ะอยากจะเรียนถามคุณหมอตรงนี้ค่ะ
2: เข้าใจคุณสุกันดานะคะทีนี้มันแค่ชะลอเฉยๆค่ะเพราะบางทีเนี่ยถ้ามันเริ่มเป็นแรกๆเนี่ยเราสามารถพอหายาได้แต่พอมันถึงขนาดที่ว่าจำเป็นต้องผ่าแล้วเนี่ยแล้วก็โพรงข้างในมันจะเริ่มใหญ่ขึ้นด้วยมันก็จะรักษาลำบากแล้วก็จะปิดโอกาสคุณสุกันดาในการที่จะรักษาให้ถูกต้องด้วย
4: สรุปแล้วคือแนะนำให้ผ่าอย่างเดียวใช่ไหมคะหมอ
2: ค่ะแนะนำให้ผ่าเพราะต่อไปถุงน้ำตาจะเริ่มอักเสบคุณสุกันดาจะยิ่งหนักไปกว่านี้อีก
4: น้ำตามันก็จะไหลมากกว่าเก่าอย่างนั้นใช่ไหมคะ
2: น้ำตาไหลมากเลยค่ะเชื้อโรคเข้าไปเกิดการอักเสบของถุงน้ำตาเนี่ยมันจะพบตุ่มนูนๆตรงหัวตานี่แหละพอเราใช้นิ้วกดตรงหัวตาบางทีมีหนองไหลออกมาในตาเลยพอกดออกมาหนองไหลออกมาไอ้ตุ่มนูนก็ยุบลงแล้วเดี๋ยวมันก็กลับมานูนเหมือนเดิมอีก
4: เหมือนตาเปย์ที่คุณโบทัศน์ที่เขาปินกันสมัยก่อนเขาเรียกตาเปย์อย่างนั้นถูกไหมฮะไอ้ที่นอน
2: ๆที่ว่าบางคนเขาบอกมันปวดแดงร้อนใช้สีเลยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราเลี่ยงตอนนี้สุดท้ายเดี๋ยวถุงน้ำตาอักเสบเราก็จะกดออกมามีหนองไหลออกมาที่ตาเราเดี๋ยวตาติดเชื้อต่อไปอีก
0: เสี่ยงกับการติดเชื้อค
2: ่
0: ะ
2: ใช่ค่ะ
4: โอเคค่ะ
2: ยังไม่รับผลตาที่จะเกเข้าไปทิ่มตาขาวเราอีก
0: ไปรักษา
4: ตอนนี้ก็หมอก็บอกว่าให้เอายามาหยดทุก3-4 เดือนก็ไปเจอคุณหมอแต่ถ้ามันรุนแรงกว่าเก่าก็ไปก่อนได้อย่างเงี้ย
0: ค่ะ
2: คุณสุกันดาคุณหมอยังไม่นัดผ่าเพียงแต่บอกว่าจะผ่าใช่ไหมคะ
4: ค่ะก็ลงคิวไว้6 เดือนที่แล้วนะคะตอนนี้พอถึงคิวเราปรากฏว่าไปนอนให้น้ำเกลือวันที่28 เดือนที่แล้วนะคะพร้อมที่จะเข้าห้องผ่าแล้วปรากฏว่ามีเด็กคลอดก่อนกำหนดมาเซ็งคิวไปถุงตาก็ไม่เปิดหมอก็เลยต้องรับเคสไอเด็กก่อนถูกไหมคะดิฉันก็เลยไม่ได้ผ่าถามว่าไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นก็เลยทีนี้ก็หลังจากนั้นมาเนี่ยดิฉันก็ไปพบหมออีกรอบนึงหลังจากนั้นอาทิตย์นึงไปถามว่าถ้าไม่ผ่าอนาคตมันจะบอดไหมคุณหมอก็บอกไม่บอดเพียงแต่ว่ามันเกิดความรำคาญ
2: ใช่ค่ะไม่บอดแน่นอนค่ะ
4: อันนี้ไอ้เราก็ไอ้คำว่าลำคาญนี่ค่ะจริงไม่ให้ดูแดดดูลมต้องใส่เป็นกันแดดตลอดโดนแอร์ก็ไม่ได้พัดล
0: ม
4: ก็ไม่ได้ยิ่งมันร้อนใช่ไหมฮะเราก็อยากโดนความเย็นมั่งมันก็ไม่ได้เลยอ่ะอยู่กับธรรมชาติ
2: อย่างนี้ไหมคุณสุกันดาอยู่โคราชใช่ปะ
0: อยู่โคราชค่ะ
4: ใช่ค่ะ
2: เดี๋ยวช่วงประมาณวันที่ถ้าไม่ผิดนะคะจะเป็นวันที่5หรือวันที่เท่าไหร่เสาร์อาทิตย์ที่10เดี๋ยวขอดูปฏิทินแป๊บนึงนะคะ
0: วันหยุดเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมคะอาจารย
2: ์เดือนกรกฎาค่ะวันที่11ค่ะวันที่11 12กรกฎาคม18 19 25 26จะอยู่ที่ขอนแก่น
0: ช่วงเดือนกรกฎา
2: คมพอแต่ถ้าคุณหมอนัดผ่าขอให้ผ่าเลยนะคะแต่ถ้าระหว่างที่รอคุณหมอรอคิวคุณหมอเนี่ยเราสามารถให้ยาเพื่อลดอาการอักเสบเนี่ยแล้วก็ยาต้านบางชนิดอ่ะให้ได้ก่อนแต่เราก็ให้ยาในท่อร่วมเหมือนกันท่อร่วมในที่นี้ก็คือเวลาเราหยอดตาก็ลงคอเวลาเราหยอดจมูกก็ลงคอเวลาเราหยอดหูก็ลงคอเพราะฉะนั้นเราก็เลยเรียกว่าท่อร่วมนั่นแหละค่ะที่คุณหมอก็บอกมีโอกาสเป็นนู่นเป็นนี่ไหมมีโอกาสเพราะว่าเดี๋ยวต่อไปถุงน้ำตาอักเสบจะเกิดหนองมันก็สามารถติดเชื้อในท่อร่วมได้ทั้งหมดก็ต้องคอยระมัดระวังด้วยแต่ว่าถ้าระหว่างรอคิวคุณหมอไปพบก่อนเราพอชะลอได้ก่อนแต่ยังแนะนำให้ผ่าอยู่ดีค่ะ
0: ค่ะอยู่โคราชไปขอนแก่นได้ไหมคะ
4: โอเควันที่11ใช่ไหมคะ
2: 11
4: กรกฎาค
2: ม11ใช่ค่ะเดือนกรกฎาค
4: ม11เสาร์อาทิตย์นะคะตรงกับเสาร์อาทิตย์ค่ะค่ะไปโรงพยาบาลขอนแก่นไปหาคุณหมอ
2: ใช
4: ่ที่โรงพยาบาลขอนแก่นเวลาไหนคะ
2: ไปที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ค่ะคณะสาธารณสุขศาสตร์ตรงลานจอดรถของคณะสาธารณสุขศาสตร์เนี่ยมองมาฝั่งตรงข้ามจะเขียนคำว่าสถานีวิจัยจะเขียนว่าสถานีวิจัยเรื่องของการแพทย์แผนไทยเราอยู่ที่อาคารนั้นค่ะเราอยู่ที่อาคารนั้นเฉพาะ
4: ช่วงเช้า
2: อาทิตย์เสาร์อาทิตย์สามเสาร
4: ์
2: จนถึงบ่ายสามโมงค่ะตั้งแต่เก้าโมงถึงบ่ายสามโมง
0: เป็นมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะไม่ใช่โรงพยาบาลขอนแก่นนะคะ
2: เข้าไปในมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะอยู่ตรงคณะสาธารณสุข
4: ศาสตร์ค่ะ
2: ค่ะตรงฝั่งลานจอดรถแล้วมองฝั่งตรงข้ามมาแค่ข้ามถนนนิดเดียวเองถนนแค่สองเลนข้ามถนน
4: ไปถาม
2: นึงก็จะเห็น
4: ไปถามหาอาจารย์พยายามหาอาจารย
2: ์ถามหาศูนย์แพทย์แผนไทยสถานีวิจัยศูนย์แพทย์แผนไทยของมหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะสาธารณสุขศาสตร
0: ์
4: ชื่ออาจารย์อะไรคะทูตอาจารย์เนตดาว
0: อาจารย์เนตดาวค่ะ
2: ใช่ค่ะแต่เข้าไปหาไปหาต้องไปหาที่นี่นะคะอย่าไปที่โรงพยาบาลนะไปหาตรงข้ามคณะสาธารณสุขศาสตร์ตรงข้ามกันจะมองเห็นสถานีวิจัยแพทย์แผนไทยเราอยู่ในสถานีวิจัยนะคะแล้วก็ถึงจะถามหาอาจารย์เนตดาวได้นะคะ
4: ค่ะค่ะ
0: นะคะ
2: ค่ะก็จะมีคนอยู่เยอะไปหมดเลยค่ะตรงนั้นจะมองเห็นคนเข้าไปรักษาเยอะ
4: ค่ะ
2: เขาจะรักษาทุกเสาร์อาทิตย์อยู่แล้ว
0: ตรวจก่อน
4: อ๋อไปตรงไปให้อาจารย์ตรวจก่อนแพทย์แผนไทย
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วเขาก็จะให้ยามาเลยมียาสำเร็จรูปเรียบร้อยเราไม่ต้องมานั่งทำเอง
4: อ๋ออย่างของที่ท่านอาจารย์พอบอกได้ไหมคะคร่าวๆว่าจะเป็นยาตัวไหนคะ
0: ต้องตรวจก่อนค่ะ
2: ต้องตรวจก่อนค่ะ
1: ไปก่อนนะครับ
0: ไปก่อนเนาะเดี๋ยว
1: ไปพบอาจารย์กันนั้น
4: อ
1: ๋
4: อต้องให้เบื้องต้นให้อาจารย์ตรวจก่อน
1: ครับผม
4: อาจารย์ใบมะตูมแบบโบราณเนี่ยอาจารย์เอาใบแห้งหรือใบสดเขาเรียกหมัดหมาดเอาทั้งรากทั้งต้นหรือว่าเอาทุกส่วนเลย
2: คือใบมะตูมที่เราใช้ใบขนาดกลางค่ะไม่แก่ไม่อ่อนใบไม่แก่ไม่อ่อนแล้วทำให้แห้งส่วนรากเราใช้รากส่วนปลายสุดไม่ต้องรากใหญ่ค่ะรากส่วนปลายสุดของรากของต้นมะตูมเราใช้ส่วนปลายของรากค่ะ
4: ลำต้น
2: ค่ะไม่ต้องไปเอาต้นใหญ่ไม่ต้องเอารากใหญ่ๆค่ะ
4: ต้นไม่เอาโน่ลำต้นโอเคใบ
2: เราใช้รากกับใช้ใบค่ะใช่ค่ะ
0: ถือโอกาสไปหาอาจารย์ด้วย
4: ค่ะค่ะนั่นน่ะที่กำลังจะให้เขาตัดเพราะมันโดนสายไฟสายมะตูมโบราณนะคะ
2: บน
4: ส
2: ูง
4: ตัวบนขาบ้าน
0: ไว้ไปพบอาจารย์นะคะ
4: ค่ะ
0: ค่ะขอบคุณนะคะ
2: ขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะสุขดา
0: ค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตพักกันก่อนสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชฏิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวง ระคือดวงใจไทย
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
8: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
9: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช็อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: ช่วงที่2นะครับของทั่วทิศถิ่นไทยยังคงเปิดสายคุยกับอาจารย์เนตรดาวนะครับโทรกันมาได้022769718นะครับ022769718คำถาม Facebook ล่าสุดนั้นมีคำถามว่า
1: สุดที่นี่
0: ครับผมถามว่ามียาสมุนไพรอะไรที่ช่วยละลายเสมหะให้กับผู้สูงอายุป่วยติดเตียงครับอาจารย์ผู้ป่วยอายุ94ปียังทานอาหารและดื่มน้ำทางปากได้อยู
2: ่คือยาละลายเสมหะที่ดีก็คือน้ำสะอาดนั่นแหละค่ะจะช่วยในเรื่องของลดอาการเข้มข้นของเสมหะได้แต่ว่าถ้าอยากให้ละลายดีตัวนี้แผนปัจจุบันก็มีนะคะก็ง่ายรับประทานง่ายดีแต่ของแผนไทยก็มีของแผนไทยจะใช้ชะเอ
1: ม
2: จะใช้ชะเอมน้ำผึ้งมะนาว
1: น้ำผึ้งมะนาว
2: ค่ะชะเอมน้ำผึ้งมะนาวก็คือเราก็จะต้องเอาชะเอมเทศอะค่ะชะเอมเทศเราหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปมาสัก15 กรัมค่ะมาสัก15 กรัมพอได้15 กรัมแล้วแบ่งครึ่งเก็บไปทำ2 ครั้งแล้วเราก็ใส่น้ำลงไปประมาณ2 ลิตรต้มให้ชะเอมนั่นน่ะออกรสชาติปลาแล่มหลังจากนั้นเก็บใส่ขวดเข้าตู้เย็นไปเลยแล้วพอเวลาเราจะใช้เราก็เอาน้ำผึ้งที่สะอาดนะคะต้องบอกก่อนนะต้องน้ำผึ้งที่สะอาดนะน้ำผึ้งที่เขาฆ่าเชื้อแล้วก็เอาน้ำของชะเอมและน้ำผึ้งน้ำมา1 แก้วกาแฟก็ได้ค่ะน้ำผึ้งประมาณ1 ช้อนชาคนให้ละลายใส่เกลือเล็กน้อยค่ะหลังจากนั้นบีบมะนาวบีบมะนาวยาจะออกหวานๆเปรี้ยวๆปลาแล่มก็จะเป็นยาละลายเสมหะที่ดีตัวหนึ่งบีบมะนาวใส่ลงไปให้ออกรสของมะนาวแล้วก็ควรบีบมะนาวขณะที่น้ำเย็นๆด้วยนะคะไม่ใช่ต้องไปอุ่นให้ร้อนไม่เอานะเพราะว่ามะนาวถ้าโดนความร้อนวิตามินซีในมะนาวก็จะหายไปควรจะบีบมะนาวในขณะที
1: ่
2: น้ำเย็นๆอยู
1: ่
2: แล้วก็รอให้อุณหภูมิปกติหลังจากนั้นค่อยๆจิบก็ได้ค่ะไม่จำเป็นต้องเป็นร้อนค่ะค่อยๆจิบไปเรื่อย
1: ๆ
2: ก็จะค่อยๆลดเสมหะขับเสมหะออกมาได้ดีมากขึ้นค่ะ
1: ค่ะก็ช่วยได้นะคะ
0: ครับมีสายมานะครับคุณประจินจากจังหวัดอุทัยธานีสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะจัดรายการทั้งสองสวัสดีค่ะคุณหมอ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
3: ค่ะอยากจะถามคุณหมอเรื่องเวลาตอนเช้าเนี่ยค่ะลุกขึ้นมาแล้วมาดัดหลังเนี่ยแล้วเขาจะหน้ามืดนะคะมันเกี่ยวกับอะไรคะเป็นทุกครั้งเลยค่ะ
2: ลุกขึ้นมาตอนเช้าแล้วมาดัดหลังเหรอคะ
3: ค่ะ
2: ดัดหลังหมายความว่าเงยหน้าขึ้นด้วยหรือเปล่าคะ
3: เงยค่ะเงยค่ะ
2: โอเคค่ะคืออย่างนี้ค่ะก่อนที่เราจะทำเนี่ยค่ะปกติเวลาที่เราตื่นตอนเช้าเนี่ยเราลุกขึ้นมาเนี่ยตอนนี้คุณประจิมอายุเท่าไหร่คะ
3: 72ค่ะ
1: เสียง
2: โอ้โหเสียงสาวจังเลยเสียงสาวมาก
1: เสียงสาว
2: ค่ะเพราะฉะนั้นเราตื่นจากที่นอนมาแล้วนั่งสักพักนึงก่อนค่ะใจเย็นๆหลังจากนั้นนั่งได้สักพักค่อยๆยืนค่ะแล้วลดกิริยาอาการก็คือการเงยคอจนสุดการเงยคอจนสุดเนี่ยอีกแนะนำว่าหลีกเลี่ยงเพราะเราพอเราเริ่มอายุเริ่มเพิ่มมากขึ้นนะคะกระดูกคออะไรพวกนี้ค่ะมันเริ่มมีปัญหาเราก็พยายามการแหงนคอจนสุดเนี่ยในผู้สูงอายุเราก็ห้ามอยู่แล้วใจเย็นๆแล้วก็ถ้าอยากทำจริงๆต้องค่อยๆทำทีละนิดในองศาที่เรารับได้แล้วก็ระวังเรื่องของความดันในยามเช้ามีความดันปกติอยู่ไหมคะ
3: เป็นความดันสูงค
2: ่
3: ะ
2: โอ้ยงั้นก็ยิ่งระวังหน่อยค่ะเพราะว่าความดันก็จะขึ้นในช่วงเช้าด้วยถึงเราทานยาความดันก็จะขึ้นเป็นปกติแล้วก็จะมีความดันขึ้นอีกครั้งในช่วงเย็นเพราะฉะนั้นการเหงนคอจนสุดก็หลีกเลี่ยงท่านี้ไปนะคะถ้าอยากจะบิดหลังบิดเอวทำช้าๆใจเย็นๆไม่ต้องทำเร็วนะคะเพราะว่ากระดูกหลังเราก็ยังมีปัญหาตามมาด้วยพอเราอายุเพิ่มขึ้นกล้ามเนื้อเราก็จะน้อยลงแล้วก็การประคองกระดูกหลังก็จะไม่ค่อยดีทำช้าๆค่อยๆบิดเอี้ยวตัวใจเย็นๆแล้วก็หลีกเลี่ยงพฤติกรรมการเหงนคอจนสุดไปข้างหลังนะคะหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงนะคะ
3: ค่ะค่ะค่ะยังว่าเป็นเทปคำที่ไรก็หน้ามืดทุกทีต้องหาที่ยึดทุกทีเลยค่ะ
2: ค่ะ
3: มันเกี่ยวกับอะไรเนาะยินดีอยากจะถามคุณหมอมาหลายวันแล้ว
2: ค่ะแล้วก็กระดูกคอด้วยค่ะรอดมาได้ก็ดีแล้วจะเย็นๆนะคะ
3: ค่ะค่ะคุณหมอขอบคุณคุณหมอค่ะขอบคุณที่เจนสอบด้วยค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: โอ้ย
0: เสียงใสทีเดียว
1: เสีย
2: งใสเลยค่ะ
1: แสดงว่าลุกขึ้นมาออกกำลังกายนะดัดหลัง
0: เป็นประจำ
1: แต่ว่าท่าที่ดัดเนี่ยมันดันเงยมากเงยหน้า
2: เงยองศาจนสุด
1: เงยมากไปนะอาจจะน่าม
2: ีปัญหาในผู้สูงอายุค
1: ่
2: ะ
1: ช้าๆต้องทำอะไรช้าๆ
0: คร
1: ับ อาจจะทำได้แต่ว่าอย่าเงยสุดใช่ไหมคะอาจารย
2: ์ค่อยๆไปค่ะ
1: ค่อยๆไป
2: ค่อยๆไปค่ะแล้วก็ช่วงเช้าเป็นช่วงที่ความดันเราขึ้นอยู่แล้วค่ะและช่วงเย็นก็เป็นช่วงที่ความดันเราขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นเขาก็เลยให้วัดความดันเช้ากับเย็นเพื่อให้ดูความดันของเราเป็นยังไงบ้างบางคนตื่นมายาความดันยังไม่ได้กินเลยค่ะเอาเลยค่ะเหวี่ยงออกกำลังกายเลยยังไงดูยาความดันให้เรียบร้อยก่อนนะคะ
1: ค่ะมีคุณยาย่าใจดีบอกว่าสมุนไพรตัวไหนบ้างช่วยแก้ปวดกล้ามเนื้อเวลายกของหนักค่ะเพราะว่าทำให้ปวดพยายามไม่ยกของหนักแต่ก็ลืมตัว
2: ส่วนใหญ่ตัวยาที่คลายกล้ามเนื้อลักษณะมีคุณสมบัติคล้ายเอ็นเซตคือถาวรเปรียง
1: ถาวรเปรียงค่ะ
2: ใช่ค่ะถาวรเปรียงแต่ถาวรเปรียงเนี่ยเนื่องจากมันมีคุณสมบัติคล้ายเอ็นเซตการกินอาจจะต้องดูบางท่านอาจจะมีปัญหาแสบกระเพาะอาหารก็ไปกินหลังอาหารก็ได้ค่ะ
1: ค่ะเป็นยาคลายกล้ามเนื้อแค่บรรเทานะคะ
2: ค่ะใช่ค่ะ
1: ค่ะมีสายเข้ามาค่ะอาจารย์
0: คุณแป๋วจากหนองคายสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
1: คุณแป๋วคะ
4: ค่ะ
1: ค่ะคุณแป๋ว
2: สวัสดีค่ะ
4: ยุคก่อนนี้ที่ยุคก่อนค่ะ
1: ค่ะคุณแป๋วว่าไงคะคุณแป๋ว
0: เด็กในพรวิทยุอยู
1: ่ค่ะคุยทางโทรศัพท์เลยค่ะ
4: ค่ะคือว่าอยากจะรบกวนถามอาจารย์ให้ดาว่าการที่เป็นโรคผังผืดเนี่ยมันสาเหตุเกิดจากอะไรมีวิธีป้องกันรักษาอย่างไรคะ
2: ผังผืดที่ไหนคะ
4: คะ
2: ผังผืดที่ไหนคะตอนนี้
1: เป็นพังผืดที่ไหนคะ
4: คืออยากทราบค่ะ
1: บริเวณไหนคะมือหรือว่าแขนขา
4: เคยไปผ่าตัดมาหลายปีแล้วผ่าตัดหลังน่ะ
1: หลังเหรอ
4: หมอบอกว่าคุณน่ะมีพังผืดมากนะอะไรอย่างนี้แต่ก็หลายปีมาแล้วล่ะค่ะวันนี้มันก็จะมีอาการชาอาการมือเราเวลาเรากำมือเราแบออกอะไรนี่มันเป็นกำยากอะไรแบยากเนี่ย
1: มือ
2: ที่ไปผ่าที่ไปผ่านี่คือทั้งหลังทั้งมือด้วยหรือเปล่าคะ
4: ตอนผ่านะไม่ได้ผ่าที่มือนะคะผ่าแต่ที่หลังเดี๋ยวได้หมอบอกว่าคุณน่ะมีผังผืดมากเลยนะไปอย่างนี้มาฉันเลยอยากทราบว่าผังผืดเนี่ยมันเกิดจากอะไรมันเป็นโรคหรือว่ามีวิธีการดูแลรักษาอย่างไรคะมียา
2: ค่ะโรคของผืดในแผนไทยก็มีค่ะแต่ว่าคนไข้น่าจะทำยากเราเรียกแผนไทยเราเรียกผังผืดว่ากิโลมากังมันเป็นหนึ่งในคำศัพท์เรียกกิโลมากังก็คือแปลว่าผังผืดนั่นแหละยาก็ถือว่าทำยากพอสมควรแต่ว่าต้องเป็นยาผงด้วยเพราะต้องโดนน้ำลายผังผืดเนี่ยอย่างในกรณีเราเป็นแผลค่ะเราเป็นแผลอะไรก็แล้วแต่เราก็จะเกิดแผลเป็นเหมือนกับเราผ่าอะไรก็แล้วแต่แผลเป็นนั่นก็กลายเป็นผังผืดเหมือนกันมันก็ยิ่งผ่ามากเท่าไหร่ผังผืดก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นเป็นเรื่องปกติอย่างตามข้อมือเราเนี่ยค่ะเราใช้งานมันมากหรือเกิดการบาดเจ็บมีการบาดเจ็บอะไรก็แล้วแต่ก็เกิดผังผืดได้เหมือนกันมันไม่ได้หมายความว่าผังผืดจะเกิดไม่ได้ผังผืดตามอุโมงข้อมือผังผืดตามร่างกายเราก็เกิดขึ้นได้ถ้าคนที่ผ่าตัดคลอดบ่อยๆก็เกิดผังผืดได้เหมือนกันคนที่ผ่าตัดหลังบ่อยๆผ่าครั้งแรกก็เกิดผังผืดเหมือนกันเพียงแต่ผังผืดของเราแต่ละคนดันสร้างไม่เหมือนกันแล้วแต่ปกติของร่างกายที่เป็นผู้สร้างค่ะ
4: มันละลายมียาละลายมันไหมคะผังผืด
2: ไม่ค่ะการกินยาเนี่ยเหมือนกับพอเลือดหล่อเลี้ยงได้ไม่ดีเท่าที่ควรร่างกายมันก็เกิดผังผืดขึ้นยาที่เราให้กินน่ะเราเรียกกิโลมากังหรือเรื่องยาของผังผืดเนี่ยเราก็จะค่อยๆส่งเลือดเข้าไปในระบบให้เกิดการเลี้ยงเพิ่มมากขึ้นยาก็จะอบร้อนๆหน่อยเพราะฉะนั้นมันก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งแต่พอผู้สูงอายุที่ผ่าตัดหลังบ่อยๆผังผืดก็จะยิ่งเพิ่มก็มากขึ้นตามการผ่าตัดแต่ละครั้งไปด้วยค่ะ
1: ค่ะ
4: ด้วยผ่าตัดหลัง2ครั้ง
2: ค่ะมันก็จะเพิ่มมากขึ้นเพียงแต่ผังผืดคนนี้อาจจะขึ้นน้อยหน่อย สารพืชของคุณแป๋วอาจจะขึ้นมากกว่าปกติร่างกายมันผู้ผลิตผู้สร้างก็ต้องคอยระมัดระวังแล้วก็อยู่ที่การกายภาพด้วยค่ะการกายภาพหลังจากที่เราผ่าตัดแล้วเหยียดยืดกล้ามเนื้อแล้วก็เป็นตัวช่วยหนึ่งที่ลดอาการสั่นฝืดได้ส่วนหนึ่งเหมือนกัน
4: ทำให้เราเหยียดยืดมือไม่ออกมันก็ต้องเกี่ยวกับผังผืดใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะผังผืดเนี่ยมันจะเป็นเส้นประสาทมันถูกเส้นประสาทมือค่ะถูกผังผืดมันรัดมันก็เลยทำให้เราเนี่ยมีปัญหาเราบางคนนะเริ่มมีผังผืดแล้วเนี่ยเราสามารถทดสอบได้ตัวเองคือถ้าเราทำท่าพนมมือใช่ไหมเหมือนเราทำท่าพนมมือแต่กลับกันเราเหมือนทำท่าพนมมือแต่เราเอาหลังมือค่ะมาแตะกันแล้วก็ทิ่มลงดินทิ่มลงพื้นนะคะเอาสองมือมาหลังมือเนี่ยมาทำท่าประกบกันแล้วก็ทิ่มลงพื้นนับ1 ถึง 60 วิ 1 ถึง 60ต้องเอาลงพื้นนะคะต้องชี้ลงพื้นแล้วก็ทำอยู่นับ1บางคนนับแค่30ก็ชามือแล้วค่ะมันก็สามารถทดสอบได้ว่าคุณเริ่มมีปัญหาเรื่องของอุโมงค์ข้อมือเริ่มมีปัญหาเรื่องของอุโมงค์ข้อมือที่ถูกผังผืดรัดเราก็ใช้ลูกประคบช่วยใช้น้ำมันนวดช่วยค่อยๆช่วยนวดบริเวณอุโมงค์ข้อมือแล้วก็ค่อยๆประคบไปเรื่อยๆจนออกกระทั่งปลายนิ้วแล้วก็คนที่มีภาวะอุโมงค์ข้อมือมีปัญหาเนี่ยมันก็จะทำงานข้อมือเวลางอกวาดบ้านถูบ้านซักผ้าบิดผ้าเปิดลูกบิดอะไรพวกนี้ก็จะมีปัญหาทำลำบากไปหมดเราต้องเริ่มจากอุโมงค์ข้อมือก็คือเริ่มจากลูกประคบก่อนประคบ
4: ล
2: ูกจากอุโมงค์ข้อมือ
4: ก็ตั้
2: งแต
4: ่ปัดยาใช่ไหมคะ
2: อะไรนะคะ
4: ลูกประคบแล้วก็นวดไปด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่เดี๋ยวนี้ในแพทย์แผนไทยค่ะเขามีการนวดเรื่องของผังผืดรัดข้อมือพวกนี้ได้ค่ะแล้วก็สามารถใช้ลูกประคบค่อยๆประคบบริเวณข้อมือแล้วก็อุ้งมือแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆจนกระทั่งออกปลายนิ้วมือหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่บิดงอตำยืดเช่นบิดผ้าอย่างเงี้ยเราเลี่ยงไปก่อนเปิดลูกบิดกวาดบ้านอะไรพวกอย่างเงี้ยค่ะเราก็หลีกเลี่ยงพฤติกรรมนี้ไปก่อนเพื่อให้เกิดการพักไม่อย่างนั้นเราจะปวดมากแล
1: ้
2: วปวดเนี่ยก็จะปวดแต่นิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางครึ่งนึงของนิ้วนาง
1: นะคะคุณแป๋ว
4: คะ
1: ค่ะเรียบร้อยนะคะ
4: ขอบคุณมากค่ะ
1: ขอบคุณค่ะคุณแป๋ว
0: คุณครับ
1: โทรมาจากหนองคายเลยนะคะต้องไปดูแลเรื่องของอุโมงค์ใช่ไหมคะอุโมงค์ข้อมือนะคะอาจารย์
2: ก็ตัวนี้มีหลังเยอะด้วยก็ทำให้มีผังผืดเพิ่มด้วย
0: เกี่ยวข้องกับหลังยังไงครับอาจารย
2: ์ก็หลังเวลาข้อกระดูกที่เรามีปัญหาคุณหมอก็ผ่าตัดข้อกระดูกหลังเรานี่แหละจะเสริมอะไรก็แล้วแต่เช่นหมอนปิ้นหรืออะไรพวกนี้เวลาหลังจากผ่าตัดแล้วมันก็เกิดรอยแผลเป็นเรื่องปกติที่จะมีผังผืดเพ
1: ีย
2: งแต่การกายภาพหลังจากที่เราผ่าค่ะที่คุณหมอให้กายภาพเราต้องกายภาพตามที่คุณหมอบอกเพ
1: ื
2: ่อทำให้เกิดการเหยียดยืดของมวลกล้ามเนื
1: ้อ
2: ม
1: ัน
2: ก็จะช่วยได้ส่วนหนึ่งเลย
1: ค่ะค่ะคำถามสั้นๆค่ะอาจารย์ตอบสั้นๆค่ะคุณอำนวยถามว่ากระเจี๊ยบแดงใบมีประโยชน์ไหมคะ

0: ากซอยก็ตรงเข้าไปบอกไปคลินิกการแพทย์แผนไทยถาวระมาอยู่ใกล้แยก44ค่ะเห็นแยก44เมื่อไหร่มองฝั่งตรงข้ามจะเห็นคลินิกถาวระการแพทย์แผนไทยวงเล็บข้างล่างว่าเนตรดาวก็เข้าไปได้เลยเป็นกำแพงสีขาวยาวๆค่ะเข้าไปในรั้วกำแพงนั่นแหละค่ะก
1: ็
0: จะพบหมอได้เลยค่ะ
1: ค่ะส่วนจะไปที่ขอนแก่นอาทิตย์หน้าหรือว่าเดือนหน้าเดี๋ยวค่อยมาประชาสัมพันธ์กันนะคะ
0: ได้ค่ะ
1: ค่ะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากๆค่ะ
0: ขอบพระคุณค่ะ
2: ครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับพอมานั้นเราสองคนและทีมงานลาไปก่อนนะครับวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับอรัญญาชมชื่นเกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดบริเวณท่อลอดถนนอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสทำให้นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียได้รับบาดเจ็บ2คนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเหตุหายไปแล้ว
6: โรคที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: เกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดบริเวณท่อลอดถนนอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสทำให้นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียได้รับบาดเจ็บ2คนโดยเจ้าหน้าที่ได้เข้าควบคุมพื้นที่และเร่งติดตามผู้ก่อเหตุ
8: พันเอกเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่าเกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดบริเวณท่อลอดถนนใกล้3แยกสะปอมฝั่งขาเข้าอำเภอตากใบพื้นที่บ้านไพรวันตำบลไพรวันอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเมื่อเวลาประมาณ 11:41 นของวันนี้เบื้องต้นมีนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียได้รับบาดเจ็บ2คนเจ้าหน้าที่ได้เร่งให้การช่วยเหลือหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้เข้าควบคุมพื้นที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรพร้อมประสานชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดและเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานและติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งนี้เหตุดังกล่าวส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยและการท่องเที่ยวในพื้นที่โดยเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างสืบสวนขยายผลหาสาเหตุและผู้เกี่ยวข้องพร้อมขอความร่วมมือประชาชนหากพบเบาะแสหรือบุคคลต้องสงสัยสามารถแจ้งสายด่วนกรมน.ภาค4ส่วนหน้าหมายเลข1341หรือหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ได้ตลอด24ชั่วโมง

0: ปฏิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: ฝ่ายค้านอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ต่อเนื่องชี้การจัดสรรงบยังไม่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศพร้อมตั้งข้อสังเกตการเพิ่มงบกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วาระแรกวันนี้ส.ส.ฝ่ายค้านต่างสลับกันอภิปรายโดยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ระบุว่าร่างงบประมาณยังไม่ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์สำคัญของประเทศทั้งการกระตุ้นกำลังซื้อการลงทุนอุตสาหกรรมใหม่การศึกษาสังคมสูงวัยเศรษฐกิจสีเขียวและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพราะมองว่าการจัดสรรงบประมาณยังขาดเป้าหมายที่ชัดเจนขณะที่นายภาคภูมิบุญประมุขส.ส.ตากพรรคกล้าธรรมตั้งข้อสังเกตว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้นร้อยละ 33.6 สูงกว่ากรอบที่รัฐบาลกำหนดพร้อมเรียกร้องให้ใช้งบประมาณอย่างโปร่งใสและทบทวนการตัดลดงบด้านเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมและงบจังหวัดซึ่งอาจกระทบการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นวาสนาสระเกศรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์ของจีนประกาศมาตรการจำกัดการส่งออกสินค้าไปยังบริษัทของญี่ปุ่นหลายสิบแห่งที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการนำไปใช้งานทางทหารกระทรวงพาณิชย์ของจีนประกาศเพิ่มบริษัทของญี่ปุ่นกว่า20แห่งเข้าไปในรายชื่อควบคุมการส่งออกและอีก20แห่งเข้าไปในรายชื่อเฝ้าระวังซึ่งรวมถึงบริษัทมิตซุย ENSผู้ผลิตอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนเทอร่าผู้แปรรูปเชื้อเพลิงนิวเคลียร์และหน่วยงานในเครืออีกหลายแห่งของบริษัทโอกิอิเล็กทริกอินดัสทรีโดยให้มีผลบังคับใช้ในวันนี้ซึ่งจะทำให้มีการตรวจสอบผู้ใช้งานปลายทางและการใช้งานอย่างเข้มงวดหากมีการส่งออกไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานทางทหารของญี่ปุ่นจะไม่ได้รับอนุญาตโดยเด็ดขาดขณะที่โฆษกกระทรวงพาณิชย์ของจีนกล่าวว่าญี่ปุ่นไม่มีท่าทีสำนึกผิดใดๆนับตั้งแต่มีการประกาศห้ามส่งออกสินค้า2วัตถุประสงค์ของจีนไปยังญี่ปุ่นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแต่กลับเร่งผลักดันลัทธิทหารรูปแบบใหม่ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
5: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
6: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
7: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
8: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไว้ด้วยกันนะครับ
7: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
8: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
9: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
8: หูแม่ไม่วัยรุ่นเลย
10: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอก การเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
8: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
10: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
11: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการคุณของแผ่นดินค่ะ
12: รายการคุณของแผ่นดินเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและสำนึกในแผ่นดินสยาม

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการคุณของแผ่นดินนะคะกับดิฉันวาสนาบัวทองรับหน้าที่ดำเนินรายการและอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังไปจนถึงเวลา 15:00 น.กันเช่นเคยนะคะคุณฟังค่ะคุณฟังคะคำว่าคุณของแผ่นดินก็เป็นคำที่มีความหมายงดงามสะท้อนถึงคุณงามความดีความเสียสละและการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมของคนไทยทุกคนนะคะไม่ว่าจะอยู่ในบทบาทใดอาชีพใดหากตั้งใจทำหน้าที่ของตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีความรับผิดชอบและคำนึงถึงประโยชน์ของบ้านเมืองก็ล้วนเป็นพลังสำคัญในการสร้างความมั่นคงและความเจริญให้กับประเทศชาตินะคะในยุคที่สังคมไทยกำลังเผชิญความเปลี่ยนแปลงมากมายค่ะการมีสำนึกในหน้าที่รู้รักสามัคคีเคารพกติกาและร่วมกันทำความดีเพื่อส่วนรวมยังคงเป็นรากฐานสำคัญที่จะช่วยให้สังคมไทยนะคะก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนค่ะและตลอดเวลาของรายการคุณของแผ่นดินนะคะก็จะนำเรื่องราวดีๆข่าวสารที่เป็นประโยชน์และแบบอย่างแห่งความดีงามมาฝากเพื่อร่วมกันส่งเสริมคุณค่าและแรงบันดาลใจในการเป็นพลังที่ดีของสังคมนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้รายการคุณของแผ่นดินจะมีเรื่องราวอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวไปติดตามรับฟังในช่วงหน้ากันค่ะช่วงนี้มาฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการกันก่อนค่ะ

พระพุทธศาสนาได้รับการอุปถัมภ์โดยสถาบันพระมหากษัตริย์มาตั้งแต่ครั้งพระเจ้าพิมพิสารในสมัยพุทธกาลประเทศไทยก็เช่นเดียวกันสถาบันพระพุทธศาสนาได้รับการทำนุบำรุงจากสถาบันพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจวบจนถึงปัจจุบันในทุกด้านจนเกิดเป็นมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมที่ร้อยความเป็นชาติเอาไว้โดยไม่อาจแยกจากกันได้เพราะพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงเป็นธรรมราชาพุทธมามกะผู้ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์พระพุทธศาสนาสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชระราชธิดาทรงยึดมั่นในพระปณิธานในการทรงงานเพื่อประชาชนพระองค์ทรงก้าวเดินตามรอยพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสารและต่อยอดโครงการต่างๆเพื่อความผาสุกของประสบการณ์นิกรพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะการให้โอกาสแก่ประชาชนได้เข้าถึงองค์ความรู้และทรัพยากรที่จำเป็นในการพึ่งพาตนเองได้ไม่ว่าจะในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ทุรกันดารส่งมุ่งมั่นที่จะเข้าไปช่วยเหลือและพัฒนาชีวิตของประชาชนในทุกมิติทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาการสาธารณสุขและการพัฒนาอาชีพหนึ่งในพระกรณียกิจที่สำคัญคือการทรงมีส่วนร่วมในการส่งเสริมโครงการต่างๆของมูลนิธิชัยพัฒนาและโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าการสานต่อพระราชปณิธานของพระมหากษัตริย์ไทยคือภารกิจอันสำคัญยิ่งที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนเสมอว่าการให้คือความสุขที่แท้จริงซึ่งเป็นกติประจำพระองค์ในการทรงงานเพื่อประชาชนทุกย่างก้าวที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชระราชธิดาทรงตามรอยพระบาทของสมเด็จพระบรมชนกนาถคือล้วนการทรงงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงขอตามรอยพระบาทที่สถิตในใจไทยตลอดกาล

พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระราชสวนีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ยืนหยัดความตั้งมั่นในพระราชหฤทัยที่จะปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการดูแลรักษาป่าไม้สนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรด้วยโครงการป่ารักน้ำที่เริ่มต้นจากการอนุรักษ์ป่าเพียงไม่กี่สิบไร่ในภาคอีสานจวบจนวันนี้ได้ขยายผลเป็นกว่าแสนไร่รวมทั้งเป็นต้นแบบโครงการอื่นๆที่สร้างจิตสำนึกให้คนและป่าอยู่ร่วมกันฉันจะสร้างป่านับเป็นพระราชปณิธานที่สร้างความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ทุกชีวิตบนผืนแผ่นดินไทย

ช่วงนี้คุณผู้ฟังยังอยู่ในช่วงของรายการคุณของแผ่นดินอยู่นะคะมาติดตามรับฟังข่าวที่น่าสนใจกันบ้างค่ะคุณผู้ฟังเป็นเรื่องเกี่ยวกับนายกรัฐมนตรีนะคะประกาศเดินหน้าปราบปรามยาเสพติดเต็มกำลังชวนประชาชนร่วมเป็นหูเป็นตาภายใต้แนวคิดรวมพลังไทยต้านภัยยาเสพติดค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวคำปราศัยเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกพุทธศักราช2569กล่าวว่าแม้คำว่ายาเสพติดจะเป็นคำที่ทุกคนได้ยินจนชินชาแต่เมื่อปัญหายาเสพติดเข้ามาอยู่ในครอบครัวย่อมสร้างความทุกข์ความสูญเสียจึงเป็นเหตุผลสำคัญนะคะที่รัฐบาลให้ความสำคัญสูงสุดกับปัญหายาเสพติดและมุ่งมั่นร่วมกับนานาประเทศในการกำจัดยาเสพติดให้หมดไปจากสังคมนะคะทั้งนี้ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติกำหนดให้วันที่26มิถุนายนของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกโดยประเทศไทยในฐานะเป็นประเทศสมาชิกได้ประกาศเจตนารมณ์และดำเนินการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดร่วมกับประชาคมโลกอย่างต่อเนื่องโดยมีทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนร่วมกันรณรงค์อย่างจริงจังค่ะนายกรัฐมนตรีย้ำว่ารัฐบาลกำหนดให้การจัดการกับปัญหายาเสพติดเป็นภารกิจที่สำคัญและเร่งด่วนและในปีนี้จะเดินหน้ามาตรการเชิงรุกอย่างเข้มข้นในทุกมิติตั้งแต่การสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดนแบบเบ็ดเสร็จการปราบปรามและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและการปราบปรามเครือข่ายผู้มีอิทธิพลตลอดจนการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดอย่างมีประสิทธิภาพผ่านนโยบาย1อำเภอ1ศูนย์บำบัดเพื่อเปลี่ยนผู้เสพให้กลับมาเป็นคนดีของสังคมนะคะพร้อมกันนี้นะคะนายกรัฐมนตรีขอให้พี่น้องประชาชนร่วมเป็นภาคีเครือข่ายความปลอดภัยภายใต้แนวคิดรวมพลังไทยต้านภัยยาเสพติดโดยหากพบเห็นความผิดปกติหรือเบาะแสยาเสพติดในชุมชนสามารถแจ้งข้อมูลที่สายด่วนปปส.1386เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการอย่างเร่งด่วนนะคะนายกรัฐมนตรีได้กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่และทุกภาคส่วนที่ร่วมปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างเข้มแข็งพร้อมขอบคุณประชาชนที่ร่วมเป็นพลังสำคัญทำให้ประเทศไทยปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืนค่ะ

ค่ะช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวที่น่าสนใจกันอีกสักข่าวนะคะคุณผู้ฟังกับช่วงของรายการคุณของแผ่นดินนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสภากลาโหมเดินหน้าขับเคลื่อน3นโยบายเร่งด่วนยกระดับความมั่นคงควบคู่คุณภาพชีวิตประชาชนค่ะพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานการประชุมสภากลาโหมครั้งที่4/2569เพื่อติดตามการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญด้านความมั่นคงของประเทศโดยมีปลัดกระทรวงกลาโหมผู้บัญชาการเหล่าทัพและสมาชิกสภากลาโหมเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้กล่าวขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีรวมทั้งเปิดเผยผลการเข้าร่วมประชุม IISS แสงกรีลาไดอะล็อกครั้งที่23ที่ประเทศสิงคโปร์ซึ่งได้หารือกับรัฐมนตรีกลาโหมและผู้นำด้านความมั่นคงจาก7ประเทศเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างประเทศที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้าการดำเนินนโยบายเร่งด่วน3เรื่องได้แก่การพัฒนาพื้นที่ความมั่นคงชายแดนภายใต้แนวคิดน้ำไหลไฟสว่างทางดีมีสัญญาณโทรศัพท์โดยเร่งพัฒนาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้ำระบบไฟฟ้าและสัญญาณโทรศัพท์รวมทั้งติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่ห่างไกลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของกำลังพลและประชาชนในพื้นที่ชายแดนนะคะด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเตรียมจัดงานไทยเดฟส์เอ็กซ์2026ระหว่างวันที่8-10 กรกฎาคม2569เพื่อเป็นเวทีความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษาและหน่วยงานวิจัยในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านความมั่นคงขณะที่นโยบายทหารอาสามีการปรับปรุงกฎหมายและแนวทางดำเนินงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบทหารกองประจำการแบบสมัครใจพร้อมพัฒนาสวัสดิการและโอกาสด้านอาชีพเพื่อจูงใจเยาวชนค่ะและนอกจากนี้นะคะที่ประชุมยังติดตามสถานการณ์ความมั่นคงตามแนวชายแดนพร้อมย้ำให้ทุกหน่วยบูรณาการการปฏิบัติงานผ่านศูนย์บูรณาการด้านความมั่นคงชายแดนหรือสบค.ชด.เพื่อให้การบริหารจัดการสถานการณ์เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพรวมถึงเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณการติดตามความพร้อมด้านยุทโธปกรณ์และสนับสนุนภารกิจป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของรัฐบาลอย่างเต็มกำลังค่ะพลโทอดุลย้ำว่ากระทรวงกลาโหมจะเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลอย่างต่อเนื่องภายใต้หลักการความมั่นคงของชาติต้องเดินควบคู่กับความมั่นคงของประชาชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการป้องกันประเทศและเตรียมความพร้อมรับมือกับความท้าทายด้านความมั่นคงในอนาคตค่ะ

คุณผู้ฟังคะเวลาของรายการคุณของแผ่นดินเวลาหมดลงอีกแล้วนะคะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะที่ติดตามรับฟังรายการนี้มาจนถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะคะพบกับรายการคุณของแผ่นดินได้ใหม่ในวันจันทร์หน้าค่ะเวลา 14:07 น.โดยประมาณหลังจากจบข่าวต้นชั่วโมงจนถึงเวลา 15:00 น.นะคะก็ขอให้คุณฟังทุกท่านมีความสุขมากๆค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันวาสนาบัวทองพร้อมทีมงานสวทกระบี่ทุกคนลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศ
1: ผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
4: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยืนยันปัญหาการว่างงานไทยยังไม่วิกฤตแต่ต้องพัฒนาทักษะใหม่ขยายตลาดแรงงานต่างประเทศรวมถึงเตรียมรับมือผลกระทบจากปัญญาประดิษฐ
7: ์การประชุมวุฒิสภาวันนี้ในแพทย์เปรมศักดิ์ พิยุระสมาชิกวุฒิสภาตั้งกระทู้ถามถึงปัญหาการว่างงานและการจ้างงานโดยนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานชี้แจงว่าสถานการณ์การว่างงานของไทยยังไม่อยู่ในระดับที่เป็นอันตรายแต่ปัญหาหลักคือความไม่สอดคล้องระหว่างทักษะแรงงานกับตำแหน่งงานที่มีอยู่จึงต้องเร่งพัฒนาทักษะใหม่อย่างต่อเนื่องพร้อมระบุกระทรวงแรงงานกำลังขยายตลาดแรงงานต่างประเทศไปยังประเทศใหม่ๆเช่นแคนาดาและอิตาลีหลังสถานการณ์ตะวันออกกลางเริ่มคลี่คลายและเดินหน้าพัฒนาทักษะแรงงานภายในประเทศผ่านโครงการเรียนได้งบจบได้งานซึ่งเตรียมบรรจุในงบประมาณปี2570ส่วนการรับมือผลกระทบจากปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เห็นว่าไทยต้องปรับตัวและพัฒนาทักษะแรงงานให้สอดรับเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและขีดความสามารถของแรงงานในระยะยาววาสนาตระเกตรายงาน
6: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเร่งดูแลนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียจำนวน2คนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุลอบวางระเบิดที่อำเภอตากใบขณะที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุและเข้าตรวจสอบอย่างละเอียด
8: พันเอกเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยความคืบหน้าเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดบริเวณท่อลอดถนนใกล้3แยกสปอมฝั่งขาเข้าอำเภอตากใบพื้นที่บ้านไพรวันตำบลไพรวันอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสส่งผลให้นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียได้รับบาดเจ็บ2คนโดย

0: ไปทั้งสองคนรู้สึกตัวดีและถูกนำส่งโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์เพื่อรับการรักษาอย่างเร่งด่วนล่าสุดนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสมอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดลงพื้นที่เยี่ยมอาการผู้บาดเจ็บพร้อมกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลและอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่เนื่องจากผู้บาดเจ็บเป็นนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงตำรวจชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดและเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานได้ปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุและเข้าตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานและเร่งติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนออกแถลงการชี้แจงกรณีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินถูกเจ้าหน้าที่ประเทศออสเตรเลียควบคุมตัวระหว่างปฏิบัติหน้าที่ณเมืองเมลเบิร์นอยู่ระหว่างประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบข้อเท็จจริงและพร้อมให้ความร่วมมือตามกระบวนการทางกฎหมาย
2: ฝ่ายภาพลักษณ์องค์กรบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนออกเอกสารชี้แจงกรณีมีกระแสข่าวพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินถูกเจ้าหน้าที่ของประเทศออสเตรเลียควบคุมตัวระหว่างปฏิบัติหน้าที่ณเมืองเมลเบิร์นหลังตรวจพบมีการนำเข้ายาเสพติดประเภทเฮโรอีนโดยการบินไทยระบุว่าขณะนี้ได้รับรายงานเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วและกำลังประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศไทยและออสเตรเลียอย่างใกล้ชิดเพื่อรับทราบข้อเท็จจริงและพร้อมให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตามกระบวนการทางกฎหมายอย่างเต็มที่เบื้องต้นคาดว่าเป็นกรณีที่เกี่ยวข้องกับพนักงานรายบุคคลซึ่งกำลังเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมของออสเตรเลียโดยบริษัทได้ประสานงานเพื่อให้พนักงานได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมายแล้วบริษัทขอยืนยันว่ามีมาตรการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของลูกเรือทุกคนอย่างเคร่งครัดโดยห้ามให้พนักงานครอบครองนำเข้าหรือขนส่งยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดหากพบพนักงานกระทำความผิดจริงบริษัทจะดำเนินการลงโทษขั้นเด็ดขาดทันทีนุพศรแก้วคำรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ค่ะ
3: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
5: เมื่อการรักษาไม่ใช่แค่การหายจากอาการที่เป็นอยู่แต่คือการดูแลความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวโรงพยาบาลคูณวัฒนาแพทย์จะเปิดให้บริการกลางเดือนมีนาคมนี้ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลแบบประคับประคองและมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพราะทุกช่วงเวลาของผู้ป่วยและครอบครัวมีความหมายเราพร้อมดูแลให้ทุกๆวันของคุณงดงามมีความสุขที่สุดในบรรยากาศอบอุ่นก้าวข้ามข้อจำกัดของโรงพยาบาลให้ความรู้สึกเหมือนได้พักอยู่ที่บ้านโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์อยู่ติดกับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์เคียงข้างคุณและคนที่คุณรักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์075-812-555กระบี่ขอเชิญร่วมงานมหาสงกรานต์ไทยๆกระบี่2569กระบี่วอเตอร์เฟส2026 2-14 เมษายนณลานหน้าศาลากลางจังหวัดกระบี่ชมนิทรรศการเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีวันที่10เมษายนร่วมพิธีส่งน้ำพระพุทธสีหิงและร่วมสร้างพลังศรัทธาครั้งประวัติศาสตร์พิธีรำสมโภชโดยนางรำจากทุกอำเภอของจังหวัดกระบี่กว่า 2,400 คนรับชมการแสดงบนเวทีตลอดงานตั้งแต่คืนวันที่3ถึง12เมษายนและชิมช็อปสินค้าโอท็อปจากทั่วไทยร่วมก่อเจดีไซน์แต่งกายผ้าไทยใส่สนุก
6: เสริมสีสันสงกรานต์ในมหาสงกรานต์ไทยๆกระบี่2569กระบี่วอเตอร์เฟส2026 2-14 เมษายนณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดกระบี่ร่วมสืบสานมรดกไทยถิ่นอันดามันให้สงกรานต์กระบี่ปีนี้ชุ่มฉ่ำใจไปด้วย

0: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
1: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
2: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
0: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไว้ด้วยกันนะครับ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
4: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
3: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
5: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
0: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
6: ก่อนติดทุกความเคลื่อนไหวสดใหม่ใกล้ชิดประชาชนในรายการรอบวันทันข่าว
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรอบวันทันข่าวประจำวันที่29มิถุนายน2569ซึ่งมีข่าวที่น่าสนใจดังนี้ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่กำชับทุกหน่วยเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงนายอังคูลศิลาเทวากูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่กำชับทุกอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยติดตามสถานการณ์สภาพอากาศอย่างใกล้ชิดหลังกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนช่วงระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2569ฝั่งทะเลอันดามันจังหวัดกระบี่มีความเสี่ยงเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่สั่งการให้ทุกหน่วยงานเตรียมกำลังพลเครื่องจักรเครื่องมือและอุปกรณ์กู้ภัยให้พร้อมปฏิบัติการตลอด24ชั่วโมงพร้อมเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ลุ่มต่ำและบริเวณใกล้ทางน้ำไหลผ่านเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีหากเกิดสถานการณ์พร้อมกันนี้ขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและการแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดวางแผนการเดินทางด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยขณะที่ชาวเรือควรใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือและเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงระหว่างวันที่29มิถุนายนถึง3กรกฎาคมนี้เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนประจำปีพ.ศ. 2569กิจกรรมอบรมภาคีเครือข่ายแกนนำเด็กและเยาวชนค่ายเมล็ดพันธุ์ดีกระบี่มุ่งผลักดันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชนวันนี้ที่โรงแรมดิวาน่าพลาซ่ากระบี่อ่าวนางตำบลอ่าวนางอำเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่นายสุวิทย์สุริยวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนประจำปีพ.ศ. 2569 กิจกรรมอบรมภาคีเครือข่ายแกนนำเด็กและเยาวชนค่ายเมล็ดพันธุ์ดีกระบี่โดยมีนายสุกายจันอ่อนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทะเลในนามของผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการสำหรับโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนประจำปีพ.ศ. 2569กิจกรรมอบรมภาคีเครือข่ายแกนนำเด็กและเยาวชนค่ายเมล็ดพันธุ์ดีกระบี่เป็นการบูรณาการร่วมกันกับภาคีเครือข่ายในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น12หน่วยงานประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทะเลองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนมองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเขนองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนานองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบอยาเทศบาลตำบลกระบี่น้อยเทศบาลตำบลทรายขาวเทศบาลตำบลเขาพนมเทศบาลตำบลคลองพลพัฒนาเทศบาลตำบลคลองหินและเทศบาลตำบลคลองพลและมีภาคีเครือข่ายร่วมลงนาม MOU อีก4หน่วยงานประกอบด้วยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกระบี่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่และเทศบาลตำบลคลองยางรวมทั้งสิ้น16หน่วยงานโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยปลูกฝังอุดมการณ์รักสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เพื่อบูรณาการเครือข่ายการทำงานด้านเด็กและเยาวชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีเครือข่ายเพื่อให้เด็กและเยาวชนทราบถึงสิทธิบทบาทหน้าที่ของสภาเด็กและเยาวชนเพื่อให้เด็กและเยาวชนเรียนรู้รูปแบบแนวทางการดำเนินชีวิตตามรอยเศรษฐกิจพอเพียงและเตรียมความพร้อมในการใช้ชีวิตในยุค 4.0 เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงจิตสาธารณะการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์และรู้เท่าทันสถานการณ์ตามช่วงวัยสำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน156คนเป็นตัวแทนเด็กและเยาวชนจากพื้นที่ต่างๆ12แห่งจำนวน120คนและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและครูพี่เลี้ยงจำนวน36คนโดยกำหนดจัดกิจกรรมระหว่างวันที่29ถึง30มิถุนายน2569ด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่กล่าวว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านงานเด็กและเยาวชนซึ่งเด็กและเยาวชนเป็นกลุ่มบุคคลหนึ่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากเด็กในวันนี้จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าการนำกิจกรรมมาเป็นตัวขับเคลื่อนจะช่วยลดช่องว่างการเกิดปัญหาสังคมและส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องให้เด็กได้กล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออกและผู้ที่ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นตัวแทนเด็กและเยาวชนในพื้นที่ต่างๆในการเชื่อมต่อข้อมูลและเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ในด้านต่างๆสร้างภาวะผู้นำและต้นแบบการใช้ชีวิตในสังคมปัจจุบันและสามารถนำไปประยุกต์กับการทำงานในอนาคตได้พัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่ปั้นกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตสู่ธุรกิจชุมชนขน5โมเดลเด็ดสร้างรายได้ที่ยั่งยืนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่หรือพช.กระบี่สตาร์ทเครื่องยกระดับเศรษฐกิจฐานรากจัดประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมกิจกรรมเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตระดับจังหวัดณห้องประชุมปลายพญาชั้น2ศาลากลางจังหวัดกระบี่เพื่อเปลี่ยนบทบาทกลุ่มออมทรัพย์จากออมเงินสู่การเป็นทุนสร้างอาชีพสร้างรายได้อย่างยั่งยืนซึ่งมีคณะกรรมการเครือข่ายทั้งระดับจังหวัดอำเภอและผู้แทนกลุ่มออมทรัพย์เข้าร่วมระดมสมองกว่า50คนการขับเคลื่อนในครั้งนี้กรมการพัฒนาชุมชนได้นำโมเดลธุรกิจชุมชนยุคใหม่มาให้เครือข่ายเลือกนำไปลงทุนเพื่อสร้างอาชีพและรายได้ประกอบด้วยโมเดลร้านกาแฟชุมชนยกระดับวัตถุดิบท้องถิ่นสู่ร้านเครื่องดื่มสุดชิลโมเดลนวดเพื่อสุขภาพและสปาความงามจับกระแสการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพโมเดลด้านการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มมูลค่าสินค้าชุมชนไม่ให้ล้นตลาดโมเดลแปรรูปผลิตภัณฑ์เสริมความงามเปลี่ยนสมุนไพรพื้นบ้านเป็นสินค้าพรีเมียมโมเดลซีโร่เวสเตอร์ออกแบบและจัดการผลิตภัณฑ์ เพื่อลดของเสียอย่างเป็นระบบควบคู่กับการรักโลกนอกจากนี้ยังมีการแชร์แนวความคิดการบริหารจัดการเครือข่ายให้ประสบความสำเร็จจากกลุ่มทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านคลองไร่หมู่ที่6ตำบลคลองยาอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่และทิศทางการขับเคลื่อนทุนชุมชนให้สอดรับกับปีงบประมาณพ.ศ. 2569พักสักครู่นะคะช่วงหน้าจะพบกับช่วงรอบวันบริการค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอน้อมสำนึกในพระเมตตาคุณพระกรุณาธิคุณในสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสนอธรรมะประดับใจ
1: ทุกคนเมื่อยังไม่หลับยังตื่นอยู่จะหลีกเลี่ยงอาการอย่างหนึ่งไม่พ้นนั่นคือต้องคิดต้องใช้ความคิดความคิดจึงเป็นสิ่งคู่ไปกับความดำรงชีวิตอยู่ของทุกคนและความคิดนี้มีอำนาจมากถ้าเป็นความคิดดีก็จะเป็นอำนาจในทางดีเป็นอำนาจที่ดีแต่เป็นความคิดไม่ดีก็จะเป็นอำนาจในทางไม่ดีเป็นอำนาจที่ไม่ดีดังนั้นจึงควรให้ความใส่ใจเกี่ยวกับความคิดให้มากให้เป็นความคิดดีๆที่ถูกต้องไม่ควรปล่อยประละเลยในการใช้ความคิดคือไม่ควรปล่อยให้คิดเรื่อยเปื่อยไปตามชอบหรือไปตามอารมณ์ต้องการจะคิดอะไรอย่างไรก็ไม่พินิจพิจารณาปล่อยไปเรื่อยๆผิดบ้างถูกบ้างดีบ้างชั่วบ้างเช่นนี้ไม่ถูกต้องไม่เป็นการบริหารจิตต้องพยายามควบคุมการใช้ความคิดให้ดำเนินไปอย่างถูกต้องดีงามตามเหตุผล
0: ธรรมะประดับใจโดยสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก
2: สื่อออนไลน์เครื่องมือเปลี่ยนชีวิตใช้ให้ถูกทางคุณจะได้เรียนรู้เพิ่มโอกาสสร้างรายได้และเชื่อมต่อโลกในทุกมิติแต่ทุกโอกาสมีความเสี่ยงอย่างเฟกนิวการแห่งแกล้งออนไลน์และภัยไซเบอร์ที่อาจทำให้คุณและคนรอบข้างเดือดร้อนได้เลือกใช้สื่ออย่างระมัดระวังคิดก่อนแชร์ตรวจสอบข้อมูลก่อนเชื่อเพื่อให้สื่อออนไลน์ช่วยสร้างประโยชน์ไม่ใช่โทษสื่อออนไลน์อยู่ที่คุณเลือกใช้ให้ฉลาดและสร้างสรรค์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
3: รอบวันบริการ
4: พยากรณ์อากาศประจำวันที่29มิถุนายน2569ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงยะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด22-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรจบข่าวพยากรณ์อากาศนะคะจากนี้ไปเป็นข่าวบริการค่ะสายวิ่งห้ามพลาดแม่เมาะฮาล์ฟมาราธอนครั้งที่33เปิดรับสมัครแล้ววันนี้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เชิญชวนนักวิ่งและผู้รักสุขภาพร่วมงานแม่เมาะฮาล์ฟมาราธอนครั้งที่33งานวิ่งประจำปีที่ได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่องและถือเป็นหนึ่งในสนามวิ่งที่สวยที่สุดของประเทศไทยงานนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดจากพลังงานสู่แรงก้าวจากแหล่งผลิตไฟฟ้าสู่สนามวิ่งของผู้ไม่หยุดวิ่งเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้สัมผัสประสบการณ์วิ่งท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามของอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางบนเส้นทางที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก World Athleticroad race label สะท้อนถึงคุณภาพสนามวิ่งระดับนานาชาติและนับเป็นสนามแห่งเดียวในภาคเหนือที่ได้รับการรองรับดังกล่าวสำหรับระยะทางในการแข่งขันมีให้เลือกทั้งหมด3ระยะได้แก่ระยะฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กิโลเมตรเหมาะสำหรับนักวิ่งที่ต้องการทดสอบความอึดบนเส้นทางมาตรฐานระยะมินิมาราธอน 10 กิโลเมตรสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาศักยภาพและความแข็งแรงของร่างกายระยะฟันรัน5กิโลเมตรเปิดโอกาสให้ทุกคนเข้าร่วมได้ทั้งมือใหม่และครอบครัวงานนี้จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่25ตุลาคม2569ณการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแม่เมาะอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางสมัครได้แล้ววันนี้ถึงวันที่31สิงหาคม2569ทางเว็บไซต์thairun.com หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebookแม่เมาะฮาล์ฟมาราธอนทั้งนี้งานดังกล่าวยังช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในพื้นที่จังหวัดลำปางกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นและสร้างแรงบันดาลใจให้ประชาชนหันมาใส่ใจสุขภาพมากยิ่งขึ้นแม่เมาะฮาล์ฟมาราธอนจึงไม่ใช่เพียงแค่การแข่งขันวิ่งแต่ยังเป็นเวทีที่รวมพลังของผู้รักสุขภาพและธรรมชาติไว้ด้วยกันอย่างแท้จริงด้วยสำนักงานขนส่งจังหวัดกระบี่มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีจำนวน1อัตราค่าตอบแทน 16,700 บาทโดยจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งได้รับประกาศบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปวส.ในสาขาวิชาการบัญชีหรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคารโดยมีระยะเวลาการจัดจ้างตั้งแต่วันที่เริ่มจ้างจนถึงวันที่30กันยายน2569และจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้างตามหลักเกณฑ์ที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดโดยสัญญาจ้างคราวละไม่เกิน1ปีงบประมาณทั้งนี้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบริหารงานทั่วไปสำนักงานขนส่งจังหวัดกระบี่เลขที่192หมู่ที่7ตำบลสายไทยอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ตั้งแต่วันที่29มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2569ในวันและเวลาราชการหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดกระบี่โทรศัพท์หมายเลข07561-2857หรือ0917077161จบข่าวนางสาวสุดารำพึงนิดผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ควบคุมการผลิตนายสุริยันประทุมมาศช่างเทคนิคควบคุมเสียงอรพินเกียรติวิชัยดิษฐ์อ่านสวัสดีค่ะ
5: คุณยายครับนี่อายุเท่าไรแล้วครับแข็งแรงจัง
6: อายุ80แล้วค่ะ
5: ผมเห็นคุณยายชอบทำบุญตลอดเวลานุกเนื้อใบเจยไม่เหมือนคนอายุ80คุณยายทำเปลือกครับให้มีสุขภาพจิตดีดี
6: คือเราช่วยมาแล้วนะแต่ถึงป่อนี่ยัง80เร็วทั้งข้านมันก็ต้องร่วงรวยเป็นธรรมดาถ้ายังมีชีวิตอยู่ทำดีทำบุญไปมีสองอย่างนี่ความดีกับความชั่วที่ผ่านติดตัว
5: สุขภาพจิตดีคือหัวใจของผู้สูงอายุสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
7: ริ่มจากการลงมือทำลงมือออกกำลังกายสร้างรากฐานของสุขภาพที่แข็งแรงครับก
8: ็
7: มีมวยไทยมีกอล์ฟมีวิทยาศาสตร์ของการกีฬาเข้ามาผสมผสานครับในวันที่2เป็นธีมของ Nutrition and Longevity ก็เราต้องมีการกินสิ่งเสริมเข้าไปครับ
8: โภชนาการ
7: เราทั้งโภชนาการก็เน้นในเรื่องอาหารคือยาแล้วก็ในพวกวิตามินต่างๆที่จะกินเสริมเข้าไปในวันที่2นี้จะเน้นการให้คุณหมอได้นักวิทยาการนักผู้บรรยายครับกับคุณหมอในโรงพยาบาลชั้นนำในคลินิกชั้นนำเช่นโรงพยาบาลกรุงเทพ BDMS ภูเก็ตนะครับแล้วบำรุงราษฎร์โรงพยาบาลมอมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครับก็ได้มาให้ความรู้ของทั้งนักท่องเที่ยวแล้วก็ภาคประชาชนวันที่3 Wellness and Lifestyle Wellness ที่ทุกท่านรู้ทราบกันอย่างดีก็คือสปาการนวดการอยู่ในสถานประกอบในโรงแรมฮะในโรงแรมชั้นนำ5ดาว
8: ครับ
7: มีการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างไรในจังหวัดภูเก็ตสร้างสมดุลให้กับชีวิตครับแล้วก็ในวันนี้นี่เองเราก็มีการทำธุรกิจครับเรามี business matching กิจกรรมสำคัญคือเราเชิญ tour operator agent จากกรุงเทพมาเลเซียสิงคโปร์นะครับมาเยี่ยมเยือนเที่ยวชมเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของจังหวัดภูเก็ตเราตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่3กรกฎาคมแล้ววันที่3นี่เองครับเราก็จะเชิญโรงแรม
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
9: เมื่อการรักษาไม่ใช่แค่การหายจากอาการที่เป็นอยู่แต่คือการดูแลความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์จะเปิดให้บริการกลางเดือนมีนาคมนี้ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลแบบประคับประคองและมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพราะทุกช่วงเวลาของผู้ป่วยและครอบครัวมีความหมายเราพร้อมดูแลให้ทุกๆวันของคุณงดงามมีความสุขที่สุดในบรรยากาศอบอุ่นก้าวข้ามข้อจำกัดของโรงพยาบาลให้ความรู้สึกเหมือนได้พักอยู่ที่บ้านโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์อยู่ติดกับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์เคียงข้างคุณและคนที่คุณรักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์075-812-555
10: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
11: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
12: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
13: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
12: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
14: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
15: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
14: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
16: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
14: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
16: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
15: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการใต้สันติสุขค่ะ
0: การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของชาวไทยพุทธและมุสลิมการดำรงความเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างและอยู่ด้วยกันยังมีความสุขมีการแลกเปลี่ยนผสมผสานทางวัฒนธรรมซึ่งกันและกันเกิดเป็นความหลากหลายที่สามารถอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนมานานนับศตวรรษขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการใต้สันติสุขทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย10 สวท. 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบนสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการใต้สันติสุขกันอีกครั้งนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์นะคะโดยมีดิฉันวาสนาบัวทองรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะค่ะพบกับคุณผู้ฟังเป็นประจำทุกวันจันทร์นะคะตั้งแต่เวลา 15:30 นถึง 16:00 นรายการใต้สันติสุขก็จะนำสาระข่าวสารมาฝากคุณฟัง2ช่วงด้วยกันค่ะช่วงแรกก็เป็นช่วงเกาะติดชายแดนใต้ช่วงที่2ก็คือช่วงชีวิตดีๆที่ชายแดนใต้นะคะซึ่งรายละเอียดต่างๆนั้นเราจะส่งต่อไปยังพี่น้องประชาชนในการรับทราบข้อมูลข่าวสารและสาระน่ารู้นะคะที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตค่ะก็มีเรื่องราวดีๆในพื้นที่ภาคใต้บ้านเรานะคะเรื่องของการดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเรื่องของการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมที่เต็มไปด้วยความแตกต่างแต่เราไม่แตกแยกกันนะคะซึ่งวันนี้ก็มีเรื่องดีๆมาฝากคุณฟังกันอีกเช่นเคยค่ะจะเป็นเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวไปติดตามรับฟังในช่วงหน้ากันนะคะช่วงนี้มาฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการกันก่อนค่ะ

0: ชายแดนใต้ดินแดนแห่งพหุวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างแต่อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขด้วยหัวใจของคนไทยที่มีความรักความเข้าใจสามัคคีปรองดองพึ่งพาซึ่งกันและกัน
1: ศิลปะวัฒนธรรมที่หลากหลายอาหารอร่อยแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามรอให้คุณไปสัมผัสชายแดนใต้เมืองแห่งความสุขและสันติสุข
0: ไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติศาสนาใดเราอยากให้คุณอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
2: ข่าวสารความเคลื่อนไหวจังหวัดชายแดนใต้กับช่วงเกาะติดชายแดนใต
3: ้มาถึงช่วงเกาะติดชายแดนใต้ค่ะช่วงเกาะติดชายแดนใต้วันนี้ได้นำข่าวเกี่ยวกับสอบต.รุกขับเคลื่อนสันติสุขชายแดนใต้ทุ่มงบหนุนเสริมศักยภาพเยาวชนนำพุทธวิธีสันติวิธีวางรากฐานพหุวัฒนธรรมยั่งยืนรัฐบาลเดินหน้าสร้างสันติสุขภาคใต้ตอนล่างอย่างเป็นรูปธรรมโดยศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.ประกาศเดินหน้าหนุนเสริมและพัฒนาศักยภาพเยาวชนอย่างเต็มกำลังนะคะล่าสุดเปิดฉากเดินสายสร้างเครือข่ายคนรุ่นใหม่ผ่านหลักการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ค่ะนายนิพนธ์ชายใหญ่ผู้ช่วยเลขาธิการสอบต.ได้รับมอบหมายให้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมพุทธวิธีพลังเยาวชนสันติสุขชายแดนใต้ณโรงแรมริเวอร์ปัตตานีอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีซึ่งเป็นกิจกรรมไฮไลท์ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ประสานงานพุทธวิธีเพื่อสิทธิมนุษยชนวัตตานีนรสโมสรโดยมีแกนนำเยาวชนและบุคลากรทางการศึกษาจากสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดปัตตานีเข้าร่วมรับการบ่มเพาะรวม50คนค่ะสอบต.นะคะในฐานะหน่วยงานหลักในการพัฒนาและอำนวยความมั่นคงย้ำชัดว่าเยาวชนคือหัวใจสำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนอนาคตของชาติภาครัฐจึงพร้อมเป็นแกนหลักในการอุดหนุนและอำนวยความสะดวกในทุกมิติเพื่อเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็งยกระดับทักษะ3วัน2คืนบ่มเพาะองค์ความรู้สู่การปฏิบัติจริงเพื่อผลลัพธ์ที่จับต้องได้ภาครัฐได้ให้การสนับสนุนการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการอย่างเข้มข้นระหว่างวันที่23ถึง25มิถุนายน2569โดยมุ่งเน้นการติดอาวุธทางความคิดใน4ด้านสำคัญคือหลักสิทธิมนุษยชนและกระบวนการยุติธรรมสร้างความเข้าใจในสิทธิพื้นฐานเพื่อลดความเหลื่อมล้ำพุทธวิธีและหลักสันติวิธีการนำแก่นสำคัญและแนวทางสากลมาใช้คลี่คลายความขัดแย้งการจัดการความขัดแย้งเปลี่ยนความเห็นต่างให้เป็นการลงมือทำอย่างสร้างสรรค์และการสร้างเครือข่ายพหุวัฒนธรรมทลายกำแพงความหวาดระแวงและสร้างมิตรภาพระหว่างชุมชนนะคะปลายทางความสำเร็จขยายผลสู่เยาวชนแกนนำร่วมมือภาครัฐการส่งเสริมของสอบต.ในครั้งนี้ไม่ได้หยุดอยู่แค่ในห้องอบรมนะคะแต่เป็นการวางยุทธศาสตร์ระยะยาวเพื่อให้เยาวชนและครูที่ผ่านหลักสูตรนี้ค่ะกลายเป็นสะพานเชื่อมระหว่างรัฐและประชาชนโดยกลุ่มคนเหล่านี้นะคะพร้อมที่จะเผยแพร่ส่งต่อนำองค์ความรู้ไปกระจายสู่ชุมชนของตนเองเพื่อสร้างความตระหนักรู้ส่งเสริมการเยียวยาให้คำแนะนำและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เบื้องต้นได้อย่างถูกต้องบูรณาการร่วมกับรัฐประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ได้อย่างไร้รอยต่อค่ะ

0: ผมเป็นคนนครสวรรค์มาอยู่ใต้ได้5ปีแล้วครับ
1: พี่ก็มาค้าขายที่เบตงนี่เป็น10ปีมาละเจ้า
2: เป็นคนยาล่าครับจบมาก็เอาความรู้ที่เรียนมาพัฒนาบ้านเกิดเมืองนอน
3: แล้ว
2: ครับ
3: แล้วเป็นไงบ้างคะ
1: ก็ถ้าบ่ม่วนก็บ่อยู่มาถึงวันนี้เจ้า
0: ผมมีครอบครัวอยู่ที่นี่ครับก็มีความสุขดีนะครับเพื่อนบ้านทั้งคริสต์อิสลามก็น่ารักกันทั้งนั้นว่างๆเราก็จะพาเด็กๆไปเที่ยวด้วยกันบ่อยๆครับ
1: แม่นละเจ้าคนไตนี่ปันตึงนะฮักแต๊ะๆนะเจ้าร
2: ู้สึกดีครับที่ใครๆก็มาเที่ยวก็ประทับใจมากนะครับคนชายแดนใต้ยินดีต้อนรับ
3: นอกจากแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามแล้วนี่เป็นอีกหนึ่งเสน่ห์ของเมืองชายแดนภาคใต้ที่คุณสัมผัสได้ลองตายไปตามเสียงเพล
4: งสถานที่ท่องเที่ยวมากมายหลากหลายในวัฒนธรรมกับช่วงชีวิตดีๆที่ชายแดนใต้
5: ตอนเกษตรดีไซน์นายประสิทธิ์ทองใสหรือลุงสิทธิ์ขาวๆชาวจังหวัดยะลาอดีตนายช่างของการไฟฟ้าเป็นนายช่างมากว่า29ปีก่อนตัดสินใจทิ้งเงินเดือน 30,000 กว่าบาทในปี2543ออกมาทำการเกษตรเต็มตัวด้วยแนวคิดที่ตั้งใจว่าต้องเป็นผู้นำและเกษตรกรก้าวหน้าด้วยความเป็นนักออกแบบของลุงสิทธิ์จึงทำให้พื้นที่30ไร่เป็นไร่นาสวนผสมเป็นการปลูกพืชแบบผสมผสานแนวใหม่ไล่ระดับชั้นลงมาเริ่มต้นตั้งแต่ชั้นบนเป็นทุเรียนถัดลงมาเป็นมะละกอปลูกเมื่อทุเรียนแข็งแรงดีแล้วใต้ต้นมะละกอปลูกขิงแดงใต้ต้นขิงแดงปลูกกระชายดำใต้ต้นกระชายดำปลูกเห็ดโคนวิธีการนี้ทำให้สามารถลดพื้นที่การปลูกพืชได้ 3-4 เท่าในพืชระยะสั้นจะปลูกแบบ3 in 1โดยปลูกฟักเขียวขึ้นค้างอยู่ด้านบนปลูกอ้อยชั้นกลางและปลูกถั่วใต้ดินเป็นชั้นล่างพืชขึ้นค้างบางส่วนจะใช้วิธีปลูกดอกดาวเรืองไว้ด้านล่างเพื่อไล่ผีเสื้อไม่ให้มาไข่บ่อปลา7ไร่มี7บ่อแต่ละบ่อไม่ได้มีขนาดเท่ากันนอกจากจะเลี้ยงปลาแล้วยังปลูกบัวไว้เก็บดอกเพิ่มรายได้อีกทางด้วยไก่กับเป็ดนอกจากจะเลี้ยงได้เนื้อแล้วยังมีมูลเป็นผลพลอยได้ลดต้นทุนค่าวัตถุดิบผลิตปุ๋ยได้ด้วยความมุ่งมั่นฝันฝ่าอุปสรรคและพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องทำให้ลุงสิทธิ์คลาวขาวประสบความสำเร็จอย่างมากถึงแม้จะเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบจนลุงถูกยิงเฉียดตายมาแล้วก็ไม่ได้ทำให้ลุงหมดกำลังใจยังยืนหยัดทำดีเพื่อในหลวงต่อไปและรางวัลที่ลุงภูมิใจมากที่สุดก็คือรางวัลพ่อตัวอย่างแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2550ซึ่งเป็นปีมหามงคล80พรรษาโดยลุงยึดแนวพระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่และใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเรียบเรียงโดยกฤตระวิวรรณณฤนาถแข็งขันนำเสนอ

0: มากันแล้วล่ะคุณลูกค้าขาของดีของเด็ดมานำเสนอกันวันนี้เริ่มกันที่ลือโป๊ปัตตานีข้าวเกี๊ยวเก๋กู้จากปลาทูสดจัดเต็มโปรตีนกินเพลินๆกันเลยนะคะปลากุเลาเค็มตากใบนราธิวาสเนื้อหอมฟูเปรี้ยวปากไม่ซื้อไม่ได้แล้วค่ะนี่เลยค่ะผ้ากอยองานแฮนด์เมดจากสงขลาและที่สำคัญไก่เบตงก็มานะคะมาเลยค่ะ CF กันเลยนะคะ CF กันเลยค่ะ
1: สนับสนุนสินค้าของดีของเด็ดส่งผ่านกำลังใจสู่พี่น้องชายแดนใต้สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาคเดือนมิถุนายนขยายตัวต่อ
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ1,999บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
5: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
6: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
0: สำนักงานเศรษฐกิจการคลังเปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาคเดือนมิถุนายน2569มีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องจากแรงสนับสนุนภาคบริการมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐและภาคเกษตร
7: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยผลการจัดทำดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาคประจำเดือนมิถุนายน2569ซึ่งสะท้อนแนวโน้มเศรษฐกิจในช่วง6เดือนข้างหน้าที่ยังคงขยายตัวได้ดีโดยเฉพาะในภาคตะวันออกและภาคตะวันตกซึ่งได้รับแรงหนุนสำคัญจากภาคบริการที่เตรียมรับฤดูการท่องเที่ยวช่วงปลายปีและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐควบคู่กับภาคการเกษตรที่ได้รับอานิสงส์จากสภาพอากาศที่เอื้ออำนวยทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นขณะที่ภูมิภาคอื่นๆทั้งภาคใต้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลต่างมีทิศทางขยายตัวจากภาคการท่องเที่ยวการลงทุนและการแปรรูปสินค้าเกษตรเช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามยังคงต้องติดตามปัจจัยท้าทายที่อาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในระยะถัดไปอย่างใกล้ชิดทั้งปัญหาความเปราะบางของกำลังซื้อและหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงความผันผวนของต้นทุนการผลิตและราคาสินค้าตลอดจนความไม่แน่นอนจากสถานการณ์ความขัดแย้งเศรษฐกิจโลกปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
0: การรถไฟแห่งประเทศไทยเตรียมประเมินลดขบวนรถโดยสารรายสถานีเพื่อลดต้นทุนก่อนเสนอกระทรวงคมนาคมพิจารณาน
8: ายอนันต์โพยุ่นแดงผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.เปิดเผยถึงนโยบายการปรับลดขบวนรถเพื่อลดต้นทุนและการขาดทุนว่าได้มอบหมายให้ฝ่ายบริการเดินรถเร่งสรุปข้อมูลกลับโดยจะดำเนินการในลักษณะทยอยทำเป็นระยะโดยจะเริ่มพิจารณาขบวนรถขนส่งสินค้าเป็นส่วนแรกเนื่องจากปัจจุบันมีสัญญากับภาคเอกชนอีกหนึ่งรายซึ่งหากยังมีสัญญาต่อกันก็ไม่สามารถลดขบวนรถตรงได้ทันทีโดยปัจจุบันมีเพียงขบวนรถน้ำมันดิบแค่ขบวนเดียวที่สามารถแยกพิจารณาได้ส่วนขบวนรถโดยสารจะต้องทำการประเมินและทยอยทำแทสซิ่งเพื่อเสนอให้กระทรวงคมนาคมเห็นภาพรวมว่าจะสามารถปรับลดปริมาณลงในสถานีช่วงไหนอย่างไรทั้งนี้ในทางกลับกันการรถไฟจะเร่งดำเนินการติดตั้งระบบความปลอดภัยเพิ่มเติมเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการทั้งบนรถไฟและสถานี

0: การควบคู่กันไปด้วยการเปิดรับเอกชนร่วมเดินรถแต่อุปสรรคการลงทุนลุกศรแก้วคำรายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการรับเรื่องร้องขอความเป็นธรรมกรณีประกาศผลสอบครูผู้ช่วยคาดเคลื่อนยืนยันเร่งตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน 2-3 สัปดาห์พร้อมเสนอแนวทางเยียวยาน
2: ายอัครนันท์กิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวภายหลังรับหนังสือร้องขอความเป็นธรรมจากนางสาวชนัดดาวรสารหรือครูนิ่มผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการซึ่งเดินทางมายังรัฐสภาเพื่อยื่นหนังสือขอให้ตรวจสอบกระบวนการจัดสอบหลังจากได้รับแจ้งว่าตกจากอันดับที่1ไปอยู่อันดับที่2ภายหลังมีการประมวลผลคะแนนใหม่ทั้งที่ได้รับหนังสือเรียกตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการแล้วโดยกล่าวว่านายประเสริฐจันทรารวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กำชับให้ดำเนินการเรื่องนี้ให้ดีและให้ความยุติธรรมกับทุกฝ่ายขั้นตอนแรกจะเร่งดำเนินการตรวจสอบให้มีความชัดเจนและเป็นที่ยอมรับโดยอาจนำข้อสอบมาตรวจสอบอีกครั้งพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการที่มีความน่าเชื่อถือเพื่อให้ผู้เข้าสอบมีความเชื่อมั่นในความเป็นกลางและความถูกต้องของกระบวนการก่อนจะเข้าสู่กระบวนการเยียวยาในลำดับต่อไปคาดว่าจะได้คำตอบชัดเจนภายใน 2-3 สัปดาห์จิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ในช่วงของรายการ5แยกข่าวค่ะในวันนี้นะคะทีมงานสวทพงาเป็นแม่ข่ายในการผลิตรายการค่ะในวันจันทร์ที่29นะคะมิถุนายน2569ค่ะและดิฉันค่ะสาลิหาอุสมานะคะ
1: ดิฉันค่ะอริสาศิรัตน์ค่ะ
0: ค่ะซึ่งในวันนี้ค่ะในช่วงของรายการ5แยกข่าวนะคะเราก็ยังคงมีประเด็นหลากหลายเรื่องราวนะคะที่จะนำมาพูดคุยกันนะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของประเด็นจากส่วนกลางหร
1: ือ
0: ว
1: ่
0: าประเด็นในพื้นที่จังหวัดพังงาค่ะใกล้ๆกับสวทพังงาเราเนี่ยมีงานนะเป็นงานอะไรเอ่ยน้องฝน
1: เกษตรแฟร์ค่ะ
0: ไปเที่ยวหรือยัง
1: ไปมาแล้วค่ะเมื่อคืนไป
0: มีอะไรที่น่าสนใจบ้าง
1: ก็ไปนั่งชมมโนราตัวอ่อนค่ะพี่ยาแล้วก็ไปดูสินค้าเกษตรของจังหวัดพังงาค่ะแล้วก็ไปอุดหนุนพ่อค้าแม่ค้าค่ะแล้วก็ใช้สิทธิ์ไถช่วยไถผัดไปด้วยค่ะเมื่อคืน
0: ยังไม่หมดของยังไม่หมดนะคะก็ไปใช้กันต่อนะค่ะแล้วก็ในวันนี้ค่ะในส่วนของงานเกษตรแฟร์ก็จะมีพิธีเปิดนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วถ้าเกิดว่าใครเป็นแฟนเขาเรียกว่าเป็นแฟนเพลงของใครนะที่จะมาค่ำคืนนี
1: ้พี่กล้วยสแตมป์ค
0: ่ะเดี๋ยวเราต้องไปดูนะคะว่าทั้งสองคนเนี้ยจะไปอยู
1: ่หน้าเวที
0: หน้าเวทีหรือเปล่า
1: หรือว่าบนเวที
0: ก็ต้องติดตามค่ะแต่ในช่วงนี้ค่ะในส่วนของข้อมูลข่าวสารที่เรานำมาฝากกันนะคะในส่วนของรายการ5แยกข่าวนะคะก็ยังคงมีประเด็นที่ต้องติดตามหลากหลายเรื่องราวเพราะว่าช่วงนี้ค่ะหลากหลายพื้นที่ก็มีฝนตกหนักนะคะซึ่งในพื้นที่จังหวัดพังงาเองก็ไม่น้อยหน้านะ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็อาจจะมีฝนตกทุกวันนะคะโดยทางด้านของอุตุนิยมวิทยาค่ะได้มีการเตือนนะคะว่าประเทศไทยมีฝนถล่มนะคะตกหนักมากเลยเริ่มตั้งแต่วันนี้นะคะวันที่29มิถุนายนถึงวันที่3กรกฎาคมค่ะซึ่งก็ต้องระวังในเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนนะคะฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนซึ่งก็ออกในส่วนของฉบับที่6นะคะระบุนะคะว่าในช่วงของวันที่29มิถุนายนถึง3กรกฎาคมนี้นะคะประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากว่ามีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยก็จะมีกำลังแรงขึ้นค่ะขอให้พี่น้องประชาชนในบริเวณดังกล่าวนะคะระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลากเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะคะก็จะมีกำลังค่อนข้างแรงในช่วงของวันนี้ยาวไปจนถึงวันที่3นี้นะคะ3กรกฎาคมโดยจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรด้วยกันส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนก็มีคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือนะคะบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะแต่สำหรับเรือเล็กนะคะบริเวณทะเลอันดามันตอนบนก็ควรที่จะงดออกจากฝั่งในช่วงวันเวลาดังกล่าวนะคะก็ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะคะในเรื่องของดินฟ้าอากาศในช่วงนี้กันค่ะ
1: ใช่ค่ะมาดูในส่วนของใครที่อยากจะเริ่มต้นธุรกิจหรือว่าการลงทุนค่ะอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องดีที่เราจะมาพูดถึงในเรื่องของสถิติแล้วก็ภัยของเราเนี่ยก็ติดอันดับนะคะ27ของโลกแล้วก็ติดลำดับที่7ของเอเชียนะคะที่เป็นประเทศที่ดีที่สุดสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจแล้วก็การลงทุนค่ะ
0: ค่ะ
1: ด้านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้เปิดเผยว่าประเทศไทยค่ะได้รับการจัดลำดับจาก US News ค่ะWorld Report Best Country นะคะ2026นะคะก็จัดเป็นลำดับที่27ของโลกค่ะถือว่าเป็นลำดับที่ต้นๆเลยก็ว่าได้นะคะแล้วก็ยังอยู่ในลำดับที่7ของเอเชียค่ะในการจัดอันดับนะคะประเทศไทยประเทศที่ดีที่สุดค่ะพร้อมได้รับการยอมรับว่าเป็นประเทศที่มีความโดดเด่นในด้านการเปิดกว้างให้ดำเนินการธุรกิจและก็การลงทุนค่ะสะท้อนศักยภาพนะคะของประเทศไทยในฐานะจุดหมายนะคะสำคัญของการลงทุนและก็การประกอบธุรกิจในภูมิภาคค่ะซึ่งการจัดลำดับดังกล่าวนะคะก็ประเมินมาจากหลายปัจจัยค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเศรษฐกิจค่ะการกำกับดูแลโครงสร้างพื้นฐานนะคะการเขาเรียกว่าโอกาสทางเศรษฐกิจค่ะแล้วก็สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนด้วยค่ะโดยประเทศไทยก็มีจุดแข็งนะคะ จากฐานของการผลิตที่เข้มแข็งอยู่แล้วนะคะแล้วก็เชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานของภูมิภาคด้วยนะคะโครงสร้างพื้นฐานที่มีเขาเรียกว่ามีศักยภาพที่ล้นเหลือนะคะแล้วก็มีความพร้อมในการรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตด้วยส่งผลให้ประเทศไทยนะคะยังคงได้รับความเชื่อมั่นแล้วก็ได้รับความไว้วางใจจากนักลงทุนทั่วโลกอย่างต่อเนื่องค่ะทั้งนี้ค่ะทางด้านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้กล่าวว่าผลจากการจัดลำดับดังกล่าวค่ะก็สอดคล้องกับทิศทางการขับเคลื่อนประเทศนะคะที่มุ่งปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันแล้วก็ยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานของภาครัฐให้ทัดเทียมกับนานาชาติโดยได้กำหนดเป้าหมายนะคะแล้วก็ผลักดันประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจแล้วก็พัฒนาภายในปี2028ค่ะซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญค่ะในการผลักดันและก็ปฏิรูปเชิงโครงสร้างทั้งด้านธรรมาภิบาลนะคะความโปร่งใสหลักนิติธรรมและการแข่งขันที่เป็นธรรมและก็การพัฒนากฎระเบียบให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลค่ะซึ่งจะช่วยในการยกระดับสภาพสิ่งแวดล้อมในการประกอบธุรกิจนะคะเพื่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนและก็เสริมศักยภาพการแข่งขันของประเทศไทยในระยะยาวค่ะ
0: ค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะมากันที่ในวันนี้ค่ะผู้ฟังก็อย่างที่ได้ดูได้ติดตามนะคะเพราะว่าในวันนี้เนี่ยได้มีการนำเสนอนะคะงบปี70นะกำชับค่ะว่าครม.เนี่ยได้มีการชี้แจงครบทุกประเด็นค่ะซึ่งทางด้านของนายกรัฐมนตรีนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลก็ได้มีการมอบหมายนะคะให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เป็นผู้นำเสนอร่างพระราชบัญญัตินะคะงบประมาณรายจ่ายประจำปีพุทธศักราช2570นะคะซึ่งก็มีหลากหลายอย่างเลยที่ได้มีการชี้แจงให้พี่น้องประชาชนนะคะรับทราบถึงความจำเป็นความเร่งด่วนรวมไปถึงเป้าหมายสำคัญในเรื่องของการจัดสรรงบประมาณตามภารกิจของแต่ละหน่วยงานอย่างชัดเจนค่ะซึ่งหลักๆที่เราได้เห็นนะคะว่านโยบายที่มีการพูดถึงนะคะของรัฐบาลโดย5ด้านนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของด้านสังคมค่ะก็คือการศึกษาเท่าเทียมนะคะรวมไปถึงสูงวัย plus
1: ค่ะ
0: 2ก็คือด้านต่างประเทศและความมั่นคง3ก็คือเรื่องของเศรษฐกิจค่ะและในส่วนของที่4นะคะก็คือด้านการบริหารภาครัฐและการปฏิรูปกฎหมายค่ะและด้านสุดท้ายก็คือการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติและสิ่งแวดล้อมนะคะก็ถือว่าเป็นอีก1นโยบายนะคะที่มีความสำคัญในเรื่องของการเป็นอยู่ในชีวิตของประชาชนในยุคนี้กันด้วยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราพูดถึงภัยพิบัติตอนนี้เนี่ยมันมีหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำท่วม
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะหรือว่าเรื่องของการเกิดแผ่นดินไหว
1: ใช่ค่ะ
0: ซึ่งทั้งนั้นนะคะก็ได้มีการบูรณาการแล้วก็ชงประเด็นนโยบายสำคัญด้วยกันถึง5ด้านนะคะนี่ก็เป็นช่วงแรกของรายการนะคะ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวเราไปรับฟังสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนแล้วก็กลับมาในช่วงที่2ของรายการค่ะ
2: เกาะประเด็นเด็ดตามติดสถานการณ์ดังสดจากผู้สื่อข่าวในพื้นที่ช่วงคุยข่าวเล่าเรื่อง

0: ค่ะคุณผู้ฟังคะในส่วนของพื้นที่การกวาดล้างโนมินีค่ะในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะก็ได้เปิดปฏิบัติการนะคะกวาดล้างเครือข่ายโนมินีต่างชาติในพื้นที่อำเภอท่าศาลาค่ะเดินหน้าตรวจสอบธุรกิจแล้วก็การถือครองที่ดินที่เข้าข่ายผิดกฎหมายค่ะพร้อมดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำผิดกฎหมายอย่างเด็ดขาดค่ะด้านผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะก็ได้มอบหมายให้ทางด้านรองผู้ว่าราชการนะคะในฐานะประธานคณะกรรมการปราบปรามกระทำความผิดเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจที่ฝ่าฝืนกฎหมายนะคะระดับจังหวัดเพื่อร่วมกับพันตำรวจโทนะคะสุทัศน์นะคะก็เป็นรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะก็ได้ร่วมกับทุกหลายๆฝ่ายนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะคะได้สนธิกำลังแล้วก็เปิดปฏิบัติการค่ะพี่ฮานะคะแล้วก็กวาดล้างเครือข่ายโนมินีต่างชาตินะคะเข้าตรวจสอบพื้นที่ตำบลกลางค่ะอำเภอท่าศาลานะคะภายใต้ปฏิบัติการทลายเครือข่ายโนมินีต่างด้าวนะคะตามนโยบายของจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็นโยบายของรัฐบาลที่ปราบปรามกลุ่มทุนต่างชาติที่ใช้คนไทยถือหุ้นแทนหรือที่เราเรียกกันว่าโนมินีค่ะเพื่อหลีกเลี่ยงข้อกฎหมายค่ะสำหรับจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะก็มีเป้าหมายตรวจสอบกว่า60แห่งค่ะโดยผลการตรวจสอบพบบริษัทที่เข้าข่ายเป็นโนมินีแล้วก็มีพฤติกรรมถือครองที่ดินโดยมิชอบนะคะจำนวน5แห่งค่ะศาลก็ได้อนุมัติหมายค้นนะคะสำหรับชาวต่างชาติถือหุ้นนะคะแทร่วมกับคนไทยจำนวน5หมายค่ะได้แก่บริษัทโอเชียนวิลล่า PTY จำกัดค่ะบริษัทโกเล็ก PTY จำกัดค่ะบริษัทพังฟริงค่ะฟิตเนสนะคะแอนด์รีดดิ้งบิกินบีสจำกัดมหาชนนะคะแล้วก็บริษัทเวอร์วูดอินเตอร์ไพรส์จำกัดนะคะรวมไปถึงบริษัทเนลเลียมจำกัดแล้วก็พบบุคคลที่เข้าข่ายจำนวน3บริษัทค่ะทั้งมีทั้งต่างชาตินะคะแล้วก็คนไทยค่ะถือครองอยู่เจ้าหน้าที่ก็ได้รวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ตรวจสอบผู้ถือครองที่ดินในนามบริษัทแล้วก็การประกอบกิจการโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะในส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะก็ยืนยันว่าการปฏิบัติครั้งนี้นะคะก็สะท้อนความจริงของภาครัฐในการจัดระเบียบและก็การประกอบธุรกิจการถือครองทรัพย์สินของชาวต่างชาติเพื่อคุ้มครองสิทธิ์และก็โอกาสทางเศรษฐกิจของคนไทยนะคะเพื่อป้องกันการแย่งอาชีพแล้วก็การถือครองที่ดินโดยมิชอบด้วยกฎหมายตลอดจนสร้างบรรยากาศการลงทุนที่โปร่งใสและเป็นธรรมทั้งนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ก็จะขยายผลแล้วก็สืบสวนปราบปรามเครือข่ายโนมินีอย่างต่อเนื่องค่ะพร้อมขอความร่วมมือนะคะประชาชนหากพบเห็นหรือว่าแจ้งเบาะแสการกระทำผิดนะคะก็สามารถให้ข้อมูลได้ที่สถานีตำรวจในพื้นที่หรือว่าสายด่วน1599ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
1: ค่ะก็ถือได้ว่าเป็นการบูรณาการหลากหลายภาคส่วนนะคะในการที่จะกวาดล้างเครือข่ายโนมินีต่างชาติในพื้นที่นะ
0: ค่ะ
1: ซึ่งหนึ่งในนั้นในพื้นที่จังหวัดพังงาก็มีการดำเนินการไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะโดยทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาค่ะท่านไพรัชเพชรหยวนนะคะก็ได้มีการบูรณาการหลากหลายภาคส่วนนะคะในการที่จะแก้ไขปัญหาให้ครบมิติตามนโยบายของรัฐบาลค่ะมาปิดท้ายกันด้วยประเด็นสุดท้ายนะคะกับมอวลัยรัตน์ค่ะร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตรเปิดตัวอะคาเดมี่ทุเรียนนะคะรุ่นที่1ระดมผู้เชี่ยวชาญด้านทุเรียนแถวหน้าของไทยนะคะร่วมที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ปั้นเกษตรกรไทยผลิตทุเรียนพรีเมียมค่ะ
0: ค่ะ
1: สำนักวิชาการเทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมอาหารนะคะร่วมกับสำนักงานส่งเสริมพัฒนาการเกษตรที่5จังหวัดสงขลานะคะกรมส่งเสริมการเกษตรได้มีการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนะคะหลักสูตรนะคะในเรื่องของ Academy ทุเรียนนะคะเส้นทางความสำเร็จในการผลิตทุเรียนพรีเมียมมาตรฐานระดับสากลมีการผลิตนักวิชาการกรมส่งเสริมการเกษตรภายใต้นะคะภาคใต้นะคะสู่มือโปรด้านทุเรียนคุณภาพระดมผู้เชี่ยวชาญด้านทุเรียนแถวหน้าของไทยนะคะร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้นะคะก็จะอบรมนะคะยาวนะคะตั้งแต่วันที่25มิถุนายนถึงวันที่19กรกฎาคม2569หวังที่จะยกระดับทุเรียนภาคใต้ค่ะสู่ตลาดพรีเมียมระดับโลกค่ะซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะในรูปแบบของการจัดงานในครั้งนี้เนี่ยก็เพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยมีความรู้ในเรื่องของ พืชเศรษฐกิจที่สำคัญอย่างยิ่งของไทยแล้วก็เป็นการรักษาความเป็นผู้นำในตลาดโลกนะคะจำเป็นต้องอาศัยความรู้รวมไปถึงนวัตกรรมที่ทันสมัยซึ่งก็จัดขึ้นนะคะโดยมีการสนับสนุนของกรมส่งเสริมการเกษตรเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการวางแผนผลิตการจัดการสวนการดูแลรักษาจนไปถึงการจัดการคุณภาพผลผลิตกันด้วย
0: ค่ะ
1: ซึ่งหนึ่งในนั้นนะคะถ้าพูดถึงเรื่องของทุเรียนนะในพื้นที่จังหวัดพังงาก
0: ็เราก็ไม่แพ้ใครเหมือนกัน
1: ทุเรียนอะไรเอ่ย
0: สาลิกาค่ะ
1: รสชาติเป็นยังไง
0: ก็อร่อยค่ะก็เป็นครั้งแรกในการ
1: ชิม
0: ตั้งแต่มาอยู่พังงาตั้งแต่เขาเรียกว่าตั้งแต่เกิดมาเลยก็ว่าได้ค่ะ
1: โอเคแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่ได้ชิมก็ยังคงมีผลผลิตอยู่นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเกิดว่าใครหาในส่วนของทุเรียนสาลิกาหาไม่ได้แล้วจริงๆมางานเกษตรไปได้นะ
0: มีค่ะ
1: มีจะไม่มีขาย
0: มีขายค่ะ
1: โอเคค่ะ16นาฬิกา26นาทีกันแล้วค่ะน้องฝนคะเดี๋ยวเราก็ต้องลาคุณผู้ชมผู้ฟังไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะในส่วนของรายการ5แยกข่าวค่ะโดยทีมงานสวทพงาเป็นแม่ข่ายในการผลิตรายการนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะก็ต้องขอบคุณผู้ชมผู้ฟังนะคะแล้วก็ทุกสถานีที่ร่วมรับสัญญาณเครือข่ายกันด้วยค่ะอำนวยการผลิตนะคะนายโสพลเขี่ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ค่ะควบคุมการผลิตนางวรวรรณบุญรังสีผอ.สวทพงาค่ะและในวันพรุ่งนี้ค่ะน้องฝนคะเจอกันได้ใหม่ในรายการ5แยกข่าวโดยทีมงานสวทกระบี่ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันสลาหาอุสมาค่ะ
0: อริสาศิรัตน์ค่ะ
1: ต้องลาคุณผู้ชมผู้ฟังไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนำทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงรายการที่จัดขึ้นเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั่วประเทศค่ะวันนี้พบกับทีมงานสวทลำปางเป็นแม่ข่ายในการออกอากาศค่ะควบคุมการผลิตโดยนางอัญชันสรลำผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปางและดำเนินรายการโดยดิฉันชุติการเหล่าชัยค่ะและในช่วงแรกภาพเก่าเล่าเรื่องในวันนี้จะพาย้อนรอยเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรกิจการเมืองแร่ลิกไนท์ที่อำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่14มีนาคมพุทธศักราช2501ค่ะโดยประทับรถไฟพระที่นั่งจากสถานีรถไฟนครลำปางและเสวยพระกระยาหารกลางวันที่เหมืองแม่เมาะและเวลาประมาณ14:00 นเสด็จไปทอดพระเนตรกิจการโรงงานน้ำตาลไทยอำเภอเกาะขาจังหวัดลำปางโดยมีผู้จัดการโรงงานในขณะนั้นนำเสด็จและมีราษฎรเฝ้ารับเสด็จอย่างใกล้ชิดไปติดตามรับชมกันค่ะ
0: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
2: ถึงสถานีแม่เมาะและเสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งต่อไปถึงเหมืองลิกไนทอดพระเนตรเหมืองลิกไนที่เห็นอยู่ในภาพนี้ที่เหมืองนี้ปรากฏว่าขุดถ่านหินลิกไนได้ประมาณวันละ300ตันถ้าขุดอยู่ในปริมาณเช่นนี้จะมีถ่านหินลิกไนท์ให้ขุดได้อีก350ปี

ในบริเวณสถานีได้มีผู้นำธงชาติมาขายอันละ1บาทเสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งต่อไปยังโรงงานน้ำตาลไทยอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางและตามระยะทางเสด็จจากสถานีนั้นก็มีราษฎรมาคอยเฝ้าตามซุ้มต่างๆและเชิญเสด็จให้ลงจากรถยนต์พระที่นั่งเพื่อให้เสด็จพระราชดำเนินตามผ้าที่ปูไว้เสด็จถึงโรงงานน้ำตาลไทยอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางมีราษฎรอำเภอเกาะคามารับเสด็จณที่นั้นเป็นจำนวนมากเสด็จลงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าณบริเวณโรงงานน้ำตาลไทยโรงงานน้ำตาลไทยที่เกาะคานี้เป็นโรงงานขนาดใหญ่ผลิตน้ำตาลจากอ้อยซึ่งปลูกขึ้นที่อำเภอนี้

0: เสด็จกลับจากเกาะคาเข้าสู่ที่ประทับจังหวัดลำปาง
1: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอยพระเมตตา
2: ช่วงตามรอยพระเมตตาวันนี้ไปติดตามเรื่องเล่าจากพันโทชูเกียรติมีโฉมข้าราชการบำนาญเมื่อครั้งรับเสด็จที่โครงการบ้านทุ่งจี้จังหวัดลำปางค่ะ
3: เมื่อวันที่13เมษายน2539ครับที่ประชาชนในพื้นที่บ้านทุ่งจี้ได้ถวายฎีกาพระองค์ท่านเกี่ยวกับเรื่องของการตัดไม้ทำลายป่าปัญหายาเสพติดเมื่อพระองค์ได้รับการถวายฎีกาจากประชาชนในพื้นที่แล้วพระองค์ก็เสด็จมาดูพื้นที่ในวันที่13เมษายน2539นะครับผมก็เป็นส่วนหนึ่งได้มีโอกาสเฝ้ารับเสด็จแล้วก็ดูความปลอดภัยในพื้นที่ร่วมกับผู้ใหญ่หลายท่านไม่ว่าท่านจะเป็นท่านแม่ทัพภาคที่3ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดผมได้ไปอยู่ในส่วนของกองอำนวยการครับแล้วก็ประชาชนก็มาเฝ้ารับเสด็จเป็นจำนวนมากครับพร้อมกับมีบางกลุ่มก็มาถวายซึ่งมาจากโครงการอื่นนะครับมาถวายผ้าครับเรียกว่าวันนั้นเป็นวันแห่งประวัติศาสตร์ที่กับผมได้มีโอกาสถวายความปลอดภัยแล้วก็เฝ้ารับเสด็จครับแล้วก็ประชาชนในพื้นที่ต้องการที่จะให้ทางพระองค์ท่านนั้นมีอาชีพเพิ่มเติมให้โดยเฉพาะในโครงการบ้านทุ่งจี้แห่งนี้ก็จะมีเซรามิกเซรามิกหมายความว่าที่อยู่ในตัวเมืองเนี่ยได้ขยายไปยังประชาชนซึ่งประชาชนอาจจะไม่ได้มีความรู้ในเรื่องนี้แต่เขามีครูสอนรวมไปถึงเรื่องของการตัดเย็บเสื้อผ้าการถักทอการแกะสลักซึ่งใช้เศษไม้เก่าๆต่อไม้เก่าๆนะมาแกะสลักเป็นรูปร่างต่างๆแล้วก็ประชาชนก็มีความพอใจในส่วนของเรื่องเกี่ยวกับการแกะสลักนี่ช่างเขาก็จะสอนให้แล้วก็นำไปขายโดยส่งไปที่ทางสำนักของพระองค์ท่านก็จะมีประชาชนไปซื้อนะครับไปซื้อซึ่งการแกะสลักแต่ละชิ้นนี่ใช้ระยะเวลาพอสมควรสวยงามมากครับสวยงามมากครับแล้วก็ท่านใดที่จะมีโอกาสไปเที่ยวทางเมืองปานนะครับแวะได้เลยครับที่โครงการบ้านทุ่งจี้นะครับก็จะมีเรื่องของเซรามิกเรื่องของการแกะสลักเรื่องจักษานเรื่องผ้านะครับเรื่องของการถักทอผ้านี่ครับเมื่อได้รับความรู้หรือได้รับแบบจากทางเจ้าที่ของครูที่โครงการแล้วท่านก็สามารถที่จะไปทำได้ที่บ้านเลยครับไม่ต้องทำอยู่ที่โครงการนะครับก็สะดวกแล้วก็ใช้เวลาท่านอาจจะไปทำนาไปทำไร่กลับมามีเวลาว่างก็สามารถที่จะทำได้นี่คือเรื่องของอาชีพที่พระองค์ท่านให้กับประชาชนในส่วนของที่พระองค์ได้ประทานให้กับทางประชาชนแล้วนอกจากนั้นผมก็ได้มีโอกาสเห็นเรื่องราวต่างๆมากมายที่นำมาใช้ปัจจุบันนี้ก็คือเรื่องของการปลูกต้นไม้มีโครงการที่ไหนหรือบริเวณรอบๆบ้านเราก็ปลูกต้นไม้ไว้พระองค์ท่านต้องการที่ให้ประชาชนนั้นที่ว่าถูกตัดไม้ทำลายป่าไปก็จะมาช่วยกันบำรุงรักษาปลูกต้นไม้ใช้ต้นไม้ในพื้นที่นะครับไม่ต้องไปใช้ต้นไม้ที่อื่นนะครับต้องเป็นพันธุ์ที่อยู่ในพื้นที่ช่วยกันรักษาช่วยกันดูแลแล้วก็ป้องปามไม่มีการตัดต่อไปประชาชนดูแลเองแล้วก็จะทำให้พื้นที่นั้นเราก็จะเกิดอุดมสมบูรณ์ครับรวมถึงเรื่องของปัญหายาเสพติดครับก็ได้มีองค์กรมีส่วนในพระองค์ท่านก็จะมีผู้ประสานงานเกี่ยวกับเรื่องของการตัดไม้ทำลายป่าเรื่องปัญหายาเสพติดเรื่องเกี่ยวกับชีวิตประจำวันของประชาชนก็ได้รับการดูแลรวมไปถึงรายได้ก็จะเพิ่มขึ้นจากงานประจำวันที่ท่านได้ทำนะครับเพิ่มเติมมาและการทำนั้นสามารถที่จะอย่างที่บอกแล้วไปทำที่บ้านได้มีลูกมีหลานช่วยกันสอนกันต่อไปทางโครงการพัฒนาบ้านทุ่งจี้นี้ก็ยังต้อนรับปัจจุบันนี้ก็ยังต้อนรับทุกท่านที่จะเข้าไปเรียนในวิชาชีพต่างๆตามถนัดของท่านนะครับ
1: ช่วง านต่อพระราชปณิธาน
2: ช่วงสานต่อพระปณิธานในวันนี้จะพาคุณผู้ฟังไปติดตามเรื่องเล่ากับคุณป้าพิมพิดาดีบุกคำผู้จัดรายการวัฒนธรรมสัมพันธ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปางกันค่ะ
4: สวัสดีเจ้าข้าเจ้าพิมพิดาดีบุกคำผู้จัดรายการของสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปาง97เมกะเฮิรตซ์สำหรับพระปณิธานของพระพันปีหลวงที่ข้าพเจ้าน้อมนำเอามาเป็นวัดปฏิบัติแล้วก็ตั้งใจจะทำเพื่อระลึกถึงพระองค์ท่านและถวายเป็นราชกุศลเป็นงานสำคัญอันหนึ่งคืองานสิ่งแวดล้อมโครงการเยาวชนรักบ้านรักป่าที่จังหวัดลำปางเฮานี่แหละเจ้าพอมีเพื่อนๆมาชวนนะเจ้าข้าเจ้าก็นึกถึงคำพระราชดำรัสของพระองค์ท่านที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำท่านจะเป็นปลาตีหักและก็จงรักภักดีกับน้ำข้าเจ้าก็เลยคิดว่าเปื่อนจวนเนี่ยจะต้องทำงานสืบทอดไปเพราะว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ชื่อว่ารักบ้านรักป่าอินะเจ้ากลุ่มเป้าหมายก็จะเป็นละอ่อนเจ้าและเด็กละอ่อนตั้งแต่ระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไปนะเจ้าแล้วก็ประถมแล้วก็มัธยมของจังหวัดลำปางเนี่ยรวมทั้งหมด19แห่งเป้าหมายก็คือจะทำให้เขาเนี่ยเกิดจิตสำนึกนะคะในการที่จะรักบ้านตัวเก่าเมื่อเติบใหญ่ขึ้นก็ปิ๊กมาบาละทิ้งบ้านเกิดเมืองนอนนะเจ้าเนาะฮักแล้วก็ภูมิใจในบ้านเกิดเมืองนอนแล้วก็ทำประโยชน์ให้กับลำปางนอกจากนี้ยังเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมคำว่ารักป่านะเจ้าเนาะในโครงการก็จะชวนลูกหลานตาลเต้าเด็กเยาวชนเหล่านี้เจ้าฮือสนใจแล้วก็หาค้นหาคุณค่าของป่านะเจ้าซึ่งเป็นสิ่งแวดล้อมที่ถ้าเมินเฉยเนี่ยเขาก็จะผ่านไปแต่ด้วยพระราชดำรัสของพระองค์ท่านเนี่ยเจ้าที่ประทับใจอยู่ตลอดเลยว่าท่านยังทำงานสนองพระเดชพระคุณรัชกาลที่9หมู่เฮาก็จะต้องสืบทอดเพื่อเกิดความยั่งยืนนะเจ้าเนาะก็โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนนะเจ้าจากมูลนิธิที่เปิ่นเฮือเงินมาสนับสนุนบ้านเฮาลำปางเฮาเพราะฉะนั้นถึงเป็นโอกาสดีและก็ทุกครั้งที่ข้าเจ้าได้ทำงานข้าเจ้าจะระลึกนึกถึงแม้ว่าจะอิดจะเนาะเอื่อยเหนื่อยอ่อนนะเจ้าแม้ว่าจะอิดจะเหนื่อยอ่อนอย่างใดก็บ่ยอมแพ้เจ้าเพราะว่าเขาช่วยกันได้ผลที่ตกก็คือกับบ้านกับเมืองแล้วก็ละเด็กละอ่อนเยาวชนลำปางเจ้าอีกด้านหนึ่งตีข้าเจ้าใจเป็นสิ่งตียึดเหนี่ยวเลยนะเจ้าตั้งแต่น้อยๆเลยนะเจ้ามันมีกิจกรรมอันหนึ่งที่คุณครูจะให้ตัดภาพนะเจ้าของราชวงศ์ของพระเจ้าอยู่หัวของพระราชินีเนี่ยจะติดตัดปะทำเป็นรูปเล่มขณะที่ข้าเจ้าเนี่ยไปเนี่ยก็พบว่าสิ่งนี้มันได้สอนเพราะว่าข้าเจ้าได้เห็นพระจริยวัตรอันงดงามของสมเด็จพระพันปีหลวงบอกว่าพระองค์จะเสด็จดำเนินนะไปอย่างใดนะเจ้าหรือทรงประทับนั่งนะเจ้าหรือแม้แต่การได้อู้โอภาปาศัยทรงมีพระราชดำรัสกับประสบนิกรมันเป็นจริยวัตรที่งดงามประทับอยู่ในความทรงจําและข้าเจ้าถือว่าข้าเจ้าได้หันตั้งแต่ละเด็กละอ่อนนะเจ้ามันกลายเป็นโมเดลในใจนะเจ้าที่ว่าเฮาเนี่ยจะเป็นคนที่สุภาพแล้วมีลักษณะของแม่หญิงไทยก็ต้องดูจากพระพันปีหลวงนี่แหละเจ้าแล้วก็ปรากฏว่ากิจกรรมที่ข้าเจ้าทำกระดาษตัดปะภาพนั่นข้าเจ้ายังเก็บไว้อยู่เลยนะเจ้าแล้วมันก็คงอยู่ในใจเหมือนกับว่าเป็นห้องว่าทฤษฎีกระจกเงานะเจ้าเนาะว่าเราได้เห็นอย่างใดละอ่อนได้เห็นอย่างใดก็จะประพฤติปฏิบัติตามอย่างนั้นครั้งใดที่ข้าเจ้าได้นั่งเดินปูก็จะน้อมนำเอากริยา มารยาทอันงดงามอย่างไทยแบบพระองค์ท่านนั้นมาไหว้เป็นแบบตัวอย่างเจ้าแฮมเรื่องดึงนะเจ้าที่ข้าเจ้าได้น้อมนำจากพระปัณฑีหลวงมานี่ก็คือการที่พระองค์ท่านเสด็จไปทุกหนแห่งทุกตีทุกต่างนะเจ้าบ่ว่าจะเป็นจังหวัดใดเหนือใต้เหนือออกตกใต้นะเจ้าท่านก็เสด็จไปบ่ได้มีอาการเหนื่อยอ่อนเลยแสดงว่าท่านฮักบ้านของท่านบ้านของท่านนี่ก็คือประเทศไทยนะคะแล้วก็ไปแต่ละทีเนี่ยท่านจะอู้ทักทายพระสงฆ์นี่ก่อนด้วยความอ่อนโยนนะเจ้าข้าเจ้ายังจำได้ว่าพระองค์ท่านมีพระราชดำรัสกับคนเฒ่าคนแก่ติดต่อผ้านะเจ้าแล้วก็เอาสตังค์เฮ้แล้วก็บอกว่าเก็บดีๆเน้อมันหลายนะรวยแล้วนะมีเงินเก็บแล้วนะไอ้นะเสียงนั้นเหมือนเสียงของแม่ที่อู้กับลูกนะเจ้าความรู้สึกอันนั้นน่ะมันยิ่งใหญ่และมันมีคุณค่านะเจ้ามันประทับอยู่ในความทรงจําของข้าเจ้าว่าความอ่อนโยนการเป็นผู้ให้ตลอดเวลาเนี่ยมันนํามาซึ่งความสุขนะเจ้าแล้วก็คิดว่ามันเป็นสิ่งนึงที่เหนี่ยวนําแล้วก็น้อมนําคือข้าเจ้าอยากจะเป็นผู้ตามรอยนะเจ้าอยากจะเป็นผู้ให้อยากจะเป็นผู้เล่าถ้าเฮามีความภาคภูมิใจในแผ่นดินเสมือนหนึ่งอย่างพระพันปีหลวงเฮาก็ต้องเล่าเรื่องบ้านเรื่องเมืองของตัวเก่าได้นะเจ้าเนาะอาจจะเป็นเหตุนึงนะเจ้าที่ข้าเจ้าภูมิใจที่สุดเลยเจ้าที่ได้มาออกรายการวัฒนธรรมสัมพันธ์แล้วนำเรื่องของบ้านเกิดเมืองนอนมาเผยแพร่เล่าสู่ท่านผู้ฟังทุกๆสัปดาห์นะเจ้าด้วยความรู้สึกมีความสุขอย่างยิ่งเลยเจ้า
2: ปิดท้ายรายการใต้ร่มพระบารมีกับข่าวสารเกี่ยวกับพระบรมศพกันค่ะจังหวัดลำปางร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อวันที่24มิถุนายน2569เวลา10นาฬิกานายวิวัฒน์อินไทยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางนางสาวเดบบี้ดุสิตนานนท์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปางประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำปางพร้อมด้วยคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการหน่วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจเอกชนและประชาชนร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังกรุงเทพมหานครตามที่สำนักพระราชวังได้พิจารณาให้จังหวัดลำปางเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลและพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในครั้งนี้ถือเป็นมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ต่อประสบนิกรชาวจังหวัดลำปางที่ได้รับโอกาสแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยตลอดมาและทั้งหมดนี้คือรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงทุกท่านสามารถติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นาทีถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั่วประเทศสำหรับวันนี้ดิฉันชุติการเหล่าชัยและทีมงานสวทลำปางลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: connected.
1: วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์

0: น้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
4: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: ปลัดกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามเหตุระเบิดสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่อำเภอเมืองยะลากำชับเร่งติดตามคนร้ายดำเนินคดีตามกฎหมายควบคู่เยียวยาผู้ได้รับความเสียหายโดยเร็ว
7: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จุดเกิดเหตุวางระเบิดภายในบริเวณปั๊มน้ำมันพีทีสาขาถนนสาย15อำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาเพื่อติดตามสถานการณ์พร้อมเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรับทราบเรื่องแล้วและสั่งการด่วนให้เร่งลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เนื่องจากเป็นการกระทำที่อุกอาจไม่เกรงกลัวกฎหมายสร้างความเดือดร้อนเสียหายให้กับประชาชนแม้ว่าจะไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่เกิดความเสียหายและกระทบขวัญกำลังใจของประชาชนในพื้นที่พร้อมยืนยันเจ้าหน้าที่จะไม่ปล่อยให้ผู้ก่อเหตุลอยนวลหรือลักลอบกระทำการเช่นนี้อีกโดยได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติการข่าวเพื่อเร่งจับกลุ่มคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนความเสียหายที่เกิดขึ้นทราบว่าเจ้าของกิจการปั๊มน้ำมันมีประกันวินาศภัยและทางพลังงานจังหวัดจะเร่งดำเนินการให้สามารถให้บริการน้ำมันได้โดยเร็วคาดว่าใช้เวลาภายใน1เดือนและทางพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจะดำเนินการเยียวยาประชาชนที่เป็นแรงงานปั๊มน้ำมันในช่วงที่ไม่ได้ทำงานรวมถึงส่วนราชการที่เกี่ยวข้องบูรณาการดูแลทุกด้านเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างเป็นปกติโดยเร็วจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
6: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียในวันที่1กรกฎาคมนี้เพื่อหารือมาตรการควบคุมการนำเข้ากุ้งและปลากระพงมั่นใจส่งผลดีต่อผู้ประกอบการทั้ง2ประเทศ
8: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าวันที่1กรกฎาคมนี้จะเดินทางไปประเทศมาเลเซียเพื่อหารือกับนายดาโตสรีมูฮัมหมัดซาบูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารประเทศมาเลเซียเพื่อแก้ไขปัญหาหลังจากที่มาเลเซียออกประกาศควบคุมการนำเข้ากุ้ง5สายพันธุ์จากประเทศไทยเป็นการชั่วคราวเมื่อวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมารวมถึงคาดว่าจะมีการหารือการผ่อนปรนมาตรการนำเข้าปลากระพงจากมาเลเซียแต่ยังคงไว้ซึ่งมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหารโดยคาดว่าภายหลังจากการหารือไทยและมาเลเซียจะบรรลุข้อตกลงร่วมกันและจะเป็นข่าวดีทางด้านผู้ประกอบการทั้งสองประเทศจากนั้นจะร่วมเดินทางไปกับคณะของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่มีกำหนดจะเดินทางเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการอีกครั้งซึ่งอาจจะมีการขยายความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่าง2ประเทศต่อไปชาวนันมาลีรายงาน
6: รองนายกรัฐมนตรีกำชับทุกหน่วยงานเร่งสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งทั่วประเทศควบคู่กับการวางระบบป้องกันอุทกภัยอย่างยั่งยืนในพื้นที่ภาคใต้และจังหวัดน่านเตรียมพร้อมรับมือปรากฏการณ์ซุปเปอร์เอลนีโญปลายปีนี้

0: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือกนช.ว่านายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งและคุณภาพน้ำอย่างเร่งด่วนโดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมเชิงป้องกันเพื่อลดผลกระทบจากปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ปลายปี2569ถึงปี2570ทั้งนี้ได้สั่งการให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งโดยเฉพาะนอกเขตชลประทานพร้อมเร่งฟื้นฟูบ่อบาดาลและแหล่งน้ำผิวดินเพื่อสำรองน้ำไว้อุปโภคบริโภคขณะเดียวกันได้ร่วมมือกับกรมควบคุมมลพิษพัฒนาระบบแดชบอร์ดติดตามคุณภาพน้ำในแม่น้ำสายแม่น้ำรวกและแม่น้ำกกและรับทราบความก้าวหน้าการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยอย่างยั่งยืนในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
1: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
2: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
3: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
1: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
1: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
4: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
1: หูแม่ไม่วัยรุ่นเลย
5: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
1: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกเมื่อการรักษาไม่ใช่แค่การหายจากอาการที่เป็นอยู่แต่คือการดูแลความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์จะเปิดให้บริการกลางเดือนมีนาคมนี้ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลแบบประคับประคองและมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพราะทุกช่วงเวลาของผู้ป่วยและครอบครัวมีความหมายเราพร้อมดูแลให้ทุกๆวันของคุณงดงามมีความสุขที่สุดในบรรยากาศอบอุ่นก้าวข้ามข้อจำกัดของโรงพยาบาลให้ความรู้สึกเหมือนได้พักอยู่ที่บ้านโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์อยู่ติดกับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์เคียงข้างคุณและคนที่คุณรักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์075-812-555หากคุณมีครูที่มอบโอกาสสร้างอนาคตและเป็นผู้เปลี่ยนชีวิตนี่คือโอกาสในการตอบแทนและประกาศเกียรติคุณแด่ครูผู้ควรได้รับการยกย่องเชิดชูคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สอนควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจังหวัดกระบี่ขอเชิญศิษย์เก่าสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสมาคมมูลนิธิองค์กรซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคลและมีภารกิจส่งเสริมการเรียนรู้และคณาจารย์ในระดับอุดมศึกษาร่วมเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่7ประจำปีพุทธศักราช2570รางวัลอันทรงเกียรติระดับนานาชาติเล็งเห็นคุณค่าความเป็นครูในอาเซียนผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเสนอชื่อครูได้ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลขที่128ถนนเจ้าคุณตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่81000หรือหมายเลขโทรศัพท์065-465-0584หรือ075-819-820หรือที่อีเมลกระบี่โปร1@gmail.com หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีหรือที่เว็บไซต์ www.pmca.or.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่30มิถุนายน2569
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารถนนท่าเรือตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในระบบ FM ความถี่ 98.5 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปรับฟังในการบ้านนี้มีสุขค่ะ

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการบ้านนี้มีสุขนะคะทางสวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์อยู่กับพี่นีน่าเช่นเคยค่ะพร้อมที่จะมาส่งเรื่องราวดีๆข่าวสารที่เป็นประโยชน์แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆครอบครัวกันเช่นเคยนะคะช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกช่วงเวลาที่พี่น้องชาวไทยพุทธนะคะจะได้ร่วมกันสืบสารพระพุทธศาสนาและร่วมทำบุญใหญ่เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตนะคะซึ่งทางรายการก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องชาวไทยพุทธทุกคนนะคะเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีที่วัดถ้ำเสือในวันที่31พฤษภาคมที่จะถึงนี้นะคะซึ่งภายในงานก็จะมีพุทธศาสนิกชนจากหลายพื้นที่มาร่วมทำบุญนะคะสร้างกุศลและก็ร่วมกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไปนะคะแล้วก็พิธีทอดผ้าป่าในครั้งนี้นะคะยังได้รับเกียรติจากท่านนายกรัฐมนตรีค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะท่านก็จะเดินทางมาร่วมพิธีสำคัญในครั้งนี้ด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะคะที่เราจะได้ร่วมกันแสดงพลังความสามัคคีความศรัทธาและก็ร่วมกันสร้างบุญสร้างกุศลให้กับตนเองและครอบครัวนะคะไม่ว่าจะร่วมกันทำบุญมากหรือน้อยสิ่งสำคัญก็คือหัวใจแห่งการให้และก็การได้มาร่วมกันในบรรยากาศแห่งความสุขนะคะสำหรับท่านใดที่สะดวกนะคะก็ขอเชิญชวนค่ะไปร่วมงานกันได้นะคะตั้งแต่ช่วงเช้าเลยค่ะแล้วก็อย่าลืมชวนลูกชวนหลานบุคคลในครอบครัวนะคะหรือว่าเพื่อนบ้านไปร่วมทำบุญกันให้มากๆค่ะเพื่อสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธไทยเรานะคะและวันนี้ค่ะทางรายการบ้านนี้มีสุขก็ขอส่งความสุขความปรารถนาดีแล้วก็ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขกายสุขใจเดินทางไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยแล้วก็พบเจอแต่สิ่งดีๆในชีวิตนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะทางรายการก็ยังคงมีเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ฟัง3ช่วงนะคะจะเป็นเรื่องอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวไปติดตามรับฟังในช่วงหน้ากันค่ะช่วงนี้มาฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการกันก่อนค่ะ

มาถึงช่วงเก็บมาฝากแล้วล่ะค่ะช่วงเก็บมาฝากวันนี้จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่อง6วิธีสร้างความสุขจากการใช้ชีวิตให้สุขมากขึ้นนะคะค่ะคุณผู้ฟังคะความสุขก็นับว่าเป็นปัจจัยหลักที่เป็นส่วนในการใช้ขับเคลื่อนชีวิตในทุกวันให้ไปต่อได้จริงๆแล้วความสุขอยู่รอบๆตัวเรามาเสมอเพียงแต่ว่าเราจะมองเห็นหรือไม่นะคะบางครั้งก็อาจจะเจออาหารอร่อยๆเจอคนยิ้มให้ได้อ่านหนังสือที่ชอบก็นับว่าเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆที่เก็บสะสมไปเรื่อยๆนะคะแต่ในการใช้ชีวิตแต่ละวันก็มักจะเจอกับปัญหาอุปสรรคมากมายที่ผ่านเข้ามาไม่ว่าจะเป็นปัญหาเล็กๆไปจนถึงเรื่องใหญ่โตแต่มันก็ไม่ยากที่เราจะพาตัวเองผ่านไปเจอความสุขได้นะคะวันนี้ค่ะทางรายการก็จะนำ6วิธีสร้างความสุขจากการใช้ชีวิตให้สุขมากขึ้นมาให้ทุกคนได้รับทราบกันนะคะนั่นก็คือรอให้เป็นค่ะข้อแรกนะคะทุกวันนี้คนเราใช้ชีวิตด้วยความใจร้อนไม่ชอบคนในองค์กรหรือไม่พอใจกับงานที่ทำคิดว่าทำไม่ได้ก็เกิดอาการหงุดหงิดไม่พอใจหรือเอาสิ่งที่เกิดขึ้นไปลงในโซเชียลนะคะให้ลองทำดูก่อนที่จะเอาไปพูดต่อทุกวันนี้ค่ะโซเชียลถูกพัฒนาไวมากนะคะสามารถรู้ได้ทันทีว่าคุณทำอะไรที่ไหนอย่างไรก่อนที่จะทำให้คิดก่อนว่าเรามีองค์กรอยู่ที่บาร์จะทำอะไรให้คิดให้ดีรอให้เป็นก่อนที่จะลงมือทำนะคะข้อที่2ค่ะเย็นให้ไวนะคะพออากาศร้อนก็จะทำให้คนเนี่ยเริ่มหัวร้อนกันง่ายอากาศเดี๋ยวนี้ก็มีผลต่อการใช้ชีวิตมากนะคะถ้าอากาศร้อนก็จะเข้าไปดูดพลังงานลบเมื่อเจอเพื่อนร่วมงานทำตัวไม่ดีหรือพูดจาไม่ดีใส่เราก็จะเอ๊ะทำไมถึงทำแบบนั้นแต่เราก็ทำอะไรไม่ได้เพราะต้องอยู่ร่วมกับองค์กรเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นจงหาวิธีประนีประนอมที่ดีที่สุดให้ไวสามารถเริ่มได้จากตัวเรานะคะก็คือใจเย็นเข้าไว้ทำอะไรต้องคิดให้ถี่ถ้วนต่อผลที่ตามมาว่าควรที่จะทำต่อไปหรือไม่นะคะข้อที่3ค่ะคิดให้ได้มีวิจารณญาณเวลาเราทำข่าวหรือข้อมูลต่างๆให้เราคิดก่อนว่าเรื่องนี้มีแหล่งที่มาหรือเชื่อถือได้หรือไม่อย่างเช่นว่ามีชาวต่างชาติถ่ายคลิปมาลงว่าเขารอดจากเหตุการณ์เครื่องบินตกแต่สุดท้ายบอกว่าทุกอย่างก็คือคอนเทนต์ซึ่งมันก็คือการบอกว่าจงมีวิจารณญาณในการรับชมและเชื่อหรือว่าจะเป็นเรื่องงานก็ตามให้ดูแหล่งที่มาว่าเชื่อถือได้หรือไม่ก่อนจะนำมาใช้ประโยชน์นะคะข้อที่4ค่ะสื่อสารเป็นค่ะการสื่อสารถึงเรื่องสำคัญจะเป็นสิ่งที่ทำให้เรื่องงานและชีวิตประจำวันมีประสิทธิภาพจากการใช้การสื่อสารที่ดีและการสื่อสารที่ดีไม่ใช่แค่พูดอย่างเดียวรวมถึงการฟังและการสื่อสารก็ยังสามารถใช้เพื่อดูแลใจทั้งตัวเราเองและคนรอบข้างนะคะเมื่อไหร่ที่เราดูแลใจคนรอบข้างก็จะทำให้เกิดการทำงานอย่างมีความสุขค่ะข้อที่5ค่ะเห็นคุณค่าของการให้นะคะดูแลตัวเองได้ก็คือเรื่องปกติดูแลคนอื่นก็คือเรื่องของความภาคภูมิใจการทำงานของเราก็ถือว่าเป็นการให้เพราะอยากจะให้สังคมดีขึ้นเรากำลังสร้างสุขลักษณะที่ดีให้กับผู้คนจงภูมิใจกับงานที่เราทำทุกวันนี้ให้เห็นคุณค่าจากรอบข้างเงยหน้าจากจอขึ้นมาบ้างแล้วก็ทักทายคนข้างๆหันไปถามสักหน่อยนะคะว่าช่วงนี้เป็นยังไงบ้างโอเคไหมทำไมช่วงนี้ดูเงียบๆไปอย่างน้อยเราก็ทำให้คนรอบข้างนะคะรู้ว่าเขายังอยู่ในสายตาของเราเสมอนั่นก็คือการให้ที่ง่ายที่สุดค่ะและข้อสุดท้ายข้อที่6ค่ะไม่ประมาทความเปลี่ยนแปลงนะคะทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งเปลี่ยนไปไม่มีอะไรเหมือนเดิมค่ะก็อย่าคาดหวังความเหมือนเดิมในวันที่โลกหมุนไปทุกวันและคนเราก็มี24ชั่วโมงเท่ากันทุกคนไม่มีใครมากกว่านี้แล้วก็อย่าบอกว่าไม่มีเวลามีเวลาให้สิ่งไหนเราจะใส่ใจสิ่งนั้นเสมอแล้วก็วันนี้เราทำงานหนักแค่ไหนสุดท้ายอย่ามองแต่ข้างหน้าจนลืมหันมามองคนอยู่รอบๆนะคะวันหนึ่งความสำเร็จก็จะอ้างว้างถ้าไม่มีคนข้างๆอยู่ด้วยนะคะค่ะคุณฟังคะเมื่อไรก็ตามนะคะที่โลกอยากจะสอนความเปลี่ยนแปลงให้มนุษย์มักจะสอนผ่านความรักและการใช้ชีวิตเมื่อวานรักวันนี้รักพรุ่งนี้ไม่รู้การทำงานเช่นเดียวกันค่ะเมื่อวานทำงานได้
วันนี้ก็ยังทำงานอยู่พรุ่งนี้ก็ยังทำงานอยู่อีกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะเราทำได้แค่ทำสิ่งที่มีให้ดีที่สุดนะคะอย่าเห็นคุณค่าของเวลาตอนหมดเวลาและก็อย่าเห็นคุณค่าของคนบางคนว่าเขามีค่าที่สุดตอนหลุดมือนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้อยู่กับปัจจุบันให้เต็มที่ที่สุดทำ6ข้อนี้ให้ได้ค่ะหัวใจของเราก็จะแข็งแกร่งมากขึ้นนะคะหัวใจของเราก็จะมีพลังงานมากขึ้นและเมื่อใจของพวกเรามีพลังงานพลังงานทั้งหมดก็จะถูกส่งไปยังคนรอบๆตัวส่งไปในเรื่องของการทำงานแล้วก็รวมไปถึงบุคคลในครอบครัวของเราด้วยนะคะค่ะทั้งหมดนี้ก็คือ6วิธีที่จะสร้างความสุขจากการใช้ชีวิตให้สุขมากขึ้นค่ะ

0: ช่วงเอาข่าวมาเล่าม
1: าถึงช่วงเอาข่าวมาเล่าค่ะข่าวที่นำมาฝากคุณผู้ฟังวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ MOU ขับเคลื่อนจังหวัดนำร่องเพื่อความเสมอภาคระหว่างเพศเตรียมพร้อมเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงานเวิร์นไพร์2030ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะนายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ความร่วมมือภาคีในการขับเคลื่อนจังหวัดนำร่องเพื่อความเสมอภาคระหว่างเพศโดยการลงนาม MOU ครั้งนี้เป็นการประสานความร่วมมือเพื่อยกระดับจังหวัดให้เป็นพื้นที่แห่งความเท่าเทียมปลอดภัยและมีความพร้อมในทุกมิติสู่มาตรฐานสากลเพื่อการเตรียมความพร้อมและสนับสนุนการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพระดับโลกเวิร์นไพร์2030ของประเทศไทยหากสำเร็จจะเป็นครั้งแรกที่งานระดับโลกนี้จะถูกจัดขึ้นบนพื้นที่ทวีปเอเชียเนื่องจากกรุงเทพมหานครถูกนำเสนอในฐานะเมืองที่ให้คุณได้เป็นตัวอย่างแท้จริงและกลุ่ม LGBTQ บวกถือเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูงมีกำลังซื้อสูงมีความถี่ในการเดินทางบ่อยและระยะเวลาพำนักยาวนานกว่านักท่องเที่ยวทั่วไปซึ่งตลาดท่องเที่ยวของชาว LGBTQ บวกมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงกว่า$200,000 ล้านต่อปีสำหรับประเทศไทยการจัดงานพรายมันในแต่ละปีสามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้ไม่ต่ำกว่า 4,000 ถึง 10,000 ล้านบาทนอกจากนี้จังหวัดภูเก็ตเตรียมจัดงานภูเก็ตพรายเฟสติวัล2026ระหว่างวันที่1ถึง7มิถุนายน2569ซึ่งสะท้อนถึงพลังความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่ร่วมกันสร้างสังคมที่เปิดกว้างเคารพในความหลากหลายส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างเท่าเทียมและยกระดับเทศกาลพรายของประเทศไทยสู่มาตรฐานสากลเป็นมิตรปลอดภัยควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมสู่ความเท่าเทียมค่ะ

0: งนิทานพาเพลิน
1: แจ็คผู้ทรงพลัง
2: มีคนสูงก็ต้องมีคนเตี้ยมีคนอ่อนแอก็ต้องมีคนแข็งแรงเช่นเดียวกับที่หมู่บ้านท้ายป่าที่นั่นมีเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่แข็งแรงที่สุดเขาสามารถยกม้าตัวใหญ่ได้ด้วยมือเพียงข้างเดียวหรือใช้กำปั้นต่างค้อนตอกตะปูได้เด็กหนุ่มที่ทรงพลังคนนี้มีชื่อว่าแจ็ค
3: แจ็คหยุดกินข้าวแล้วก็มาหาแม่สิลูก
4: โธ่แม่ขอข้ากินข้าวให้อิ่มก่อนไม่ได้เหรอ
3: นั่นเจ้ากินไปตั้ง7ชามแล้วนะยังไม่อิ่มอีกเหรอรู้ไหมว่าข้าวสารที่บ้านของเราหมดแล้วพระเจ้านั่นแหละกินจุเลือกเกินเฮ้ย
4: ก็ข้าหิวนี่นะวันหนึ่งเนี่ยนะข้าต้องใช้พลังต้องมากก็ต้องกินเยอะๆสิถึงจะได้ตัวเร็ว
3: ๆโอ้ยไม่ต้องตัวโตไปกว่านี้แล้วนะแค่นี้แม่ก็เลี้ยงไม่ไหวแล้วเอาอย่างนี้เพื่อเป็นการชดเชยความผิดที่เจ้ากินจุเกินไปจนทำให้คนในบ้านกำลังจะอดตายเจ้าต้องออกไปหางานทำ
4: โธ่เอ้ยนึกว่าเรื่องอะไรสบายมากจ้ะแม่งานไหนๆข้าก็ทำได้อยู่แล้วเพราะว่าข้าคือแจ็คผู้ทรงพลัง
3: งั้นก็ดีแล้วช่วงนี้กำลังเป็นฤดูเก็บเกี่ยวแม่ว่าเจ้าลองไปสมัครที่ฟาร์มของพวกชาวนาดีกว่า
4: อย่าแม่พรุ่งนี้เราก็จะออกเดินทางแต่เช้าเออแต่ตอนนี้ข้าขอข้าวอีกจานสิจ้าแม่ยังไม่อิ่มเลยอ่ะ
2: เช้าวันรุ่งขึ้นแจ็คหนุ่มน้อยผู้ทรงพลังกับกินจุก็ออกเดินทางไปหางานทำเขาเดินทางรอนแรมไปเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงฟาร์มของชาวนาขี้เหนียวคนหนึ่ง
4: มีใครอยู่มั้ยจ๊ะยูฮู
5: มาหาใครเหรอพ่อหนุ่มที่นี่เป็นฟาร์มของข้าเองสนใจจะซื้อสัตว์อะไรล่ะไก่ตัวละ2เหรียญทองวัวตัวละ5เหรียญทองส่วนม้าข้าขายถูกๆตัวละ7เหรียญทองแต่ถ้าจะมาถามทางนะข้าคิดเป็นค่าตอบแทนนาทีละ1เหรียญทองว่าไงล่ะจะใช้บริการแบบไหน
4: โอ้ยฉันเปล่ามาซื้อสัตว์อะไรหรือว่าจะมาถามทางอะไรกับลุงชาวนาหรอกนะแต่ฉันน่ะอยากจะมาทำงานที่ฟาร์มแห่งนี
5: ้อ๋อจะมาสมัครงานแล้วเจ้าทำอะไรได้บ้างล่ะ
4: ก็ทำได้ทุกอย่างอ่ะไม่ว่าจะเป็นงานใช้แขนข้างเดียวยกม้าตัวใหญ่ได้หรือจะใช้เป็นกำปั้นตอกตะปูก็ได้นะจ๊ะ
5: ไหนล่ะสาธิตให้ข้าดูหน่อยสิลองใช้กำปั้นของเจ้าเนี่ยตอกตะปูนี่สิ
4: ได้สิจ๊ะลุงชาวนาดูให้ดีๆนะนี่ไงเห็นไหมเจ้าลุงตะปูจมมิดไปเลยคุ้มมากนะถ้าท่านจ้างข้านะ
5: พ่อจ้างเจ้านี่ไว้แล้วก็เก็บเกี่ยวได้เร็วขึ้นดีล่ะเราจะไล่คนงานคนอื่นออกให้หมดแล้วใช้งานเจ้านี่คนเดียวคุ้มจริงๆตกลงว่าข้ารับเจ้าเขาทำงานก็แล้วกันแต่เริ่มงานวันนี้เลยนะ
4: จริงเหรอเฮ้ยชโย
2: ทำงานในหน้าที่ของเขาอย่างขยันขันแข็งในวันหนึ่งเขาสามารถผ่าฟืนได้เป็นเกวียนเก็บเกี่ยวพืชไร่ได้เป็นไร่ๆแถมยังตำข้าวได้หลายสิบกระสอบชาวนาขี้เหนียวพอใจการทำงานของแจ็คมากแต่มีอยู่สิ่งหนึ่งที่เขาไม่พอใจนั่นก็คือแจ็คกินจุมากจนชาวนาไม่มีอาหารมากมายมาให้แจ็คเขาจึงตัดสินใจบอกกับแจ็คว่า
5: แจ็คที่ฟาร์มของลุงเนี่ยงามันก็หมดแล้วแล้วอาหารที่จะกินเข้าไปมันก็ลดน้อยลงทุกทีคงจะมีไม่พอให้เจ้ากินแน่ๆเจ้าจะว่ายังไงล่ะ ถ้าลุงจะส่งเจ้าไปทำงานกับเพื่อนของลุงที่เป็นพ่อบ้านดูแลปราสาทแห่งหนึ่ง
4: โอ้ยยังไงก็ได้ถ้าลุงชาวนาง
5: ั้นเจ้าเดินทางไปทิศเหนือนะลุงบอกท่านพ่อบ้านเขาไว้แล้วไปวันนี้เลยนะบ๊ายบาย
4: เอางั้นเลยเหรองั้นก็ลาก่อนนะจ๊ะ

0: ไม่เคยอยู่บ้าง
1: เจ้าคงจะเป็นแจ็คหนุ่มน้อยทรงพลังที่ชาวนาฝากไม่ทำงานกับปราสาทของข้าใช่ไหม
0: ใช่จ้าท่านเองก็คงจะเป็นพ่อบ้านใจดีที่ดูแลปราสาทแห่งนี้ใช่ไหม
1: ใช่ชาวนาบอกว่าเจ้าไม่ต้องการเงินทองแต่อย่างไรขอเพียงขนมปังสำหรับอาหารเช้ามันฝรั่งครึ่งกระสอบสำหรับอาหารมื้อกลางวันและเนยแข็งชิ้นโตเป็นของว่างตอนบ่ายแล้วก็เมื่อเจ้าทำงานครบปีเจ้าต้องการ
0: ขอตบหน้าท่านพ่อบ้านสักหนึ่งทีเป็นการอำลามันเป็นกฎของฉันเองล่ะก็เท่านี้เองที่ข้าจะขอจากท่าน
1: โอ้เราไม่เสียเงินสักเหรียญเดียวช่างดีอะไรอย่างนี้แค่อาหารเวลาสองสามมื้อกับการถูกตบหน้าอีกทีคุ้มจะตายไป เอาตกลงข้ารับเจ้าทำงานนะพ่อหนุ่มน้อย
2: วันเวลาผ่านไปจากเดือนเป็นปีแจ็คทำงานอย่างขยันขันแข็งแต่พ่อบ้านเริ่มฝันร้ายว่าตนเองถูกยักษ์ตบหน้าอย่างแรงนั่นเป็นเพราะใกล้ถึงวันหมดสัญญาว่าจ้างแจ็คเข้าไปทุกทีและแล้ววันที่แจ็คจะจากไปก็มาถึง
1: เฮ้ยเอาไงดีล่ะเนี่ยนี่ก็จะเย็นแล้วจดยักษ์แจ็คกำลังจะกลับมาแล้วถ้ามันมาถึงมันก็จะตบหน้าเราจนแก้มบวมปุยไม่ได้เราต้องหาวิธีป้องกันเอาล่ะก่อนอื่นต้องปิดประตูรั่วให้แน่นนะแล้วก็ปิดประตูบ้านใส่กรให้เรียบร้อยด้วยขนกระสอบถั่วมาดันเอาไว้แล้วเราก็ต้องไปแอบอยู่หลังห้องนอนแค่นี้เจ้ายักษ์แจ็คก็ทำอะไรเราไม่ได้แล้วฮ่าฮ
0: ่าฮ่าเอ๊ะทำไมประตูรั้วมันถึงได้ล็อกล่ะท่านพ่อบ้านช่วยมาเปิดประตูให้หน่อยสิข้าจะพาวัวกลับบ้านฮะเอ๊ะทำไมเงียบอย่างนี้ไม่มีคนยอมตอบงั้นข้าก็จะโยนวัวกับเกวียนเข้าไปนะข้าจะโยนเดี๋ยวนี้แล้วนะ
2: เมื่อโยนวัวกับเกวียนข้ามประตูรั้วไปเรียบร้อยแล้วแจ็คก็กระโดดตามไปแล้วเขาก็พบว่าประตูบ้านก็ถูกลงกลอนไว้อย่างแน่นหนาเช่นกันดังนั้นแจ็คจึงใช้กำปั้นของเขากระแทกประตูบ้านจนพังและเตะกระสอบถั่วจนปลิวกระจาย
0: โธ่ที่แท้ท่านพ่อบ้านก็แอบมางีบอยู่ในห้องนี้นี่เอง
1: โอ้ได้โปรดเถอะพ่อยักษ์แจ็คอย่าทำร้ายข้าเลยนะนึกว่าสงสารคนแก่เธอ
0: ฮ่าฮ่านึกว่าอะไรโธ่ที่ท่านปิดบ้านซะแน่นหนาเนี่ยก็เพราะว่ากลัวโดนข้าตบตามสัญญาอย่างนั้นนั่นเองเหรอโธ่เอ้ยถ้าท่านกลัวทำไมท่านถึงยอมสัญญาล่ะคงเป็นเพราะว่าท่านโลภมากนะสิใช่ไหมข้าไม่ตบหน้าท่านก็ได้แต่
1: อะไรล่ะพ่อยักษ์แจ็คบอกมาเถอะ
0: แต่ท่านต้องยอมสัญญาว่าท่านจะให้ถั่วข้ามากเท่ากับที่ข้าแบกกลับบ้านไปได้
1: เออได้สิไม่มีปัญหาแล้วนะป่าไปเอาถั่วกัน
2: แจ็คดึงผ้าใบคลุมหลังคารถม้าออกมาปูที่พื้นแล้วเทเมล็ดถั่วจำนวนมหาศาลลงไปเมื่อพ่อบ้านเห็นดังนั้นก็ตาลุกวาวด้วยความเสียดายถั่วพ่อบ้านผู้โลภมากจึงปล่อยหมูป่าเที่ยวง้องท่าทางดุร้ายออกมาหมูป่าวิ่งมาหวังจะแทงขาของแจ็คแต่ทันใดนั้นเองแจ็คกลับเป็นฝ่ายคว้าหูหมูและยกหมูขึ้นพาดบ่า
0: อุ้ยขอแค่ถั่วท่านพ่อบ้านแถมหมูป่าให้ข้าอีกตัวหนึ่งด้วยเหรอขอบใจนะเนื้อหมูป่าต้มกินกับถั่วอร่อยซะด้วยเอาล่ะข้าได้ถั่วกับหมูป่าแล้วคงต้องลาท่านพ่อบ้านที่แสนดีไปแล้วล่ะนะ
1: ยังเจ้ายังไปไม่ได้คราวนี้แหละเจ้าไม่รอดจากเขาแหลมคมของแม่วัวแน่ๆนี่นะ
0: เข้ามาเลยเจ้าวัวน้อยข้าไม่กลัวเจ้าหรอกนี่นะฮ่าในที่สุดข้าก็จับเจ้าได้ขอบใจนะท่านพ่อบ้านเนื้อวัวกินกับตัว ก็เข้ากันได้ดีใช้ได้ฮ่า
1: ฮ่าเฮ้ยปล่อยวัวกับหมูป่าของข้าลงจากบ่าของเจ้าดิเนี่ยเจ้ายักษ์แจ็คเอาของข้ากลับคืนมานะ
0: ของข้าต่างหากล่ะข้าทำงานให้ท่านตั้งปีท่านไม่จ่ายเงินให้ข้าสักเหรียญแถมยังเบี้ยวสัญญาที่เราตกลงกันไว้ด้วยอย่างนี้นายยุทธได้ทำที่สุดแล้ว
2: คราวนี้พ่อบ้านยิ่งโกรธหนักรีบสั่งให้คนรับใช้ปิดประตูรั้วซึ่งทำจากไม้อย่างแน่นหนา
0: โธ่ท่านพ่อบ้านท่านนึกว่าประตูรั้วที่ทำจากไม้เก่าๆพวกนี้เนี่ยจะทำอะไรข้าได้หรอต้องให้ข้าเปลืองแรงอีกแล้วนี่แน่โอ้โหประตูรั้วของท่านพังซะแล้วเดี๋ยวก็จัดการซ่อมซะด้วยล่ะขอบใจอีกครั้งนะได้เศษไม้เป็นฟืนต้มถั่วพอดี
1: เจ้านี่ต่อไปข้าจะไม่ยอมรับปากใครเพราะความโลภอีกต่อไปแล้วหมดตัวกันละคราวนี้
2: แจ็คได้แต่สายหัวในความโลภของพ่อบ้านแล้วเขาก็หอบหิ้วข้าวของมากมายเดินทางกลับไปหาแม่ที่บ้านซึ่งมีทั้งถั่วถุงใหญ่หมูป่าเขี้ยวง้องหนึ่งตัวแม่วัวตัวอ้วนอีกตัวหนึ่งและก็ยังมีเศษไม้สำหรับต้มถั่วดังนั้นแจ็คหนุ่มน้อยทรง

ู้ป่วยพระองค์ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการสาธารณสุขที่ดีในฐานะพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศพระองค์ทรงจัดตั้งมูลนิธิและโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยผู้พิการและผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษาพยาบาลทรงให้การสนับสนุนการวิจัยทางการแพทย์การพัฒนาโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกลและการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตการณ์ต่างๆที่ประเทศไทยต้องเผชิญการทรงงานด้านการแพทย์ของพระองค์จึงเป็นการมอบโอกาสและกำลังใจให้กับผู้ที่กำลังเผชิญกับความทุกข์ยากทรงแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยและเอาใจใส่ต่อสุขภาพของประชาชนอย่างแท้จริงการทรงเป็นแบบอย่างในการดูแลสุขภาพของตนเองก็เป็นสิ่งที่ทรงเน้นย้ำและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนไทยได้อีกทางหนึ่งน้ำพระทัยที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงมีต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยจะเป็นกำลังใจและแสงสว่างในยามที่เราขาดแคลนเสมอ

0: บทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอนสกันแก้วประจัน
1: กลับมาครับช่วงเวลา 18:03 น.จับประเด็นเป็นข่าวทุกๆวันนะครับที่ติดตามกันข่าวคราวที่เกิดขึ้นในรอบวันนะครับเชื่อว่าหลายๆคนก็ติดตามกันอยู่ผ่านทางเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยนะครับใครที่ชั่วโมงนี้มารายงานตัวแล้วเดี๋ยวจะให้พิมพ์ข้อความมาก่อนนะครับเพิ่มเติมเบอร์ที่02-276-9717แล้วก็อีกเบอร์หนึ่ง02-276-9721นะครับแน่นอนเรื่องราวที่ได้ติดตามกันเหตุการณ์ระเบิดนะครับที่ปั๊มน้ำมันในจังหวัดยะลาด้วยล่าสุดครับมาอัปเดตกันหน่อยนึงเชื่อว่าหลายคนตามข่าวนี้กันอยู่ทางด้านของปลัดกระทรวงมหาดไทยครับรับคำสั่งจากท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับลงพื้นที่ที่จังหวัดยะลาทันทีครับท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับไปติดตามเรื่องของเหตุระเบิดในปั๊มน้ำมันพีทีให้กำลังใจผู้ที่ได้รับผลกระทบครับแล้วก็เยียวยาผู้ที่ได้รับความเสียหายด้วยนะครับเชื่อมั่นว่าในทุกภาคส่วนจะเร่งไล่ล่าตัวคนร้ายไม่ปล่อยให้ลอยนวลอย่างเด็ดขาดครับโดยล่าสุดวันนี้ครับ29 มิถุนายน 2569นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยวันนี้ท่านลงพื้นที่ที่จังหวัดยะลาครับติดตามสถานการณ์เหตุวางระเบิดภายในบริเวณปั๊มน้ำมันพีทีครับที่อำเภอเมืองจังหวัดยะลาพร้อมกับการให้กำลังใจครับเจ้าของกิจการแล้วก็พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยท่านอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านบอกว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการปฏิบัติภารกิจถวายงานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสได้รับทราบเรื่องดังกล่าวแล้วนะครับสั่งการด่วนครับให้ตนนะครับก็คือนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับพร้อมด้วยแม่ทัพภาคที่4ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9แล้วก็ฝ่ายปกครองฝ่ายความมั่นคงครับลงพื้นที่ทันทีที่จังหวัดยะลาเพื่อติดตามสถานการณ์นะครับแล้วก็ให้กำลังใจผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบดังกล่าวท่านบอกว่าเหตุการณ์ดังกล่าวครับคุณผู้ฟังถือว่าเป็นการกระทำที่อุกอาจไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายสร้างความเดือดร้อนสร้างความเสียหายให้กับประชาชนแม้ว่าจะไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตก็ตามแต่มูลค่าความเสียหายรวมถึงขวัญแล้วก็กำลังใจของประชาชนในพื้นที่เนี่ยเป็นสิ่งที่รัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยจะไม่ปล่อยให้ผู้ที่ก่อเหตุลอยนวลหรือลักลอบกระทำเช่นนี้อีกเด็ดขาดนะครับทั้งนี้เนี่ย

0: กำชับครับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเร่งจับกลุ่มคนร้ายมาดำเนินการตามกฎหมายขณะเดียวกันครับก็ทราบว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยทราบจากเจ้าของกิจการปั๊มน้ำมันด้วยว่ามีการประกันวินาศภัยนะครับโดยโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเนี่ยตอนนี้ก็เร่งสำรวจความเสียหายของอาคารบ้านเรือนทางพลังงานจังหวัดครับเร่งดำเนินการในการประสานนะฮะเรื่องของปั๊มน้ำมันโดยเร็วคาดว่าจะใช้เวลาสักประมาณสัก1เดือนคุณผู้ฟังทางพัฒนาการสังคมนะครับพัฒนาสังคมและมั่นคงของจังหวัดนะครับก็จะเยียวยาเร่งเยียวยาประชาชนนะครับโดยเฉพาะแรงงานพนักงานในปั๊มในช่วงเวลาที่ไม่ได้ทำงานครับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องด้วยก็จะดูแลบูรณาการในทุกๆด้านนะครับเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วขณะเดียวกันครับเหตุการณ์นี้เนี่ยก็มีตำรวจชุดเก็บกู้และก็ทำลายวัตถุระเบิด EOD ร่วมกับตำรวจศูนย์พิสูจน์หลักฐานที่10เข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุแล้วพบว่าคุณผู้ฟังคนร้ายใช้ระเบิดแสวงเครื่องน้ำหนักเนี่ยประมาณสัก20กิโลกรัมเอามาซุกซ่อนภายในถังดับเพลิงและทำการจุดชนวนระบบรีโมทคอนโทรลแต่ระเบิดนะครับทำงานเพียงแค่1ลูกส่วนอีก1ลูกเนี่ยไม่ทำงานซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการเก็บกู้แล้วก็ทำลายได้อย่างปลอดภัยแล้วก็มีการส่งมอบชิ้นส่วนครับรวมถึงพยานหลักฐานให้กับตำรวจพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์ตรวจหาอัตลักษณ์ของบุคคลนะฮะใช้เป็นหลักฐานควบคู่กับการปฏิบัติการทางการข่าวเพื่อติดตามผู้ก่อเหตุนะครับมาดำเนินคดีโดยเร็วแล้วก็มีการให้ความมั่นใจนะครับกับพี่น้องประชาชนสร้างความเชื่อมั่นกับผู้ประกอบการว่ารัฐบาลกระทรวงมหาดไทยแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกๆหน่วยงานคุณผู้ฟังครับจะเร่งบูรณาการหาตัวผู้กระทำผิดนะครับมารับโทษตามกฎหมายให้เร็วที่สุดขณะเดียวกันครับทั้งตำรวจทั้งทหารสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอาสาสมัครต่างๆยังคงเสริมกำลังอย่างเต็มที่เต็มความสามารถนะครับเพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิดภายหลังการลงพื้นที่ครับนายอันสิทธิ์สัมพันธลักษณ์ปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการเรียกประชุมหน่วยงานด้านความมั่นคงนะฮะแล้วก็ภายหลังการประชุมในครั้งนี้ก็มีหน่วยงานฝ่ายปกครองนะครับลงมาติดตามสถานการณ์แล้วก็มีการยกระดับมาตรการในการดูแลความปลอดภัยแบบเข้มข้นตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลแล้วก็ตามข้อสั่งการเรื่องของความห่วงใยนะครับเพื่อสร้างความสงบสุขให้กับชีวิตของพี่น้องประชาชนนะครับล่าสุดก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญครับที่ท่านอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ลงพื้นที่ไปติดตามเหตุการณ์นี้ด้วยตนเองที่จังหวัดยะลานะครับมาดูกันที่อีกหนึ่งเรื่องกันบ้างครับต้องถือว่าเป็นประเด็นสังคมเช่นเดียวกันนะครับเรื่องของกรณีคุณครูใช่ไหมครับที่เรียกว่าเป็นประเด็นอยู่ครูนิ่มนะครับครูนิ่มล่าสุดครับทางด้านของนายอัครนันท์กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการครับกำชับว่าเข้าใจนะครับความรู้สึกของครูนิ่มนะครับเรื่องราวของการตรวจสอบเหตุการณ์ต่างๆด้วยโดยยืนยันว่าให้ความเป็นธรรมกับครูนิ่มนะครับหลังจากที่มีการยื่นหนังสือร้องเรียนเรื่องของกระทรวงศึกษาธิการให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงครับกรณีการบรรจุข้าราชการครูคาดว่าจะใช้เวลาในการตรวจสอบเรื่องนี้คุณผู้ฟังครับประมาณสัก2-3 สัปดาห์นะครับก็จะได้รับคำตอบด้านครูนิ่มครับก็บอกว่ารู้สึกโล่งใจนะครับโดยครูนิ่มหรือว่านางสาวชนัดดาวรสารเดินทางมายังรัฐสภาครับเพื่อยื่นหนังสือต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการขอความเป็นธรรมหลังจากที่ย้อนไปนิดนึงนะครับหลังจากที่เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกอันดับที่1ก่อนที่ครูนิ่มเนี่ยจะถูกสพฐแจ้งว่ามีการตรวจข้อสอบใหม่โดยนายอัครนันท์กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็มีนายพิเชษฐ์โพภักดีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกพฐเป็นผู้รับหนังสือนะครับโดยนายอัครนันท์กันกิตินันท์ครับบอกว่าเข้าใจความรู้สึกของครูนิ่มนะฮะซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็ทราบแล้วก็กำชับแล้วว่าต้องให้ความยุติธรรมกับครูนิ่มนะฮะที่มีเรื่องของความรู้สึกทางใจด้วยนะครับแล้วก็ต้องเยียวยาเป็นสิ่งสำคัญนะครับโดยกระบวนการที่ไม่ถูกต้องหรือกระบวนการที่ไม่ชัดเจนเนี่ยต้ ้องมีการตรวจสอบขั้นตอนแรกเนี่ยก็จะมีการตรวจสอบนะครับแล้วก็จะมีการเยียวยานะครับต้องดูซิว่ามีการเยียวยาอย่างไรด้วยแนวทางต่อมาครับเลขาธิการนะครับกพฐกล่าวว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเน้นย้ำด้วยว่าต่อไปเนี่ยนะจะเลือกใครมาออกข้อสอบต้องดูให้ดีนะครับในเรื่องของครูนิ่มหากมีการตรวจสอบแล้วได้ข้อสรุปแล้วก็มีทางออกในการเยียวยาทั้งเยียวยาระยะสั้นเยียวยาระยะกลางแล้วก็เยียวยาระยะยาวก็ต้องมีการพูดคุยแบบไม่มีอคติด้วยยืนยันครับว่าจะต้องทำทุกอย่างให้ถูกต้องตามขั้นตอนนะครับหลังจากนี้นะครับพอได้คุยกันแล้วเนี่ยครูนิ่มก็บอกว่าโล่งใจโล่งใจคลายความกังวลใจไปนะครับก็เรียกว่าครูนิ่มใจชื้นแหละหลังจากที่ได้รับการยืนยันนะครับว่าจะเข้ามาดูแลจากทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับแล้วก็รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องบอกว่าเป็นประเด็นหลายคนที่กำลังติดตามอยู่ในห้วงเวลานี้ด้วยนะครับทุกๆเรื่องนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนนะครับมาอีกเรื่องนึงต่อเนื่องกันเลยนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายประเสริฐจันทระรวงทองนะครับพร้อมด้วยผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับบอกว่ากระทรวงศึกษาธิการเดินหน้าเต็มที่ครับในการผลักดันเรื่องของพลังในการพัฒนาการศึกษาที่บริเวณชายแดนภาคใต้ล่าสุดครับท่านลงพื้นที่นะครับนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับลงพื้นที่ติดตามนโยบายการศึกษาหลัก5ด้านนะครับณบริเวณห้องประชุมกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าค่ายสิรินธรจังหวัดปัตตานีคุณผู้ฟังครับเพื่อหารือแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยสรุปนะฮะเรื่องของการลงพื้นที่ครั้งนี้แน่นอนครับว่ามีหลายโครงการเลยทีเดียวที่เป็นประโยชน์นะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการคลื่นลูกใหม่ชายแดนใต้โครงการการศึกษานำไปสู่การเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็มีโครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทานพหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้กิจกรรมตาดีกาสัมพันธ์นะครับรวมถึงการมีส่วนร่วมในการช่วยกันสร้างการเรียนรู้การปลูกฝังคุณธรรมแล้วก็เสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและก็เยาวชนในพื้นที่ด้วยนะครับพร้อมกันนี้ก็ต้องมีการขอบคุณการต้อนรับที่อบอุ่นและก็การขับเคลื่อนการบูรณาการนะครับในพื้นที่จังหวัดภาคใต้โดยต้องบอกว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้ก็เพื่อที่จะให้การศึกษาในชายแดนภาคใต้ของเราเนี่ยมีการขับเคลื่อนมีการบูรณาการนะครับทั้งในส่วนของฝ่ายการศึกษาแล้วก็ฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่ภาคใต้นั่นเองนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องทางการศึกษาชายแดนใต้นะครับทางด้านของท่านประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยภาคส่วนที่เกี่ยวข้องก็ลงพื้นที่ครับตรวจราชการติดตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่จังหวัดปัตตานีนั่นเองนำคุณผู้ฟังมาติดตามกันอ่ะเดี๋ยวพักกันแป๊บนึงคุณผู้ฟังครับไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อครับ
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
5: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวังที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
6: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
7: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
8: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
7: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
8: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
7: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
8: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
9: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: จับประเด็น VIP กลับมาครับ18:18 นที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมีคุณลุงส่งข้อความมาลุงก็เคยจัดรายการอยู่ที่สถานีวิทยุตชด FM 92.5 MHz นะครับนี่ขอบพระคุณมากเลยคุณใบปอด้วยนะครับวันนี้ฟังรายการอยู่แล้วก็บอกว่าติดตามในทุกๆวันด้วยอ้าวเป็นว่าใครที่ติดตามกันอยู่ไม่ว่าจะเป็น FM 92.5 MHz นะครับ FM 95.5 MHz รวมถึง FM 105 MHz ทักทายมาพูดคุยกันนะครับ AM ก็เช่นเดียวกันนะครับ AM 819 GHz AM 891 GHz รวมถึง AM 1467 GHz คุณผู้ฟังฟังอยู่ที่คลื่นไหนบอกกันมาหน่อยบอกกันมาหน่อยจะได้รู้นะครับวันนี้มีคุณมังกรน้องมังกรเนี่ยแชร์แล้วขอบพระคุณนะครับคุณอัชราปิ่นทองด้วยนะครับแล้วก็คุณมะนานะครับวันนี้ฟังรายการอยู่ด้วยขอบคุณมากจากหลายพื้นที่เลยบอกทานข้าวหรือยังจ๊ะนี่ส่งข้อความมาอ่ะก็ต้องบอกว่าการที่มีการส่งข้อความมาแบบนี้นะครับจะทำให้บรรยากาศในการจัดรายการในทุกๆวันก็จะได้ทักทายมาดังนั้นใครที่ยังไม่เคยพิมพ์ข้อความมาในเพจของเราก็ได้นะครับเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยไปกดติดตามด้วยแล้วก็รายงานตัวมาส่วนทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วนะครับทุกคลื่นวิทยุของเราแล้วเนี่ยใน TikTok ก็สามารถที่จะทักทายมาได้เช่นเดียวกันทางนี้จ้าโอเคนะครับอ่ะมาดูหนึ่งเรื่องกันก่อนเลยนะครับก่อนที่จะไปติดตามเรื่องสำคัญในจับประเด็นเป็นข่าวกันนะครับซึ่งต้องบอกว่ามีหลายๆเรื่องหลายๆประเด็นที่เกี่ยวเนื่องนะครับกับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามกันอยู่ล่าสุดครับมีข่าวดีมาบอกกันนี่นะครับเข้าไปในเพจของ NBT Connect ด้วยนะครับเชื่อว่าหลายๆคนที่กำลังติดตามอยู่นะครับก็จะเป็นเรื่องราวที่เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็เดินหน้าประเทศไทยไปพร้อมๆกันนะครับทางด้านของเพจของ NBT Connect เนี่ยลงเรื่องราวสำคัญไว้นะครับเกี่ยวกับข่าวดีของประเทศไทยนี่นะฮะคุณผู้ฟังที่ติดตามอยู่มีจากหลายๆพื้นที่เลยนะครับส่งเข้ามาบอกว่าวันนี้นะครับมีเรื่องของฝนตกด้วยนะครับมีฝนตกในหลายพื้นที่เลยอย่างที่บอกไปในต้นชั่วโมงด้วยว่าหลายพื้นที่นะทั้งภาคเหนือภาคอีสานนะครับแล้วก็ภาคกลางรวมถึงภาคใต้ด้วยนะครับเจอปัญหาเรื่องของฝนตกนะครับในหลายพื้นที่ดังนั้นแล้วเนี่ยต้องระมัดระวังแล้วก็ดูแลเรื่องของสุขภาพด้วยนะครับเป็นเรื่องสำคัญที่เป็นห่วงกันนะครับหลายคนป่วยบ่อยเลยทีเดียวล่าสุดครับบอกว่าไทยมีข่าวดีด้วยติดอันดับที่27ของโลกแล้วก็อันดับที่7ของเอเชียเป็นประเทศที่ดีที่สุดสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจแล้วก็การลงทุนนี่นะครับล่าสุดทางด้านของนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยครับว่าประเทศไทยนะครับได้รับการจัดอันดับจาก US New and World Report Best Country 2026ให้เป็นประเทศนะครับอันดับที่27ของโลกและก็อันดับที่7ของเอเชียในการจัดอันดับประเทศที่ดีที่สุดนะครับ Best Country พร้อมให้การยอมรับครับว่าเป็นประเทศที่โดดเด่นมากเลยในเรื่องของการเปิดกว้างนะครับในการดำเนินธุรกิจนี่นะฮะแล้วก็การลงทุนสะท้อนศักยภาพของประเทศไทยนะครับในฐานะที่เป็นจุดหมายสำคัญของการลงทุนแล้วก็การประกอบธุรกิจนี่นะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดอันดับดังกล่าวเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องสำคัญทั้งด้านของสิ่งแวดล้อมนะครับด้านของการกำกับดูแลโครงสร้างพื้นฐานโอกาสทางธุรกิจสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนนะครับแน่นอนทางด้านของผลการจัดอันดับดังกล่าวเนี่ยสอดคล้องกับทิศทางการขับเคลื่อนของประเทศครับที่มุ่งยกระดับโครงสร้างเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับมาตรการมาตรฐานในการดำเนินงานของภาครัฐให้ทัดเทียมกับนานาชาติโดยเป้าหมายหลักครับเพื่อจะผลักดันประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา OECD ภายในปี2028ซึ่งถือว่าเป็นกลไกสำคัญครับในการผลักดันการปฏิรูปเชิงโครงสร้างทั้งทางด้านของธรรมาภิบาลความโปร่งใสหลักนิติธรรมนะครับแล้วก็การแข่งขันที่เป็นรูปธรรมด้วยนะครับ พร้อมทั้งการพัฒนากฎระเบียบให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลอันจะเป็นการช่วยยกระดับแน่นะฮะสภาพแวดล้อมของการประกอบธุรกิจเพื่อสร้างความเชื่อมั่นของนักลงทุนและก็เสริมศักยภาพของประเทศในระยะยาวต่อไปด้วยคุณผู้ฟังครับนี่นะฮะล่าสุดก็ต้องบอกว่าเป็นข่าวดีนะที่นักลงทุนเนี่ยมีความเชื่อมั่นนะครับในการที่จะมาลงทุนในประเทศไทยบอกติดอันดับ27ของโลกแล้วก็อันดับ7ของเอเชียที่ต้องบอกว่าเป็นประเทศที่ดีที่สุดในการเริ่มต้นธุรกิจเริ่มต้นการลงทุนนะครับจากการสำรวจการจัดอันดับของ US News and World Report Best Country 2026นั่นเองนะครับอีกหนึ่งเรื่องสำคัญคุณผู้ฟังเรื่องนี้ก็หลายคนที่ติดตามข่าวอยู่ครับทางด้านของการบินไทยเชื่อว่าวันนี้ก็เป็นประเด็นสำคัญนะครับการบินไทยแจ้งด่วนครับกรณีปมลูกเรือถูกคุมตัวที่ออสเตรเลียระบุครับบอกว่าเป็นกรณีส่วนบุคคลการบินไทยย้ำครับบริษัทมีระเบียบห้ามพนักงานเกี่ยวข้องกับยาเสพติดแล้วก็สิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดหากทำผิดบริษัทจัดการขั้นเด็ดขาดโดยล่าสุดครับการบินไทยชี้แจงกรณีพนักงานถูกควบคุมตัวขณะปฏิบัติหน้าที่ณประเทศออสเตรเลียโดยระบุครับว่าตามที่มีการเผยแพร่ข่าวเกี่ยวกับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนถูกเจ้าหน้าที่ของประเทศออสเตรเลียควบคุมตัวระหว่างปฏิบัติหน้าที่ณเมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียนั้นล่าสุดครับบริษัทการบินไทยได้รับการรายงานเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับแล้วก็ได้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศไทยและก็ประเทศออสเตรเลียอย่างใกล้ชิดเพื่อรับทราบข้อเท็จจริงให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตามกระบวนการของกฎหมายบริษัทขอยืนยันครับว่าบริษัทมีระเบียบมีข้อบังคับแล้วก็มีมาตรการในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคนรวมถึงนักบินแล้วก็พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินอย่างเคร่งครัดโดยห้ามครับมิให้พนักงานครอบครองนำเข้าขนส่งหรือเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดทั้งนี้ครับบริษัทมีการสื่อสารแล้วก็กำชับให้พนักงานถือปฏิบัติตามระเบียบของบริษัทรวมถึงกฎหมายของประเทศนะครับที่ให้บริการอย่างเคร่งครัดก่อนปฏิบัติหน้าที่ทุกเที่ยวบินหากกระทำความผิดบริษัทจะดำเนินการขั้นเด็ดขาดจากข้อมูลเบื้องต้นครับบริษัทเข้าใจว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยเป็นกรณีที่เกี่ยวข้องนะครับกับพนักงานรายบุคคลซึ่งอยู่ในระหว่างการดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมของประเทศที่เกิดขึ้นโดยบริษัทได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้พนักงานได้รับสิทธิ์ขั้นพื้นฐานตามกฎหมายให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่โดยปิดท้ายครับบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสนะครับปฏิบัติตามกฎหมายของทุกประเทศที่ให้บริการและก็ไม่สนับสนุนการกระทำใดๆที่ฝ่าฝืนกฎหมายโดยให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่ตลอดกระบวนการนะครับนี่ก็เป็นประเด็นสำคัญที่เชื่อว่าหลายๆคนเลยติดตามอยู่ในขณะนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นประเด็นที่เชื่อว่าหลายคนก็ติดตามกันอยู่แล้วก็มีการชี้แจงจากบริษัทการบินไทยนะครับไปกันที่อีกหนึ่งเรื่องกันบ้างคุณผู้ฟังครับใครที่กำลังติดตามกันอยู่นะครับทางด้านของงาน OTOP Mid-Year ไปกันหรือยังหลายๆคนไปกันแล้วด้วยนะครับพาคุณผู้ฟังไปติดตาม OTOP Mid-Year กันหน่อยโอ้ต้องบอกว่ายอดจับจ่ายนะยอดจับจ่ายเกือบ900ล้านบาทโอ้สะพัดมากนะฮะช่วงวันหยุดเสาร์แล้วก็อาทิตย์เนี่ยคนกันไปเยอะมากๆเลยนะครับใครที่กำลังติดตามกันอยู่นะครับมาปิดกันข่าวนี้กันหน่อยหนึ่งนะครับทางด้านของนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยครับถึงความสำเร็จของงาน OTOP Mid-Year 2026 9วันที่ผ่านมาคุณผู้ฟังโอ้โหเรียกว่าลูกค้านะครับไปช็อปกันไปจับจ่ายกันนะครับเขาบอกว่าเกือบ900ล้านบาท OTOP Mid-Year ประสบความสำเร็จมากๆสูงกว่าเป้าอีกครับเป้าหมายเนี่ยเขาตั้งเอาไว้นะ OTOP Mid-Year600ล้านบาทมากกว่ายอดจำหน่ายของปีที่ผ่านมานะครับ122ล้านบาทนะครับโดยโซนที่มียอดจำหน่ายสูงสุดมาเดากันดูโซน OTOP โอท็อป5ประเภท400กว่าล้านนะครับโอท็อปเรื่องของศิลปินโอท็อปก็ประมาณ66ล้านนะครับตัวเลขกลมๆแล้วกันนะครับแล้วก็มีโอท็อปชวนชิมส่วนนี้นี่ไม่พลาดเลยของอร่อยเยอะมากเลยนะฮะใครไปแล้วบอกว่าต้องชิมทุกบูธเลยนะครับแล้วก็มีโอท็อปชวนชิมนี่ประมาณ65ล้านนะฮะส่วนโอท็อปพรีเมียมเนี่ย23ล้านโอท็อปสตาร์ทอัพ 6.8 ล้านแล้วก็5จังหวัดครับที่มียอดจำหน่ายสะสมสูงสุดจังหวัดสุรินทร์นะตัวเลขกลมๆสุรินทร์55ล้านนะครับจันทบุรี48ล้านลำพูน40ล้านสุโขทัย36ล้านแล้วก็เชียงใหม่ครับ33ล้านโดยนายพลพีครับนะฮะนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านบอกว่าสำหรับยอดจำหน่ายโอท็อปมิดเยียร์เซล2026เนี่ยนะต้องบอกเลยว่าจำนวนนะครับเกือบ900ล้านเป็นตัวเลขที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงจริงๆถือว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากได้อย่างยิ่งเลยทีเดียวทะลุจากเป้าหมายที่วางไว้เดิมเขาวางไว้คือ600ล้านกลับกลายเป็น900ล้านครับโอท็อปที่ผ่านมาเนี่ยคนก็ถือกันนะโอ้หลายคนไปมานะโอท็อปมิดเดียสินค้านะเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับคือขายดีถล่มทลายล่ะว่าอย่างนั้นเลยในปีนี้ครับสินค้าจากชุมชนที่ไม่ได้เป็นโอท็อป 3-5 ดาวเนี่ยก็มาจำหน่ายหลายรายการเหมือนกันถือว่าเป็นการเปิดโอกาสครับให้กับผู้ประกอบการแล้วก็เป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชนฐานรากอย่างแท้จริงนอกจากนี้ก็มีผู้ประกอบการหลายกลุ่มก็มียอดออเดอร์แล้วก็ได้ต่อยอดทางธุรกิจด้วยสะท้อนถึงความสำเร็จครับในการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ต้องการของตลาดนะฮะแล้วก็ผู้บริโภคทุกกลุ่มทุกช่วงวัยนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยยอดนะครับการต่อยอดการค้าเนี่ยถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมากเลยทีเดียวนะครับก็เรียกว่าชื่นชมผู้ประกอบการทุกๆคนเลยนะครับแล้วก็ยินดีกับผู้ประกอบการโอท็อปมิดเยียร์2026ด้วยที่ขายดิบขายดีนะครับลูกค้าก็แฮปปี้คนจัดงานก็แฮปปี้นะคึกคักจริงๆนะครับอ่ะเดี๋ยวแป๊บพักกันแป๊บหนึ่งคุณผู้ฟังไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่หนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อ
1: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
2: ้ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
3: ๆธนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธพลุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:30 นาทีเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
5: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
6: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอนสกันแก้วประจัน
0: กลับมาครับช่วงเวลาก่อนที่จะ1 ทุ่มหลายคนที่ติดตามกันอยู่ตอนนี้เป็นไงบ้างบางคนบอกว่าถึงบ้านแล้วนะครับวันจันทร์เนี่ยแน่นอนอาจจะยุ่งๆหน่อยนึงนะครับบางคนพอถึงวันจันทร์แล้วก็เป็นน่าจะเป็นจันทร์ปลายๆเดือนด้วยนะครับยังไม่สิ้นเดือนอาจจะมีการประชุมหรือว่าติดภารกิจนะครับบางคนก็มีการทำกิจกรรมต่างๆไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเอาเป็นว่าใครที่กำลังยุ่งอยู่หรือว่าฟังรายการอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่นะครับโทรศัพท์มาพูดคุยกันนะครับมีหลายเรื่องเลยซึ่งบอกว่าได้คุยกันตลอดทั้งวันนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนอกเหนือจากคุณผู้ฟังที่ติดตามกันแล้วนะครับต้องบอกว่ามีข้อมูลนะครับจากคุณผู้ฟังด้วยมาทักทายกันหน่อยคุณอาร์ตี้นี่นะฮะที่กำลังติดตามอยู่ทักทายกันขอบคุณใจส้มด้วยสำหรับคุณอาร์ตี้นะครับวันนี้มีข้อความส่งมามาดูกันตรงนี้นิดนึงพระรุ่งนี่ไม่เคยพลาดเลยกลอนก็มานะครับขอบคุณมากเลยขออีกนี่นะฮะส่งข้อความมาขอบคุณมากๆเลยทีเดียวนะครับส่งกลอนเพราะๆมาอ่านให้ฟังสักนิดนึงนะครับโหพิมพ์มายาวเลยทีเดียวเข้าไปดูในเพจของสวทได้นะครับเสียงสวรรค์ตะวันฉายเมื่อวันวานจัดรายการสุนทราภรณ์สมานฉันท์นำบทเพลงเรานักร้องร้องเพลงกันเพื่อสร้างสรรค์ความจงรักและภักดีเราทำดีเพื่อพ่อหลวงของสวสเราสานต่อสร้างความรักสมัครสมานเราสร้างสรรค์คอยช่วยเหลือทุกหน่วยงานเพื่อประสานหน่วยภาครัฐร่วมทำดีโอ้โหเห็นไหมนี่แหละเห็นไหมตั้งกลอนมานะครับพร้อมมากๆเลยพระรุ่งนะครับเป็นหนึ่งบทกลอนที่ให้กำลังใจด้วยกับทีมงานของเรานะครับแล้วก็ผู้ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่เอาละใครที่ติดตามกันตอนนี้ครับเพิ่มเติมมานะครับใครที่อยากจะเพิ่มเติมบทเพลงเพราะๆนะครับส่งเข้ามาอย่างเช่นเมื่อกี้นี้นะครับอ่านไปแล้ว1ข้อความส่งเข้ามามีอีกหลายเรื่องราวเลยทีเดียวนะครับส่งเข้ามาผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ด้วยทางด้านของ1เรื่องครับที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยเรื่องราวของกระทรวงสาธารณสุขเดินหน้าคุมเข้มครับการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่านเครื่องอัตโนมัติอ่ะหลายๆคนเห็นใช่ไหมครับในตู้อัตโนมัติเนี่ยบางทีแล้วเนี่ยอาจจะมีเรื่องราวของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อยู่ล่าสุดครับทางด้านของเพจของ NBT Connect ลงเอาไว้กระทรวงสาธารณสุขย้ำนะครับว่ายังห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่านเครื่องกดแล้วก็เครื่องจำหน่ายอัตโนมัติในร้านสะดวกซื้อพร้อมเดินหน้าทบทวนกฎหมายครับให้ครอบคลุมนิยามของร้านค้าในขณะเดียวกันครับเดินหน้าปลดล็อกการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่พิเศษแล้วก็พื้นที่ท่องเที่ยวตั้งแต่เวลา 11:00 น.ถึง 24:00 น.ครับเรื่องนี้น่าสนใจเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรามีการจำหน่ายในเครื่องดื่มอัตโนมัติเนี่ยแอลกอฮอล์มันก็น่าจะเป็นปัญหาเหมือนกันนะครับล่าสุดนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านเป็นประธานครับในการประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครั้งที่3/2569โดยที่ประชุมได้มีการติดตามการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รวมถึงการอัปเดตความคืบหน้านะครับของกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับต่างทั้งการฝึกอบรมอาสาสมัครด้วยนะครับแล้วก็ทางด้านของนายพัฒนาพร้อมพัฒน์บอกว่าที่ประชุมนะได้มีการหารือประเด็นสำคัญครับเรื่องของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่านหัวจ่ายในร้านสะดวกซื้อซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีการหารือกันนะครับเพื่อออกกฎหมายเพิ่มเติมเพื่อให้มีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้นโดยกฎหมายดังกล่าวครับมีผลบังคับใช้เนี่ยตั้งแต่ปี2561ที่มีการห้ามจำหน่ายนะครับห้ามนำหัวจ่ายแอลกอฮอล์มาจำหน่ายในร้านสะดวกซื้อเนื่องจากทำให้การเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ย ง่ายจนเกินไปไม่ว่าจะเป็นร้านสะดวกซื้อที่อยู่ใกล้สถานศึกษาเดี๋ยวนักเรียนน้องๆจะไปแบบใช้บริการซึ่งมันไม่เหมาะสมว่าอย่างนั้นเลยหรืออยู่ในรัศมีของสถานศึกษาแม้ปัจจุบันครับบริบทของร้านค้าก็มีความเปลี่ยนแปลงไปแต่คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็ได้มีการหารือกันในเรื่องนี้นะครับเรื่องของการวางคำนิยามเรื่องของขอบเขตร้านจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้มีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้นปัจจุบันครับมีร้านค้าในหลายรูปแบบที่สามารถจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ก็มีการพิจารณากันในเรื่องของคำจำกัดความนะครับร้านค้าสะดวกซื้อรวมถึงรูปแบบต่างๆด้วยคุณผู้ฟังครับในส่วนของการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในที่ประชุมครั้งนี้ไม่ได้มีการนำเข้าสู่วาระการประชุมแต่อย่างใดและที่สำคัญการปลดล็อกเรื่องของการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครับก็ได้มีการทดลองในพื้นที่ท่องเที่ยวนะฮะตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่ผ่านมาเป็นระยะเวลาดำเนินการเนี่ย6เดือนพบว่าจากการศึกษาเชิงคุณภาพเชิงสุขภาพแล้วก็เชิงอุบัติเหตุไม่ได้เพิ่มขึ้นแต่ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นนะฮะซึ่งคณะกรรมการก็ได้มีมติปลดล็อกการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเวลาตั้งแต่ 11:00 น.นะครับจนถึงเที่ยงคืนในพื้นที่ท่องเที่ยวแล้วก็พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจากนี้ครับก็จะได้มีการจัดทำการรับฟังความคิดเห็นในระยะเวลา30วันก่อนที่จะออกประกาศซึ่งก็จะต้องใช้เวลาพอสมควรนะฮะอีกประมาณสัก30วันนะครับดังนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่กระทรวงสาธารณสุขครับก็เดินหน้าคุมเข้มการจำหน่ายนะฮะเรื่องของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่านตู้กดนั่นแหละนะครับดังนั้นเนี่ยก็ถือว่านำเรื่องนี้มาบอกกล่าวกันครับกับคุณผู้ฟังกับพี่น้องประชาชนที่กำลังติดตามผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยนะครับก็เป็นการดูแลเด็กๆน้องๆ นักเรียนนะครับแล้วก็คุณผู้ฟังที่กำลังติดตามด้วยนะครับมาดูกันที่อีกหนึ่งเรื่องผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยสวัสดีคุณนุกด้วยนะครับที่ติดตามอยู่ตอนนี้หลายๆท่านเลยนะครับผ่านทางสวทมานะครับก็มีเรื่องราวสำคัญเลยมีข้อความส่งมาด้วยนะครับบอกว่าวันนี้ติดตามอยู่แล้วก็ให้กำลังใจทีมงานผู้จัดรายการด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยส่งข้อความมานะครับมาดูข้อความจากคุณผู้ฟังที่ส่งเข้ามานะครับวันนี้มีหลายพื้นที่เลยรัฐบาลเดินหน้าครับสร้างโอกาสนะครับในการสร้างโอกาสใหม่เพื่อที่จะทำให้ประเทศไทยของเราเนี่ยมีการเดินหน้าเรื่องของการลงทุนด้วยโดยสำนักข่าวบลูมเบิร์กครับได้มีการเปิดเผยบทวิเคราะห์การอ้างอิงนะครับเรื่องของบริษัทวิเคราะห์ความเสี่ยงระดับโลกล่าสุดครับบอกว่าปัจจุบันนี้ครับประเทศไทยของเรานะครับจากการประเมินศักยภาพของประเทศและก็การสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลภายใต้การนำของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลที่ต้องบอกว่าเดินหน้ายกระดับขีดความสามารถเรื่องของการแข่งขันโอ้โหต้องบอกว่าตอนนี้นะมีการผลักดันการลงทุนทั้งอุตสาหกรรม AI ทั้งอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์นี่นะครับอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงเทคโนโลยีดิจิทัลนะครับควบคู่กับการปรับปรุงกฎระเบียบต่างๆให้ง่ายขึ้นแล้วก็สะดวกขึ้นกับนักลงทุนด้วยเพื่อให้ประเทศไทยครับก้าวสู่ฐานการผลิตและก็การลงทุนที่มีการเพิ่มมูลค่าสูงล่าสุดก็ได้มีการเปิดตัวครับ Thailand Fast Pass นะฮะซึ่งก็บอกว่าเป็นการบูรณาการการทำงานของ8หน่วยงานภาครัฐนี่นะฮะเร่งรัดการอนุมัติแล้วก็การอนุญาตนะครับให้โครงการลงทุนเพื่อปลดล็อกมีการลงทุนมูลค่ามากกว่า7แสนล้านบาทเลยโอ้โหการจ้างงานก็เกิดขึ้นในประเทศไทยคุณผู้ฟังคิดตามเลยเมื่อมีการลงทุนมากขนาดนี้นะครับตอนนี้เนี่ยหลายพื้นที่เลยไม่ว่าจะไปที่ไหนทุกคนบอกเลยว่าเศรษฐกิจดีนะครับทุกตลาดเลยมีความคึกคักนะฮะการจับจ่ายใช้สอยทุกที่นะครับหลายๆคนบอกว่าเศรษฐกิจดีมากนะครับแน่นอนรัฐบาลเชื่อว่าโอกาสของประเทศไทยตอนนี้เป็นโอกาสทองเลยนะครับโลกกำลังมองหาฐานการผลิตใหม่ดังนั้นครับประเทศไทยพร้อมคว้าโอกาสนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับภายใต้การนำของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับซึ่งต้องบอกว่าทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าเศรษฐกิจไทยตอนนี้เติบโตมากๆนะครับแล้วก็ต้องเติบโตอย่างมั่นคงนะประชาชนมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นนะครับประเทศไทยก้าวขึ้นสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิต แล้วก็ห่วงโซ่อุปทานที่สำคัญของภูมิภาคด้วยเห็นไหมฮะตอนนี้ต้องบอกว่าเศรษฐกิจไทยของเราเติบโตอย่างก้าวกระโดดจริงๆไม่ว่าจะเป็นทุกพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานแล้วก็ภาคใต้นะครับเศรษฐกิจไทยเติบโตจริงๆดังนั้นเนี่ยเราก็เรียกว่ามีความสุขนะครับเศรษฐกิจที่เติบโตล่าสุดครับอีกหนึ่งเรื่องพาคุณผู้ฟังมาติดตามทางด้านของปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกันหน่อยขานรับข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีล่าสุดจากกรณีที่หลายๆคนติดตามกันอยู่เรื่องของขบวนการช่วยการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นนะครับทางด้านของนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีขานรับข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีภายหลังจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีครับลงนามในคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับที่256/2569เรื่องการอำนวยความสะดวกในการเสนอเรื่องร้องเรียนแล้วก็แจ้งเบาะแสการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นโดยคุณผู้ฟังครับคำสั่งดังกล่าวเนี่ยมีขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ได้รับความเสียหายบางคนถูกหลอกลวงใช่ไหมจากบุคคลที่มีการอ้างแหละอ้างว่าสามารถช่วยเหลืออ้าป้ามาเลยเดี๋ยวสอบเข้าได้แน่นอนรับราชการส่วนท้องถิ่นได้แน่นอนเขามีการอ้างกันถ้ามีเรื่องอย่างนั้นนะครับหรือว่าคุณผู้ฟังมีเบาะแสมีข้อมูลนะเกี่ยวกับการทุจริตสามารถร้องเรียนได้เลยนี่นะครับล่าสุดนี่แจ้งข้อมูลต่อภาครัฐได้เลยครับอย่างรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพโดยท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลมอบหมายให้ศูนย์บริการประชาชนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นหน่วยงานหลักคุณผู้ฟังในการรับเรื่องร้องเรียนเรื่องราวร้องทุกข์แจ้งเบาะแสพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และกฎหมายเพื่อช่วยเหลือผู้ให้ความเดือดร้อนต่างๆสนับสนุนการปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังทั้งนี้ครับยังมีการกำหนดด้วยนะครับคำสั่งยังกำหนดให้ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีรายงานผลการดำเนินงานต่อนายกรัฐมนตรีอย่างต่อเนื่องเพื่อติดตามความคืบหน้าเร่งรัดการดำเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมนะครับคำสั่งนายกรัฐมนตรีมีผลบังคับใช้วันที่27 มิถุนายน 2569สะท้อนเจตนารมณ์ของรัฐบาลครับในการยกระดับการแก้ไขปัญหาการทุจริตแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนคุ้มครองผู้เสียหายจากการถูกหลอกลวงเรื่องของการสอบบรรจุเข้ารับราชการอย่างเป็นระบบนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องสำคัญที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะครับอ่ะเดี๋ยวไปติดตามกันนิดนึงคุณผู้ฟังนะครับเมื่อกี้นี้หลายๆคนติดตามอยู่คาราบาวนะครับนำคุณผู้ฟังไปติดตามเรื่องราวที่ต้องบอกว่าวันนี้นะครับมีข้อความจากหลายๆพื้นที่เลยนะครับบอกว่าอยากจะฟังนะครับวันนี้แน่นอนเรื่องราวของถนนดนตรีมาฟังกันนิดนึงนะครับถนนดนตรี13 กรกฎาคมนี่นะฮะต้องบอกว่าไม่อยากให้พลาดจริงๆ13กรกฎาคมวันจันทร์จันทร์ที่13กรกฎาคมครับถนนดนตรีของเรานะครับคุณผู้ฟังจะได้เจอกันแน่นอนหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขนี่นะฮะคาราบาวของเราจะมาเจอกันนะครับแน่นอนที่ห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงนะครับหลายๆคนบอกว่าอยากจะจองกันละนะครับเรื่องราวของถนนดนตรีมีมาติดตามกันนะครับไปติดตามฟังกันนี่ไปติดตามถนนดนตรีกันมีเรื่องราวของคาราบาวนอกเหนือจากคาราบาวแล้วนะครับก็ยังมีอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีด้วย13 กรกฎาคมเชิญครับ
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13 กรกฎาคม 2569เวลา17 นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: เอาละไปดูกันเพิ่มเติมนะครับไม่อยากให้พลาดเลยไปติดตามก่อนนะครับในเพจของถนนดนตรีนะครับต้องบอกว่าหลายๆคนเลยล่ะอยากจะชมกันนี่ก็เป็นคนหนึ่งที่ต้องไปเกาะติดหน้าเวทีแน่นอนเป็นแฟนของคาราบาวด้วยมีเพลงอะไรบ้างส่งชื่อเพลงมาหน่อยหลายๆคนชอบทะเลใจใช่ไหมมีบุญลอยมีอะไรอ่ะเยอะแยะมากมายเลยอ่ะพระเจ้าตากนี่นึกได้หลายเพลงนะครับที่มีความรู้สึกที่ชอบกันดังนั้นเนี่ยถ้าคุณผู้ฟังอยากฟังเพลงไหนนะครับแน่นอนมาเจอกันศิลปินคาราบาวนะครับ13กรกฎาคมตรงกับวันจันทร์ด้วยนะครับเพราะว่าเป็นคอนเสิร์ตใหญ่และก็เพราะว่าเป็นคอนเสิร์ตครั้งสำคัญด้วยของถนนดนตรีเพื่อให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกับถนนดนตรีไลฟ์นะครับไม่อยากให้พลาดสิ่งดีๆที่เราทีมงานทุกคนเลยนะครับทางสวทของเราก็ตั้งใจทุกคนก็ตั้งใจครับเพื่อที่จะได้มาเจอกันดังนั้นเนี่ยไปกดติดตามไว้ก่อนนะเดี๋ยวพลาดไปแล้วแบบคุณบอลไม่บอกเลยนะครับนี่บอกแล้วนะครับอ่ะมาดูหนึ่งเรื่องสำคัญกันบ้างครับทางด้านของคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมตัวครับคุณผู้ฟังที่จะเดินทางไปประเทศมาเลเซียเพื่อหาแนวทางยุติมาตรการที่ต้องบอกว่าเป็นประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรนะที่มีการมาตรการจำกัดการนำเข้าส่งออกสินค้าเกษตรระหว่างกันโดยเรื่องนี้ครับทางด้านของเพจของกรมประชาสัมพันธ์ลงเอาไว้ด้วยนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับเปิดเผยว่าท่านเตรียมเยือนประเทศมาเลเซียในเร็วๆนี้เพื่อหารือครับกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางด้านอาหารของมาเลเซียนะครับโดยมีเป้าหมายครับเพื่อหาแนวทางยุติมาตรการจำกัดการนำเข้าสินค้าเกษตรระหว่างกันยกตัวอย่างครับกรณีที่มาเลเซียเนี่ยระงับการนำเข้ากุ้งจากประเทศไทยแล้วก็ประเทศไทยระงับการนำเข้าปลากระพงจากมาเลเซียทั้งนี้ครับก็ได้มีการมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยจัดเตรียมข้อมูลนะครับอย่างรอบด้านเพื่อสนับสนุนการเจรจาแล้วก็ผลักดันให้เกิดข้อยุติที่เป็นประโยชน์ร่วมกันนะครับทางด้านของคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เชื่อมั่นครับว่าการเจรจาครั้งนี้จะก่อให้เกิดผลดีกับทั้ง2ประเทศทั้งไทยแล้วก็มาเลเซียเนื่องจากว่าสามารถที่จะปลดล็อกมาตรการดังกล่าวได้ก็จะช่วยให้ผู้บริโภคในมาเลเซียก็เข้าถึงกุ้งไทยและผู้บริโภคชาวไทยยังไงคะก็ได้รับประโยชน์จากการบริโภคปลากระพงจากมาเลเซียในราคาที่เป็นธรรมด้วยนะครับดังนั้นก็เตรียมตัวครับที่จะเดินทางไปที่ประเทศมาเลเซียนะครับสำหรับท่านสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับก็นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามเรื่องราวที่เป็นประโยชน์กันนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอีกหนึ่งเรื่องครับทับลานไม่พูดถึงไม่ได้เลยเพราะว่าคุณผู้ฟังก็ถามมาคุณบอลเรื่องของทับลานเป็นยังไงบ้างอัปเดตกันหน่อยนึงมาติดตามกันทางเพจของกรมประชาสัมพันธ์ครับนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยดร.ระวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วก็ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานท้องที่จังหวัดนครราชสีมาคุณผู้ฟังครับเพื่อชี้แจงแนวทางการแก้ปัญหาเรื่องของพื้นที่ทับซ้อนตามแผนที่วันแมพแล้วก็รับฟังปัญหาจากประชาชนครับในพื้นที่ด้วยความมุ่งหวังคุณผู้ฟังครับที่จะสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องนะฮะแล้วก็เรื่องของความโปร่งใสตลอดจนการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้การคุ้มครองสิทธิ์ของชุมชนดั้งเดิมอย่างเป็นธรรมนะครับโดยพื้นที่อยู่ที่โรงเรียนบ้านราชพัฒนาอำเภอเสริงสางจังหวัดนครราชสีมาโดยทางด้านของนายประวัติศาสตร์จันเทพหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลานและผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติก็ร่วมกันชี้แจงแนวทางการดำเนินการในการตรวจสอบพิสูจน์สิทธิ์ข้อกฎหมายตามมติของคณะกรรมการอุทยานให้กับประชาชนได้รับทราบอย่างชัดเจนพร้อมกับการแสดงแผนที่นะฮะแผนที่พื้นที่ทับซ้อนจากนั้นเนี่ยคณะก็ได้ลงพื้นที่นะครับชุมชนโครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อความมั่นคงโครงการจัดสรรที่ดินทำกินแก่ราษฎรผู้ยากไร้ในพื้นที่ป่าสงวนเสื่อมโทรมมีการพบปะ รับฟังเสียงสะท้อนครับจากราษฎรดั้งเดิมที่รัฐเนี่ยเคยอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในยุคนู้นที่มีการปราบปรามคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยซึ่งตอนนั้นเนี่ยยังคงประสบปัญหาความขาดแคลนนะฮะความชัดเจนเรื่องของเอกสิทธิ์ที่ดินทำกินมาหลายสิบปีก่อนครับก่อนที่รัฐมนตรีจะขึ้นเฮลิคอปเตอร์เพื่อสำรวจสภาพพื้นที่และก็การใช้ประโยชน์ที่ดินที่อำเภอเสริงสางอำเภอคอนบุรีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาและก็อำเภอนาดีที่จังหวัดปราจีนบุรีโดยทางด้านของท่านสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านเปิดเผยครับว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายกอนุทินชาญวีรกูลมีนโยบายเร่งด่วนครับในการแก้ไขปัญหานี้คือ1เลยนะเร่งรัดตรวจสอบแล้วก็พิสูจน์สิทธิ์ชาวบ้านดั้งเดิมผู้ยากไร้เป็นรายแปลงอย่างรัดกุมเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแล้วก็บังคับใช้กฎหมายกับรีสอร์ทที่บุกรุกป่าอย่างเข้มงวดโดยไม่มีการเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนใดๆทั้งสิ้นท่านยืนยันครับว่าจะไม่มีการตัดผืนป่าธรรมชาติอย่างแน่นอนท่านสุชาติชมกลิ่นย้ำครับว่าการดำเนินการทุกขั้นตอนเนี่ยเป็นไปตามกรอบของกฎหมายยึดหลักข้อเท็จจริงนะครับข้อมูลเชิงประจักษ์อย่างโปร่งใสแล้วก็การปรับปรุงแนวเขตครั้งนี้ไม่ใช่การเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานทั้งหมดแต่เป็นการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของชุมชนดั้งเดิมควบคู่ไปกับการเตรียมประกาศพื้นที่เพิ่มเติมเป็นเขตอุทยานแห่งชาติส่วนคดีบุกรุกป่าที่ยังอยู่ในกระบวนการศาลเนี่ยยืนยันครับว่าจะดำเนินคดีตามกฎหมายจนถึงที่สุดโดยในวันนี้ก็ลงพื้นที่นะครับพร้อมกับคุณตาสถิตพันหอมท่านอายุ87ปีซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของราษฎรที่มาอาศัยอยู่ในพื้นที่ตั้งแต่ก่อนประกาศเป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานนะครับคุณตาสถิตเนี่ยเขาอยู่มาก่อนประกาศเป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานแล้วก็เป็นช่วงที่มีการอพยพราษฎรเข้ามาอยู่ในพื้นที่โดยหน่วยงานความมั่นคงในยุคสงครามการแย่งชิงพื้นที่นะครับโดยปิดท้ายครับก็ต้องบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็มีการดำเนินการในการแก้ไขปัญหาทับซ้อนแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานนะครับดังนั้นเนี่ยสรุปสำคัญก็คือท่านก็ลงพื้นที่แล้วก็ติดตามเรื่องนี้นะครับปิดปมปัญหาที่เป็นปัญหาเรื้อรังมากว่า40ปีเดินหน้าคุณผู้ฟังครับคืนความเป็นธรรมให้กับชาวบ้านดั้งเดิมพร้อมสั่งรื้อ3รีสอร์ทนะฮะที่บุกรุกป่าแล้วก็เตรียมดำเนินคดีถึงที่สุดเพื่อทวงคืนผืนป่านะครับเพื่อพี่น้องประชาชนนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องนำมาให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นหลายๆเรื่องเลยนะครับที่เป็นประเด็นอยู่ในขณะนี้แล้วเชื่อว่าหลายคนก็ติดตามนะครับแล้วก็สนอกสนใจกันอยู่เรื่องสุดท้ายนะครับในวันนี้เนี่ยแน่นอนใครที่เข้ามาแล้วคุณอมรรัตน์ขอบพระคุณมากเลยฟังข่าวแล้วก็ครบถ้วนนะครับมีคุณเสวียนจากเสาให้ด้วยฟังทุกๆวันเลยนะครับขอบคุณมากขอบพระคุณครับที่เป็นส่วนหนึ่งของจับประเด็นเป็นข่าวด้วยนะครับปิดท้ายกันสักนิดนึงครับคุณผู้ฟังที่ติดตามกันอยู่เป็นเรื่องใกล้ๆตัวกันบ้างนะครับเพราะว่ามีหลายๆคนเลยที่ต้องบอกว่าติดตามกันแล้วก็เป็นเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับทางด้านของมีข้อความส่งเข้ามาไม่ได้ไปเลือกตั้งเมื่อวานนี้ทำยังไงคุณบอลบอกให้บอกให้นะครับไม่ต้องกังวลอาจจะติดธุระหากท่านมีเหตุจำเป็นเมื่อวานนี้ไม่ได้ไปเลือกตั้งผู้ว่ากทมใช่ไหมครับไปหาข้อมูลมาให้แล้วก็ไม่ได้ไปเลือกตั้งสกด้วยหากมีเหตุจำเป็นจนไม่สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้อย่าลืมคุณผู้ฟังดังนี้นะครับไปแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งภายในระยะเวลาที่กำหนดเพื่อรักษาสิทธิ์ของตนเองนะครับช่องทางการแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์นะครับคุณผู้ฟังคลิกเข้าไปในเว็บไซต์นะเขามีอยู่แล้ว www.bora นะครับ bora.dopa.go.th นะครับหรือว่าที่ www ครับ ect.go.th นะครับคลิกได้เลยนะครับไปแจ้งเหตุก่อนว่าทำไมถึงไปเลือกตั้งไม่ได้นะครับก็มีช่องทางอยู่นะครับที่ www.bora.dopa.go.th bora.dopa.go.th นะครับหรือว่าที่เว็บไซต์นะฮะ ect.go.th ก็ไปแจ้งเหตุได้ภายใน7วันก่อนการเลือกตั้งนะครับหรือว่าภายใน7วันนับตั้งแต่วันเลือกตั้งก็คือ29มิถุนายนจนถึง5กรกฎาคมนั่นเองไปดูเพิ่มเติมที่เพจของกรมประชาสัมพันธ์นะครับอ่ะเวลาหมดแล้ววันนี้นะครับครอบคลุมทุกเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับชีวิตและก็ความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนหมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
6: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอนสกันแก้วประจัน
4: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวาระแรกโดยรัฐบาลยืนยันกำหนดกรอบการใช้งบโปร่งใสตรวจสอบได้ปลัดกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามเหตุระเบิดสถานีบริการน้ำมันพีทีในอำเภอเมืองยะลากำชับเร่งติดตามคนร้ายมาดำเนินคดีเพื่อสร้างความเชื่อมั่นอิหร่านและโอมานจัดการประชุมร่วมกันเป็นครั้งแรกเพื่อหารือเกี่ยวกับการบริหารจัดการช่องแคบฮอร์มุสเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงว่างบปี2570เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.2 เป็นงบขาดดุล 788,000 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 3.8 ของ GDP ตั้งเป้ารายได้สุทธิ 3 ล้านล้านบาทพร้อมย้ำใช้งบแบบฐานศูนย์ลดความเหลื่อมล้ำเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายทั้งนี้รัฐบาลกำหนดกรอบ 5Tได้แก่ใช้งบตรงเป้าหมายโปร่งใสตรวจสอบได้ขับเคลื่อนพลังงานและเศรษฐกิจปรับสู่ดิจิทัลและ AI และสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วนโดยย้ำเป็นเครื่องมือกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน
1: ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570จึงต้องทำหน้าที่2ด้านพร้อมกันคือประคับประคองประชาชนและเศรษฐกิจในวันนี้และวางรากฐานให้ประเทศแข็งแรงในอนาคตโดยรัฐบาลได้ยึดหลัก 5Tในการจัดทำงบประมาณ
0: ด้านส.ส.ฝ่ายรัฐบาลสนับสนุนงบประมาณเพราะประเทศอยู่ในช่วงเศรษฐกิจฟื้นตัวแต่ประชาชนยังเผชิญค่าครองชีพและหนี้สินจึงต้องใช้ทั้งประคองเศรษฐกิจระยะสั้นและวางรากฐานระยะยาวโดยนายธนากิจไพบูลย์ชัยส.ส.ศรีสะเกษพรรคภูมิใจไทยสนับสนุนการเพิ่มงบประมาณกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อพัฒนารัฐบาลดิจิทัลยกระดับบริการประชาชนและความปลอดภัยของระบบ
2: ปีนี้เราได้ปรับลดประมาณ 16% จากปี2569ครับมันสะท้อนให้เห็นครับว่ารัฐบาลไม่ได้ใช้จ่ายงบอย่างไร้เหตุผลแต่เป็นการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพรอบคอบและคุ้มค่าขณะเดียวกันยังรักษาภารกิจที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคตในการจัดสรรงบประมาณในรอบนี้เป็นสิ่งที่เหมาะสมและผมอยากเห็นประเทศไทยของเราครับพัฒนาระบบราชการแอปเดียวให้แล้วเสร็จในเร็ววันนี้
0: ขณะที่ฝ่ายค้านแสดงความกังวลว่าโครงสร้างงบประมาณไม่ตอบโจทย์การพัฒนามีการเพิ่มงบกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแต่ลดงบกระทรวงเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมรวมถึงตัดงบจังหวัดและกลุ่มจังหวัดร้อยละ83อาจกระทบการพัฒนาพื้นที่โดยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ระบุว่ารายได้รัฐโตไม่ทันรายจ่ายทำให้งบลงทุนลดกระทบศักยภาพของประเทศมองว่างบขาดทิศทางเชิงยุทธศาสตร์และเรียกร้องให้ปฏิรูปภาษี
3: มีงบประมาณอีกหลายส่วนไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในทุนมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติดไม่ว่าจะเป็นปัญหาของท้องถิ่นซึ่งยังไม่ได้รับงบประมาณอย่างที่เขาควรจะได้รับเสียทีซ้อนให้เห็นว่าเรามองไม่เห็นจริงๆว่าภายใต้โครงสร้างงบประมาณอย่างนี้เราจะสร้างอนาคต
0: สำหรับกรอบการประชุมวันแรกกำหนดเวลา 9:00 นถึง 24:00 นและจะพิจารณาต่อเนื่องวันถัดไปตามกรอบเดิมวาสนาตระเกตรายงาน
4: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมเสนอแยกค่าไฟสาธารณะออกจากบินค่าไฟของประชาชนพร้อมทบทวนโครงสร้างค่าไฟทั้งระบบให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรับภาระค่าใช้จ่ายโดยตรง
5: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยแนวคิดในการปรับโครงสร้างค่าไฟฟ้าของประเทศโดยเสนอให้แยกค่าไฟสาธารณะออกจากบินค่าไฟของประชาชนเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการจัดเก็บค่าใช้จ่ายและลดภาระที่ประชาชนต้องรับผิดชอบมาเป็นเวลานานโดยระบุว่าค่าไฟสาธารณะซึ่งครอบคลุมค่าไฟฟ้าสำหรับไฟส่องสว่างตามถนนและพื้นที่สาธารณะถูกนำไปรวมอยู่ในโครงสร้างค่าไฟที่ประชาชนจ่ายมาเป็นเวลาหลายสิบปีทางที่ประชาชนไม่ควรเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายดังกล่าวโดยตรงจึงเห็นควรว่าถึงเวลาที่จะต้องทบทวนโครงสร้างค่าไฟทั้งระบบเพื่อให้ผู้รับผิดชอบตัวจริงเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในส่วนนี้
6: ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นมานี้เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี3035นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประมาณ30ปีแล้วนะครับแล้วก็รัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับแล้วก็ด้วยความเป็นห่วงผมก็ได้มอบนโยบายให้กับการไฟฟ้าทั้ง2การไฟฟ้าไปแล้วด้วยนะครับพวกค่าไฟฟ้าของมิเตอร์ชั่วคราวที่ตอนนี้มิเตอร์ชั่วคราวนั้นที่พี่น้องประชาชนนั้นได้ใช้อยู่นะครับหน่วยละประมาณ 7-8 บาทนะครับเราก็จะไปลดทอนตรงนั้นลงมาด้วยทำให้ค่าไฟนั้นลงมา3บาทเท่ากับค่าไฟของที่อยู่อาศัยนะครับก็กลายเป็นค่าไฟเลทปกติพี่น้องประชาชนที่ใช้บริการมิเตอร์ชั่วคราวอยู่ก็จะได้ไม่ต้องแบกภาระมากเกินไปนะครับ
5: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวอีกว่าข้อเสนอดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและต้องผ่านกระบวนการตามกฎหมายรวมถึงการพิจารณาของคณะกรรมการด้านพลังงานก่อนจะมีผลบังคับใช้ในทางปฏิบัติชาววิสาประทุมมารายงาน
4: ผู้บัญชาการทหารอากาศยืนยันกองทัพอากาศพร้อมรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน

0: สนชายแดนไทยกัมพูชาอย่างเต็มที่
1: พลอากาศเอกเสกสรรคันธาผู้บัญชาการทหารอากาศกล่าวภายหลังเข้าร่วมการประชุมศูนย์บูรณาการด้านความมั่นคงชายแดนหรือสบคชด.ที่กองบัญชาการกองทัพไทยว่ายืนยันถึงความพร้อมและศักยภาพของกองทัพอากาศต่อสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในการดูแลความมั่นคงและอธิปไตยของไทยในขณะนี้โดยยืนยันว่าประชาชนไม่ต้องกังวลเป็นหน้าที่ของกองทัพที่จะต้องเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีส่วนด้านงบประมาณที่จำเป็นต้องใช้หากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินยืนยันว่ามีเพียงพอรัฐบาลได้จัดสรรและสนับสนุนยุทโธปกรณ์มีเพียงพออย่างแน่นอนรินยวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: ส่วนสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้ปลัดกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามเหตุระเบิดปั๊มน้ำมันพีทีอำเภอเมืองยะลากำชับเร่งติดตามคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายเพื่อสร้างความเชื่อมั่น
2: นายอังสิตสัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จุดเกิดเหตุวางระเบิดภายในบริเวณปั๊มน้ำมันพีทีสาขาถนนสาย15อำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาเพื่อติดตามสถานการณ์พร้อมเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรับทราบเรื่องแล้วและสั่งการด่วนให้ตนพร้อมด้วยแม่ทัพภาคที่4ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ฝ่ายปกครองและฝ่ายความมั่นคงเร่งลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เนื่องจากเป็นการกระทำที่อุกอาจไม่เกรงกลัวกฎหมายสร้างความเดือดร้อนเสียหายให้กับประชาชนแม้ว่าจะไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่เกิดความเสียหายและกระทบขวัญกำลังใจของประชาชนในพื้นที่พร้อมยืนยันเจ้าหน้าที่จะไม่ปล่อยให้ผู้ก่อเหตุลอยนวลหรือลักลอบกระทำการเช่นนี้อีกโดยได้กำชับให้หน่วยที่เกี่ยวข้องปฏิบัติการข่าวเพื่อเร่งจับกลุ่มคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนความเสียหายที่เกิดขึ้นทราบว่าเจ้าของกิจการปั๊มน้ำมันมีประกันวินาศภัยและทางพลังงานจังหวัดจะเร่งดำเนินการให้สามารถให้บริการน้ำมันได้โดยเร็วคาดว่าใช้เวลาภายใน1เดือนและทางพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจะดำเนินการเยียวยาประชาชนที่เป็นแรงงานพนักงานปั๊มในช่วงที่ไม่ได้ทำงานรวมถึงส่วนราชการที่เกี่ยวข้องบูรณาการดูแลทุกด้านเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างเป็นปกติโดยเร็วสุธามาศรักษาพันธ์รายงาน
0: ด้านหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสยกระดับรักษาความปลอดภัยเข้มงวดทั้ง13อำเภอหลังเกิดเหตุระเบิดในอำเภอตากใบส่งผลให้ชาวมาเลเซียได้รับบาดเจ็บ2รายและเจ้าหน้าที่ให้การช่วยเหลือแล้ว
3: พลตรียอดอาวุธพึ่งพักผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสเปิดเผยว่าภายหลังเกิดเหตุระเบิดในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเมื่อช่วงสายวันนี้ส่งผลให้ชาวมาเลเซียได้รับบาดเจ็บ2คนซึ่งขณะนี้พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ได้สั่งการให้หน่วยขึ้นตรงยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ทั้ง13อำเภอของจังหวัดนราธิวาสอย่างเข้มงวดโดยเพิ่มความเข้มข้นในการตั้งจุดตรวจจุดสกัดวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงและเปิดยุทธการติดตามผู้ก่อเหตุพร้อมเข้มงวดการควบคุมการเดินทางเข้าออกตามแนวชายแดนปิดช่องทางข้ามแดนผิดกฎหมายทุกจุดขณะนี้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายอยู่ระหว่างเร่งติดตามผู้ก่อเหตุพร้อมยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนอย่างเป็นที่
4: ในส่วนของสกนราธิวาสหลังจากเกิดเหตุนะครับในห่วงเวลาไม่เกิน10นาทีเนี่ยกำลังเราเข้าไปถึงพื้นที่แล้วแล้วก็ทำการปิดพื้นที่เพื่อทำการตรวจสอบว่าจะมีการก่อเหตุซ้ำหรือไม่และหลังจากเกิดเหตุแล้วเนี่ยเราก็ได้จัดชุดไล่ล่าติดตามในเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายน่าจะหลบหนีรวมไปถึงตอนนี้ก็ได้มีการจัดกำลังในการเฝ้าระวังในจุดอื่นๆเพิ่มเติมรวมไปถึงในคืนนี้ด้วยนะครับซึ่งเราคาดว่าคนร้ายก็คือพวก BIN น่าจะพยายามจะก่อเหตุซึ่งเรายังไม่สามารถระบุได้อย่างแน่ชัดแต่ว่าในทุกพื้นที่เนี่ยเราจะมีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุเพื่อรองรับสถานการณ์ที่จัดการไว
3: ้นอกจากนี้ยังเพิ่มการลาดตระเวนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจและสถานีบริการน้ำมันทุกแห่งพร้อมซักซ้อมแผนเผชิญเหตุและตรวจสอบความพร้อมของระบบแจ้งเหตุฉุกเฉิน SOS เพื่อให้สามารถแจ้งเหตุและเข้าระงับสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับประชาชนปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: รัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมหารือการปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าทั่วประเทศเพื่อตัดวงจรการแพร่ระบาดสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้เด็กและเยาวชน
2: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการประชุมศูนย์ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ยาสูบว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนพร้อมกำหนดให้เป็นวาระสำคัญที่ทุกหน่วยงานต้องบูรณาการความร่วมมือและดำเนินการอย่างจริงจังต่อเนื่องและเด็ดขาดและขับเคลื่อนภายใต้3ยุทธศาสตร์สำคัญได้แก่การป้องกันเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้าการทลายเครือข่ายผู้ผลิตและผู้จำหน่ายรายใหญ่รวมถึงการยกระดับการปราบปรามการจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าผ่านช่องทางออนไลน์โดยบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ให้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลนอกจากนี้ยังเสนอให้จัดตั้งคณะกรรมการบุหรี่ไฟฟ้าแห่งชาติผลักดันโครงการสถานศึกษาปลอดบุหรี่ไฟฟ้านำร่องใน9จังหวัดเพื่อสร้างการรับรู้และปลูกฝังภูมิคุ้มกันทางความคิดให้เด็กเยาวชนและประชาชนตระหนักถึงผลกระทบและอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าด้านพลตำรวจเอกนิรันดร์เหลื่อมศรีรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าและยาสูบได้สั่งการให้ทุกหน่วยเร่งสืบสวนจับกุมเครือข่ายผู้ผลิตผู้นำเข้าและผู้จำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้ารายใหญ่รวมถึงปราบปรามการจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์และกำหนดพื้นที่รอบโรงเรียนและสถานศึกษาให้เป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่ไฟฟ้าอย่างเด็ดขาดพร้อมระดมกวาดล้างการกระทำความผิดเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าและบุหรี่หนีภาษีทั่วประเทศระหว่างวันที่1ถึง15กรกฎาคมนี้ดลภาสุภรสมบัติรายงาน
0: สำนักงานเศรษฐกิจการคลังเปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาคเดือนมิถุนายน2569มีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องจากภาคบริการและเกษตรที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยผลการจัดทำดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาคประจำเดือนมิถุนายน2569ซึ่งสะท้อนแนวโน้มเศรษฐกิจในช่วง6เดือนข้างหน้าที่ยังคงขยายตัวได้ดีโดยเฉพาะในภาคตะวันออกและภาคตะวันตกซึ่งได้รับแรงหนุนสำคัญจากภาคบริการที่เตรียมรับฤดูการท่องเที่ยวช่วงปลายปีและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐควบคู่กับภาคเกษตรที่ได้อานิสงส์จากสภาพอากาศที่เอื้ออำนวยทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นขณะที่ภูมิภาคอื่นๆทางภาคใต้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลต่างมีทิศทางขยายตัวจากภาคการท่องเที่ยวการลงทุนและการแปรรูปสินค้าเกษตรเช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามยังคงต้องติดตามปัจจัยท้าทายที่อาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในระยะถัดไปอย่างใกล้ชิดทั้งปัญหาความเปราะบางของกำลังซื้อและหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงความผันผวนของต้นทุนการผลิตและราคาสินค้าตลอดจนความไม่แน่นอนจากสถานการณ์ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางและภาวะเศรษฐกิจโลกยอดผลิตรถยนต์เดือนพฤษภาคมปรับตัวดีขึ้นจากการขยายตัวของกลุ่มรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ที่เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ61
5: นายสุรพงษ์ภัยสิทธิ์พัฒนพงษ์ที่ปรึกษาประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอท.เปิดเผยว่าภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมามีทิศทางที่ปรับตัวดีขึ้นโดยมียอดการผลิตรถยนต์รวมอยู่ที่ 114,214 คันเติบโตขึ้นร้อยละ10ยอดการจำหน่ายรถยนต์ภายในประเทศรวม 57,765 คันขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.6 จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วได้รับแรงหนุนหลักจากกลุ่มรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ที่ขยายตัวกว่าร้อยละ61สำหรับสถิติการจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้าใหม่ในเดือนพฤษภาคมยังคงเติบโตอย่างแข็งแกร่งด้วยยอดจดทะเบียน 18,073 คันเพิ่มขึ้นร้อยละ 53.8 ได้รับปัจจัยบวกจากราคาน้ำมันที่ทรงตัวในระดับสูงและราคารถยนต์ไฟฟ้าที่ผู้บริโภคเข้าถึงได้ง่ายขึ้นและกระแสความนิยมรถยนต์กลุ่มไฮบริดในไทยก็มีการปรับตัวสูงขึ้นมากสอดคล้องกับแนวโน้มตลาดยานยนต์ในหลายภูมิภาคทั่วโลกที่ผู้บริโภคหันมาเลือกใช้รถยนต์ไฮบริดเพื่อตอบโจทย์ความสะดวกสบายในการเดินทางในช่วงเวลาที่โครงสร้างพื้นฐานด้านสถานีอัดประจุไฟฟ้ายังอยู่ในระยะขยายตัวและยังไม่ครอบคลุมสมบูรณ์ในทุกพื้นที่ปฏิพลสถาพรมมารายงาน
0: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เดินหน้าโครงการบ้านมั่นคงริมรางเพื่อแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาระบบรางในพื้นที่การรถไฟแห่งประเทศไทย
6: นายภูผาไทยแท้โฆษกกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ฝ่ายการเมืองเปิดเผยว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนองค์การมหาชนเดินหน้าโครงการบ้านมั่นคงริมรางเพื่อแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยของประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาระบบรางในพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยหลังการสำรวจเมื่อปี2564พบผู้ได้รับผลกระทบ300ชุมชนใน35จังหวัดรวม 27,084 ครัวเรือนโดยคณะรัฐมนตรีอนุมัติกรอบงบประมาณรวมกว่า 7,718 ล้านบาทเพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการซึ่งตลอด4ปีที่ผ่านมาหรือตั้งแต่ปี2566ถึง2569อนุมัติโครงการแล้ว81โครงการครอบคลุม 5,518 ครัวเรือนก่อสร้างบ้านแล้วเสร็จ661หลังอยู่ระหว่างก่อสร้าง 1,209 หลังและเตรียมก่อสร้างอีก 3,648หลังพร้อมทำสัญญาเช่าระยะยาวกับการรถไฟแห่งประเทศไทยแล้ว49สัญญาครอบคลุม 3,121 ครัวเรือนโครงการดังกล่าวช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนจากเดิมที่ถูกมองว่าเป็นผู้บุกรุกให้กลายเป็นผู้เช่าอย่างถูกกฎหมายทำให้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงเข้าถึงสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานและยังคงอาศัยอยู่ใกล้แหล่งงานเดิมช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางและสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชนรวมทั้งจะเสนอคณะรัฐมนตรีขออนุมัติกรอบงบประมาณระยะ5ปีข้างหน้าตั้งแต่ปี2571ถึง2575วงเงินรวมกว่า 5,490 ล้านบาทเพื่อขยายการช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยให้ครอบคลุมอีก262ชุมชนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมนิตยาคุณสิมรายงาน
0: การรถไฟแห่งประเทศไทยเตรียมปรับแผนฟื้นฟูปี2569ถึง2570และหามาตรการชดเชยการบริการสาธารณะเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบเฉพาะกลุ่ม
7: นายอนันต์ภูนิ่มแดงผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.เปิดเผยถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับแผนฟื้นฟูกิจการของการรถไฟแห่งประเทศไทยว่าขณะนี้ได้รายงานต่อกระทรวงคมนาคมเพื่อขอปรับแผนฟื้นฟูในปี2569ถึง2570ซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนแผนในส่วนย่อยเพื่อให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุดก่อนที่จะก้าวเข้าสู่แผนฟื้นฟูฉบับใหญ่ในปี2571ต่อไปสำหรับเป้าหมายการเติบโตในภาพรวมของการรถไฟคาดการว่าจะมีการเติบโตเฉลี่ยประมาณร้อยละ10ในทุกๆหมวดโดยรวมแล้วคิดเป็นรายได้ใกล้เคียง 10,000 ล้านบาทโดยแบ่งเป็น3หมวดหลักได้แก่หมวดการบริหารทรัพย์สินหมวดบริการผู้โดยสารและหมวดบริการขนส่งสินค้าผู้ว่ารฟท.ยังเปิดเผยถึงนโยบายการปรับลดอัตราค่าโดยสารลงเพื่อจูงใจผู้ใช้บริการนั้นปัจจุบันยังไม่มีนโยบายดังกล่าวแต่ในภาพรวมของการให้บริการมองว่าควรนำเอามาตรการชดเชยการบริการสาธารณะมาใช้ในการเยียวยาเฉพาะกลุ่มผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างแท้จริงแนวทางในอนาคตอาจจะเป็นการใช้รูปแบบของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือรูปแบบอื่นๆในการชดเชยซึ่งจะสอดคล้องกับแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจซึ่งจะเปลี่ยนรูปแบบใหม่ในปี2570นักสอนแก้วคำรายงาน
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
9: ัฐบาลเดินหน้ารองรับสังคมสูงวัยอย่างเป็นรูปธรรมโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับ CPO เปิดโครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุรับสมัครผู้มีอายุ60ปีถึง75ปีจำนวน 1,000 อัตราเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุที่ยังมีศักยภาพได้กลับมามีงานทำและมีรายได้ตำแหน่งงานที่เปิดรับได้แก่พนักงานดูแลพื้นที่ขายและพนักงานดูแลลานจอดรถซึ่งเป็นงานที่ออกแบบให้เหมาะสมกับสุขภาพความปลอดภัยและประสบการณ์ของผู้สูงอายุรัฐบาลเชื่อมั่นว่าผู้สูงอายุไม่ใช่ภาระของสังคมแต่เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามีทั้งประสบการณ์วินัยและความรับผิดชอบซึ่งสามารถนำมาสร้างประโยชน์ให้กับภาคธุรกิจและสังคมได้อย่างต่อเนื่องโครงการนี้จึงไม่เพียงช่วยสร้างรายได้แต่ลดภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวและยังช่วยเสริมคุณค่าและศักดิ์ศรีให้ผู้สูงอายุสามารถพึ่งพาตนเองและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศต่อไปสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทา อกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
11: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
12: สิบเก้านาฬิกา22 นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่าอิหร่านและโอมานได้จัดการประชุมร่วมกันเป็นครั้งแรกเพื่อหารือเกี่ยวกับการบริหารจัดการช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกนายคาเซมการีบาบาดีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านกล่าวว่าในการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการร่วมช่องแคบฮอร์มุซมีการทบทวนสถานการณ์ปัจจุบันของช่องแคบแห่งนี้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการในอนาคตความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังอิหร่านแสดงความไม่พอใจอย่างมากต่อกรณีที่โอมานร่วมมือกับองค์กรทางทะเลระหว่างประเทศประกาศเปิดเส้นทางเดินเรือชั่วคราวผ่านช่องแคบฮอร์มุซเพื่ออพยพเรือหลายลำที่ติดค้างอยู่ในบริเวณน่านน้ำดังกล่าวนายแพทย์ทีโดรสอัดฮานอมกีเบรเยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO เปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X ที่ระบุว่าคลื่นความร้อนรุนแรงที่แผ่ปกคลุมยุโรปซึ่งเกิดขึ้นเร็วกว่าปกติอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนตั้งแต่วันที่21มิถุนายนที่ผ่านมาอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า 1,300 รายขณะที่ประชาชนอีกกว่า150ล้านคนกำลังเผชิญกับอากาศร้อนจัดพร้อมกันนี้ยังเตือนว่าสภาพความร้อนที่เกิดขึ้นนี้เหมือนเป็นเพชฌฆาตเงียบและอาคารบ้านเรือนสถานที่ทำงานรวมทั้งโรงเรียนในยุโรปไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับอุณหภูมิที่สูงอยู่ในเวลานี้ทั้งยุโรปกำลังเป็นทวีปที่ความร้อนพุ่งสูงขึ้นเร็วที่สุดในโลกโดยเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาหลายพื้นที่มีอุณหภูมิแตะระดับ40องศาเซลเซียสจนส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและทำให้ระบบโครงข่ายไฟฟ้าบริการรถไฟและโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทั่วยุโรปต้องหยุดชะงักต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีผลกระทบในช่วงวันที่29มิถุนายนถึงวันที่3กรกฎาคม2569ฉบับที่7ในช่วงวันที่29มิถุนายนถึงวันที่3กรกฎาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงในช่วงวันที่29มิถุนายนถึงวันที่3กรกฎาคม2569โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์02399 4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากและพิษณุโลก อุณหภูมิต่ำสุด 23-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงยะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:46 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.14 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 14:31 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.04 เมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:30 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:54 น.
13: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
14: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
15: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
14: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
12: ขอให้ทุกท่านร่วมมือร่วมคงแน่แน่และหากมีอุปสรรคปัญหาใดๆเกิดขึ้นก็เผชิญปัญหาอย่างผู้มีสติมีปัญญาและร่วมกันคิดอ่านปฏิบัติแก้ไขด้วยเหตุผลด้วยหลักวิชาและด้วยความบริสุทธิ์ใจรวมกำลังความรู้ความสามารถของทุกคนทุกฝ่ายมาใช้ให้ถูกต้องและเหมาะสมทันต่อเหตุการณ์พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและชลธรจันยาอ่าน

กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

0: ะคุณยายค่ะศาสนาคืออะไรเหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอสอเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีฟ้าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
3: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
5: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
6: พระหูวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
7: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
8: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
9: wow.
8: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบจบกันไป
10: รับไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
11: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช1205
12: คนไทยไม่เอาสินบน
11: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
13: ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
14: โหยิ้มหวานเชียว
11: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะอืมเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
13: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์แกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
11: อ๋อได้พี
14: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
7: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
15: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
16: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
9: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
17: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วคู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
9: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
18: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
19: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
18: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
20: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
17: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
20: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.กับรายการ

สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวทนะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะก็มาพบกับน้องฝนกันและก็ทีมงานสวทกระบี่นะคะเราพบกันทุกค่ําคืนค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึง2ทุ่มค่ะกับเรื่องราวข่าวสารนะคะที่นํามาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันค่ะวันนี้เรื่องราวนะคะที่น้องฝนจะมาแล่งกันนะคะเป็นเรื่องราวที่รัฐมนตรีช่วยการกระทรวงคมนาคมค่ะท่านได้ลงติดตามนะคะความคืบหน้าโครงการสร้างทางพิเศษจังหวัดภูเก็ตระยะที่1กาช่วงกระทู่ป่าตองจังหวัดภูเก็ตนะคะเตรียมเสนอครม.ไตรมาส4ปีนี้นะคะซึ่งแลกแต่ว่านะคะภายหลังการติดตามความคืบหน้าโครงการทางพิเศษจังหวัดภูเก็ตระยะที่1นะคะช่วงกระทู่ถึงป่าตองค่ะนายสั้นเพชรบุญญามณีค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะพร้อมด้วยนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์นะคะรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีค่ะแล้วก็จะมีทางด้านของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะคะของจังหวัดภูเก็ตนะคะแล้วก็มีคนทรงจังหวัดภูเก็ตค่ะผู้แทนการทางพิเศษแห่งประเทศไทยแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะรวมลงพื้นที่ค่ะแล้วก็ได้มีข้อสั่งการนะคะได้เร่งผลักดันโครงการทางพิเศษจังหวัดภูเก็ตระยะที่1ค่ะช่วงกระทู่ถึงป่าตองให้สามารถเสนอข่าวสู่การพิจารณาของครม.นะคะภายในไตรมาส4ของปีนี้นะคะพร้อมมอบหมายนะคะให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยค่ะศึกษาความเหมาะสมในการปรับลดอัตราค่าผ่านทางค่ะเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนนะคะควบคู่กับการยืนยันว่าจะคงมาตรฐานความปลอดภัยของโครงการไว้ในระดับสูงสุดนะคะซึ่งทางด้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมท่านก็บอกว่าโครงการทางพิเศษจังหวัดภูเก็ตระยะที่1นะคะช่วงกระทู่ป่าตองเป็นโครงการที่ประชาชนในพื้นที่เนี่ยเรียกร้องแล้วก็รอคอยมาอย่างยาวนานนะคะเนื่องจากเป็นเส้นทางสําคัญที่จะช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรค่ะเพิ่มความสะดวกในการเดินทางแล้วก็ยกระดับศักยภาพด้านคมนาคมของจังหวัดภูเก็ตด้วยนะคะซึ่งจากการฟังรายงานความคืบหน้าก็พบว่าการศึกษารายละเอียดของโครงการมีความคืบหน้าไปมากนะคะแล้วก็คาดว่าจะสามารถเสนอข่าวสู่การพิจารณาของครม.ได้ภายในไตรมาส4ของปีนี้นะคะหากได้รับความเห็นชอบจะสามารถเริ่มดําเนินการก่อสร้างได้ทันทีโดยใช้ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ4ปีนะคะคุณผู้ฟังค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นโครงการนะคะที่จะช่วยให้การคมนาคมนะคะในภูเก็ตเนี่ยเรียกว่าดีขึ้นนะคะไม่ถึงว่าก็จะอาจจะลดปริมาณของความรถติดได้นะคะคุณผู้ฟังค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราไปพักฟังผลงานเพลงกันสักเดี๋ยวใจนึงค่ะ

เอาละค่ะวันนี้เวลาข้องรายการมองอันดามันนะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะเราจะเริ่มมาพบกันใหม่ต่อพรุ่งเวลาเดิมเวลาเดียวกันนี้วันนี้น้องฝนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้เจ้าจอมพลโทหญิงท่านผู้หญิงอ่อนอนงปิยนาถวชิรพัฒน์เป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันตะกร้อชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานมวก.ครั้งที่47ประจำปี2569ณศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์รองนายกรัฐมนตรีกำชับทุกหน่วยงานเร่งสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งทั่วประเทศควบคู่การวางระบบป้องกันอุทกภัยเตรียมพร้อมรับมือปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญปลายปีนี้การกีฬาแห่งประเทศไทยยืนยันความพร้อมทัพนักกีฬาไทยสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งที่20มั่นใจผลงานดีกว่าครั้งที่ผ่านมาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่29มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 13:23 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าจอมพลโทหญิงท่าน

0: ทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพุทธอุทยานพระมงคลมิ่งเมืองอำเภอเมืองอำนาจเจริญจังหวัดอำนาจเจริญในวันเดียวกันนี้เวลา 16:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระเทพยานวชระชิโนภาสพิราชธรรมนาวานายกดิลกภาวนานุสิทธิ์ยติคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีและพระปริยัติวชระเมธีและเชิญพัดรองที่ระลึกพระราชพิธีสมมงคลพระชนมายุเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชถวายแด่พระสงฆ์ณพุทธอุทยานพระมงคลมิ่งเมืองอำเภอเมืองอำนาจเจริญจังหวัดอำนาจเจริญอันหนึ่งเมื่อวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 8:46 นตามเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานนานาชาติปารีสออลี่กรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จขึ้นไปบนเครื่องบินพระที่นั่งพร้อมด้วยนายนิกรเดชพลังกูลเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐฝรั่งเศสสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายช่อดอกไม้แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากนั้นเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐฝรั่งเศสกราบบังคมทูลเชิญเสด็จลงจากเครื่องบินพระที่นั่งและกราบบังคมทูลแนะนำนายโลลองนูเยสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จณเชิงบันไดเครื่องบินพระที่นั่งจากนั้นนางสาวอลิซาเบธเมเยอร์รองอธิบดีด้านพิธีการและหัวหน้าพิธีการกรมพิธีการทูตกระทรวงกิจการยุโรปและการต่างประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศสกราบบังคมทูลแนะนำผู้รับเสด็จและผู้ติดตามเกียรติยศฝ่ายฝรั่งเศสโอกาสนี้นางภูมิจิตพลังกูลภริยาเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐฝรั่งเศสและนางชุติมนสิริวิทยารัตน์ภริยาผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายมาลัยข้อพระกรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากนั้นผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกและผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือกราบบังคมทูลรายงานตัวแล้วส่งพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมเลอเมอริสกรุงปารีสซึ่งรัฐบาลสาธารณรัฐฝรั่งเศสจัดถวายเป็นโรงแรมที่ประทับในวันเดียวกันนั้นเวลา 9:45 ตามเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาถึงโรงแรมเลอเมอริสกรุงปารีสณที่นั้นข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐฝรั่งเศสและคู่สมรสหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยณกรุงปารีสและคู่สมรสตลอดจนชุมชนคนไทยในกรุงปารีสและผู้จัดการทั่วไปโรงแรมเลอเมอริสกรุงปารีสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เตรียมจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทราษฎรบนพื้นที่สูงถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
2: นายภูผาไทยแท้โฆษกกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ฝ่ายการเมืองเปิดเผยว่ากรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการร่วมกับมูลนิธิเผยแพร่พระพุทธศาสนาแก่ชนถิ่นกันดารในพระราชูปถัมภ์และคณะพระธรรมจาริกเตรียมจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทราษฎรบนพื้นที่สูงประจำปี2569เพื่อถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเปิดโอกาสให้ราษฎรบนพื้นที่สูงได้ศึกษาพระธรรมวินัยและวิชาการทั้งด้านพระปริยัติธรรมและสายสามัญโดยปีนี้มีผู้เข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทจำนวน193รูประหว่างวันที่10ถึง12กรกฎาคมณวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามภายหลังพิธีอุปสมบทพระภิกษุและสามเณรจะ

0: เข้าศึกษาต่อณวัดศรีโสดาพระอารามหลวงและวัดวิเวกวนารามจังหวัดเชียงใหม่สำหรับโครงการดังกล่าวจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่61ดำเนินการมาตั้งแต่ปี2508มีผู้ผ่านการบรรพชาอุปสมบทสะสมแล้ว 12,338 รูปและปัจจุบันยังคงครองสมณเพศอยู่จำนวน272รูปถือเป็นโครงการสำคัญที่ช่วยสร้างโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรบนพื้นที่สูงควบคู่กับการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่องนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดจัดกิจกรรมน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมสืบสานพระปณิธานด้านการปราบปรามยาเสพติดพลตำรวจโทอาชญ์ไกรทองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดโดยมีข้าราชการตำรวจที่เคยถวายงานในคดียาเสพติดอัยการร่วมในคดีรวมถึงเจ้าหน้าที่หน่วยงานด้านยาเสพติดของประเทศต่างๆประจำประเทศไทยร่วมพิธีแสดงความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่พระประวัติพระกรณียกิจและพระกรุณาธิคุณด้านกฎหมายและการดำเนินคดียาเสพติดเป็นแนวทางในการปฏิบัติภารกิจสืบสวนปราบปรามและดำเนินคดีกับเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติดซึ่งการจัดกิจกรรมเพื่อสืบสานพระปณิธานในการสร้างความปลอดภัยและความสงบสุขแก่ประชาชนและประเทศชาติพร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมสำนึกในพระกรุณาธิคุณณอาคาร1ชั้น2กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานครได้ทุกวันระหว่างเวลา 8:30 นถึง 16:30 นกระทรวงคมนาคมเตรียมเสนอใช้วงเงินกู้400ล้านบาทเดินหน้าโครงการ Golf Top Upสนับสนุนรถขนส่งสาธารณะเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดเพิ่มประสิทธิภาพระบบขนส่งของประเทศ
2: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่ากรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมเตรียมเสนอโครงการ Golf Top Up ต่อคณะกรรมการกันกรองโครงการภายใต้กรอบเงินกู้400ล้านบาทเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านยานพาหนะในภาคขนส่งสาธารณะจากการใช้พลังงานฟอสซิลสู่พลังงานไฟฟ้ามุ่งยกระดับคุณภาพบริการขนส่งรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโครงการดังกล่าวครอบคลุมยานพาหนะ7กลุ่มอาทิรถแท็กซี่รถจักรยานยนต์รับจ้างรถโดยสารประจำทางรถบรรทุกรวมกว่า 80,000 คันใช้งบประมาณ 24,000 ล้านบาทกำหนดรูปแบบการสนับสนุนให้เหมาะสมกับแต่ละประเภทของรถเช่นการสนับสนุนเงินก้อนแรกหรือการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายรายวันเพื่อจูงใจให้ผู้ประกอบการเปลี่ยนไปใช้รถยนต์ไฟฟ้า
3: GOVT นะครับ GOP แล้วก็ Top Up นะครับเป็นชื่อโครงการนี้น่าจะใช้เงินอยู่ประมาณสักถ้ามาร่วมกันเต็มๆเลยเนี่ยนะครับน่าใช้เงินอยู่ประมาณ 24,000 ล้านโดยการอุดหนุนเนี่ยก็จะเป็นรูปแบบที่แตกต่างกันผมยกตัวอย่างเช่นรถบางประเภทเนี่ยนะครับอย่างเช่นรถขนส่งประจำทางเนี่ยอาจจะเป็นช่วยเงินก้อนแรกไปเลยสำหรับคนที่เปลี่ยนรถจากรถเก่าเนี่ยไปเป็นรถ EV สำหรับรถบัสประจำทางนะครับผู้ประกอบการรถขนส่งรถของหลวงนี่คือต่างหากคสมกบคสอันนี้ต่างหากอันนี้อีกโครงการหนึ่งแต่อันนี้คือช่วยประชาชนแต่แท็กซี่เนี่ยอาจจะเป็นลักษณะที่ว่ารัฐเนี่ยอาจจะไปช่วยแคปในเรื่องของค่าใช้จ่ายต่อวันยกตัวอย่างเช่นวันนี้แท็กซี่ระบบเดิมเนี่ยหรือระบบไฟฟ้าเนี่ยเขาอาจจะมีภาระที่เขาจะต้องจ่ายอยู่ประมาณวันละ700รัฐเนี่ยอาจจะไปช่วยเขาเป็นวันละ500ระยะเวลา5ปีอย่างนี้เป็นต้น
2: ทั้งนี้คาดว่าโครงการจะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ประมาณ 200,000 ตันต่อปีเทียบเท่าการปลูกต้นไม้กว่า11ล้านต้นต่อปีและช่วยลดการใช้น้ำมันคิดเป็นมูลค่าประมาณ 2,000 ล้านบาทต่อปีนอกจากนี้ยังมีแผนเสนอโครงการสนับสนุนเพิ่มเติมอาทิการส่งเสริมการลงทุนสถานีอัดประจุไฟฟ้าด้วยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำและมาตรการช่วยเหลือภาคขนส่งเพื่อรักษาระดับค่าโดยสารยืนยันว่ามาตรการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญพร้อมย้ำว่าขณะ นี้ยังไม่มีนโยบายรถไฟฟ้าคันแรกแต่รัฐบาลเตรียมดำเนินมาตรการลดภาษีป้ายวงกลมสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าและรถยนต์ไฮบริดร้อยละ80เป็นระยะเวลา3ปีเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนโดยตรงชวิสาปทุมมารายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีกำชับทุกหน่วยงานเร่งสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งทั่วประเทศควบคู่กับการวางระบบป้องกันอุทกภัยเตรียมพร้อมรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญในช่วงปลายปีนี
4: ้นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือกนช.ว่านายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งและคุณภาพน้ำอย่างเร่งด่วนโดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมเชิงป้องกันเพื่อลดผลกระทบจากปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ปลายปี2569ถึงปี2570ทั้งนี้ได้สั่งการให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนชร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งโดยเฉพาะนอกเขตชลประทานพร้อมเร่งฟื้นฟูบ่อบาดาลและแหล่งน้ำผิวดินเพื่อสำรองน้ำไว้อุปโภคบริโภคขณะเดียวกันได้ร่วมมือกับกรมควบคุมมลพิษพัฒนาระบบแดชบอร์ดติดตามคุณภาพน้ำในแม่น้ำสายแม่น้ำรวกและแม่น้ำกกและรับทราบความก้าวหน้าการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยอย่างยั่งยืนในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งมีการถอดบทเรียนร่วมกับองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่นหรือใจกล้าเตรียมดำเนินงานแผนระยะเร่งด่วน97โครงการส่วนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้และจังหวัดน่านอยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานสำหรับประชาชนและเจ้าหน้าที่คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคมนี้ศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: กระทรวงกลาโหมร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพัฒนาขีดความสามารถด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยและพลเอกธราพงศ์มลคำปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือการพัฒนาขีดความสามารถด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการสนับสนุนกำลังพลสังกัดกระทรวงกลาโหมในการใช้งานเครื่องจักรกลสาธารณภัยระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเหล่าทัพและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อประสานความร่วมมือยกระดับกลไกการบริหารจัดการภัยพิบัติเป็นกลไกสำคัญในการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับวงจรการเกิดภัยต่างๆช่วยลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินนำไปสู่การดูแลความปลอดภัยของประชาชนอย่างยั่งยืนด้านพลเอกธราพงศ์มลคำปลัดกระทรวงกลาโหมกล่าวว่าการบูรณาการครั้งนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้ทักษะและประสบการณ์ของกำลังพลตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการเข้าถึงและใช้งานเครื่องจักรกลสาธารณภัยที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งเครื่องมือเหล่านี้ล้วนเป็นเทคโนโลยีที่มีสมรรถนะสูงเพื่อสนับสนุนภารกิจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามแผนการบริหารจัดการสาธารณภัยของประเทศช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการประสานงานระหว่างหน่วยงานเพื่อคลี่คลายสถานการณ์วิกฤตต่างๆในระหว่างเกิดภัยให้บรรเทาเบาบางลงได้อย่างรวดเร็วปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: สำนักงานเศรษฐกิจการคลังเปิดเผยเศรษฐกิจไทยเดือนพฤษภาคมขยายตัวจากปัจจัยการท่องเที่ยวและส่งออกพร้อมจับตาความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์และราคาน้ำมัน
6: นายพิสิทธิ์พัวพันธ์ผู้อำนวยการกองนโยบายเศรษฐกิจมหาภาคในฐานะโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสสค.เปิดเผยรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังประจำเดือนพฤษภาคม2569ว่าเศรษฐกิจไทยได้รับปัจจัยสนับสนุนหลักจากการขยายตัวของภาคบริการด้านการท่องเที่ยวที่เติบโตทั้งกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติและชาวไทยควบคู่กับการส่งออกสินค้าที่ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่23ตลอดจนการบริโภคภาคเอกชนที่ปรับตัวดีขึ้นสอดคล้องกับรายได้เกษตรกรอย่างไรก็ตามดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคและภาคอุตสาหกรรมได้ปรับตัวลดลงจากความกังวลด้านภาระค่าครองชีพต้นทุนการผลิตรวมถึงผลกระทบจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ผันผวนทั้งนี้เสถียรภาพเศรษฐกิจโดยรวมของไทยยังคงแข็งแกร่งสะท้อนจากระดับอัตราเงินเฟ้อสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ที่อยู่ภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังและทุนสำรองระหว่างประเทศที่อยู่ในระดับสูงซึ่งภาครัฐจะยังคงติดตามสถานการณ์การผลิตภาคอุตสาหกรรมและปัจจัยเสี่ยงภายนอกที่อาจกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานและการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างใกล้ชิดต่อไปปฏิพลสัทพรมมารายงาน
7: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงา มองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
8: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
9: ยี่สิบนาฬิกาสิบแปดนาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายยอซี่คาราดีผู้อำนวยการใหญ่ของสำนักงานไซเบอร์แห่งชาติของอิสราเอลให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ไดเวลต์ของเยอรมนีในวันนี้ที่ระบุว่าการโจมตีทางไซเบอร์จากอิหร่านต่ออิสราเอลเพิ่มขึ้นนับตั้งแต่สหรัฐและอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยทางการอิสราเอลสามารถบันทึกการโจมตีทางไซเบอร์จากอิหร่านในช่วงเดือนมิถุนายนปีนี้อยู่ที่กว่า 4,800 ครั้งเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วซึ่งอยู่ที่ 1,600 ครั้งนายคาราดีกล่าวเพิ่มเติมว่าการโจมตีทางไซเบอร์จากอิหร่านมุ่งเป้าไปยังระบบโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของอิสราเอลองค์กรบริหารส่วนกลางบริษัทขนาดเล็กถึงขนาดกลางและประชาชนทั่วไปซึ่งกลุ่มแฮกเกอร์บางกลุ่มของอิหร่านมีทักษะสูงมากอย่างไรก็ตามอิสราเอลสามารถรับมือการโจมตีครั้งนี้ได้สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าออสเตรเลียและวานูอาตูลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางเศรษฐกิจและความมั่นคงอย่างครอบคลุมที่กรุงแคนเบอร์ราเมืองหลวงของออสเตรเลียในวันนี้โดยนายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบาเนซีของออสเตรเลียระบุว่าข้อตกลงฉบับนี้จะสร้างความมั่นใจให้กับออสเตรเลียว่าจะไม่มีการตั้งฐานทัพทหารต่างชาติในวานูอาตูรวมทั้งช่วยปกป้องความมั่นคงและอธิปไตยของสองประเทศด้านนายกรัฐมนตรีโจทัมนาปัตผู้นำวานูอาตูกล่าวว่าข้อตกลงฉบับนี้ซึ่งผ่านการรับรองจากรัฐสภาแล้วจะห้ามไม่ให้มีการนำโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไปใช้ประโยชน์ในด้านทางทหารโดยเด็ดขาดความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางความกังวลว่าจีนจะพยายามขยายอิทธิพลในภูมิภาคแปซิฟิกด้วยการสร้างฐานทัพถาวรในวานูอาตูภายหลังกองทัพเรือจีนนำเรือเข้าเทียบท่าประเทศเกาะแห่งนี้หลายครั้งศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริการ่วมกับองค์การอนามัยโลกและรัฐบาลยูกันดาเปิดตัวหน่วยงานสนับสนุนการจัดการเหตุการณ์ร่วมระดับทวีปหรือ IMST เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของทวีปแอฟริกาในการเตรียมพร้อมประสานงานและตอบสนองเหตุฉุกเฉินด้านสาธารณสุขซึ่งรวมถึงการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาที่กำลังดำเนินอยู่ในเวลานี้ทั้งนี้หน่วยงาน IMST จะดำเนินงานภายใต้หลักการ1ทีม1แผนและ1งบประมาณโดยจะรวบรวมผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆเพื่อเสริมสร้างการตอบสนองต่อการระบาดทั่วทวีปแอฟริกาขณะที่ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาเน้นย้ำว่าการเปิดตัวหน่วยงานดังกล่าวถือเป็นก้าวสำคัญของการเสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานการรับมือเหตุฉุกเฉินด้านสาธารณสุขและเป็นเสาหลักความมั่นคงด้านสุขภาพของภูมิภาคแห่งนี้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
10: การแข่งขันบาสเกตบอลดีลีกยูสบาสเกตบอลรุ่นอายุไม่เกิน16ปีรอบชิงชนะเลิศระหว่าง AFA ปะทะไฮเทคบาสเกตบอลอะคาเดมี่เกมนี้ทั้ง2ทีมสู้กันได้อย่างสนุกสูสีก่อนที่จะเป็น AFA ที่เบียดเอาชนะไปได้49ต่อ46คว้าแชมป์ดีลีกยูสบาสเกตบอลรุ่น U16 ไปครองด้านรอบชิงที่3แบนวาสอะคาเดมี่ TNS TST เอาชนะBU Bass 72ต่อ59คว้าอันดับ3ไปครองขณะที่การแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชนอีกรายการที่น่าติดตามคือการแข่งขันจูเนียร์บอลเลอร์ลีกหรือ JB ลีกฤดูกาล2026รุ่นอายุ 10-11 ปีซึ่งสิ้นสุดการแข่งขันในรอบฤดูกาลปกติเป็นที่เรียบร้อยแล้วและได้6ทีมผ่านเข้าสู่รอบโพสต์ซีซั่นเพื่อลุ้นแชมป์ประจำฤดูกาลโดยทีมอันดับที่1Electric Eagle และทีมอันดับ2 Midnight Bombast ได้สิทธิ์ผ่านเข้าสู่รอบเพลย์ออฟโดยอัตโนมัติส่วนทีมอันดับ3ถึงทีมอันดับ6จะต้องแข่งขันในรอบเพลย์อินแบบนัดเดียวรู้ผลประกอบด้วยคู่ระหว่าง Shadow Shark ทีมอันดับ3พบกับ Arctic Wolf ทีมอันดับ6 และไอรอนดากอนทีมอันดับ4พบกับไลโนชาร์เจอร์ทีมอันดับ5สำหรับรอบเพลย์ออฟจะปรับรูปแบบการแข่งขันเป็นระบบชนะ2ใน3เกมโดย Electric Eagle จะพบผู้ชนะระหว่าง Iron Dragon หรือ Rhino Charger ขณะที่ Midnight Bombast จะพบกับผู้ชนะระหว่าง Shadow Shark และ Arctic Wolf สามารถติดตามรับชมการแข่งขันได้ทาง YouTube Junior Baller League Thailand รวมทั้งติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook Junior Baller League Thailandนายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.เปิดเผยถึงความพร้อมของทัพนักกีฬาไทยสำหรับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นว่าขณะนี้การเตรียมความพร้อมของนักกีฬาเป็นไปอย่างต่อเนื่องโดยได้สนับสนุนการเตรียมทีมนักกีฬาร่วมกับสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยมาตั้งแต่การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33เมื่อปลายปีที่ผ่านมารวมถึงเอเชียนบีทเกมส์ครั้งที่6ที่เมืองซานย่าสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งขณะนี้เหลือเวลาอีกประมาณ3เดือนก่อนการแข่งขันยืนยันว่าจะให้ความสำคัญกับการเตรียมทีมในทุกด้านเพื่อให้มีความพร้อมสูงสุดและคาดหวังว่าผลงานของนักกีฬาไทยจะดีกว่าการแข่งขันครั้งที่ผ่านมาด้านการบริหารจัดการทั้งงบประมาณสำหรับการเก็บตัวฝึกซ้อมการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันเงินรางวัลของเอเชียนเกมและเอเชียนพาราเกมครั้งที่5รวมถึงการถ่ายทอดสดการแข่งขันกกท.และกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติได้วางแผนและเตรียมความพร้อมไว้เรียบร้อยแล้วพร้อมเชิญชวนแฟนกีฬาชาวไทยร่วมส่งกำลังใจเชียร์นักกีฬาไทยผ่านช่องทาง T-Sport 7สำหรับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20จะมีขึ้นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นมีการแข่งขันทั้งหมด43ชนิดกีฬาชิงชัยรวม469เหรียญทองขณะที่กีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5จะจัดขึ้นระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมที่เมืองเดียวกันนายพัฒนาบุญสวัสดิ์เลขาธิการสมาคมกีฬาวินเซิร์ฟแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมได้ส่งนักกีฬาดาวรุ่ง3คนเข้าร่วมการแข่งขันวินเซิร์ฟ IQ Foil ยุวชนและเยาวชนชิงแชมป์โลก2026ที่ประเทศสเปนระหว่างวันที่3ถึง10กรกฎาคมได้แก่รุ่นอายุไม่เกิน19ปีชายวชิรวิทย์ทนอุบและวชิรวิทย์หมั่นบำรุงและรุ่นอายุไม่เกิน19ปีหญิงชนัดการเจริญสุขซึ่งรายการนี้เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเอเชียนเกมซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้ข้อมูลโดยมีเป้าหมายคือต้องติด1ใน3ของนักกีฬาเอเชียเพื่อสร้างความมั่นใจก่อนเอเชียนเกมธีรภัทรปรือทองตัวรุกทีมชาติไทยวัย19ปีเดินทางกลับไปร่วมฝึกซ้อมปรีซีซั่นกับคอนซาโดเล่ซัปโปโรต้นสังกัดเพื่อเตรียมความพร้อมในศึกฟุตบอลเจลีก2ฤดูกาลหน้าสำหรับเจ้าเปาทำผลงานให้กับทัพนกเขาแมวแห่งเมืองเหนือในฤดูกาลพิเศษได้อย่างยอดเยี่ยมลงเล่น10นัดยิงได้1ประตูกับอีก4แอสซิสต์ขณะที่อิทธิมนทิพเนตรตัวรุกทีมชาติไทยรุ่น U19 ได้ออกเดินทางในครั้งนี้ด้วยเช่นเดียวกันหลังได้รับโอกาสครั้งสำคัญจาก BG ปทุมยูไนเต็ดต้นสังกัดให้ไปฝึกซ้อมกับคอนซาโดเล่ซัปโปโรเป็นเวลา3สัปดาห์ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
11: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
9: เนื่องในมงคลละสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
12: แม้กระแสโลกหมุนเวียนเปลี่ยนผันไปไม่มีถอยหลังกลับเลยแม้สักวินาทีเดียวหากแต่สัญชาตญาณและพฤติกรรมอันสะท้อนกิเลสตัณหาของมนุษย์กลับวนเวียนซ้ำๆรอยเดิมอยู่อย่างไม่รู้หยุดหย่อนด้วยเหตุนี้ความเดือดร้อนวุ่นวายจึงยังคงบังเกิดมีขึ้นอยู่ร่ำไปในทั่วทุกหนทุกแห่ง สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประธานหลักอารยวัฒน์อันเป็นหลักการสร้างสรรค์ความเจริญของอารยชนไว้5ประการได้แก่ศรัทธาหมายถึงเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อเชื่อด้วยความรู้ความเข้าใจในเหตุผลอย่างท่องแท้ศีลหมายถึงรักษากายและวาจาให้เรียบร้อยดีงามเป็นปกติสุตตะหมายถึงเพิ่มพูนความรู้ด้วยการสดับตรับฟังใฝ่ใจศึกษาอบรมตามวิถีทางที่ถูกต้องเหมาะสมจาคะหมายถึงเสียสละประโยชน์ตนเพื่อประโยชน์ผู้อื่นกับทั้งส่วนรวมอยู่เสมอและปัญญาหมายถึงรู้รอบรู้ทั่วรู้ชัดเจนและรู้จริงในทางโลกและในทางธรรมขอให้เด็กและเยาวชนรวมถึงผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการเลี้ยงดูประคับประคองเด็กและเยาวชนมีกำลังใจที่จะอบรมพัฒนาตนเองให้ถึงพร้อมด้วยอารยวัตรทั้ง5ประการและขอจงเร่งเพิ่มพูนคุณลักษณะความเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมเพื่อนำพาความเจริญก้าวหน้ามาสู่ตนชุมชนตลอดทั้งประเทศชาติอันเป็นที่รักยิ่งของเราทุกคนพระคติธรรมประทานเนื่องในวันเด็กแห่งชาติพุทธศักราช2565
13: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
14: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
13: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
9: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกัณฑิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและชลธรจันยาอ่าน

เพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาราวรรณกรรมในค่ำคืนวันจันทร์นี้ค่ะพบกันเช่นเคยในเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะดำเนินรายการค่ะเช่นเคยนะคะเราได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันเป็นหนึ่งในผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลในการประกวดผลงานวรรณกรรมรางวัลผ่านแว่นฟ้าค่ะซึ่งรางวัลนี้ค่ะจัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองซึ่งก็มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ค่ะเป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีโดยจัดการประกวดนี้เพื่อมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือบทกวีทางการเมืองค่ะเพื่อเป็นการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมให้ประชาชนใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยค่ะและที่ได้ใช้คำว่าผ่านแว่นฟ้ามาเป็นชื่อการประกวดค่ะด้วยสัญลักษณ์ของผ่านแว่นฟ้าเป็นผ่าน2ใบที่วางซ้อนกันผ่านใบบนมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนผ่านใบล่างที่มีขนาดใหญ่กว่าใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะนอกจากนี้เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยนั่นเองค่ะสำหรับผลงานวรรณกรรมในค่ำคืนนี้ค่ะคุณผู้ฟังเป็นตอนต่อจากสัปดาห์ที่แล้วในตอนที่มีชื่อว่าเกี่ยวกับฟันซี่นั้นเป็นผลงานการประพันธ์โดยณทีสสิวิมลเรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิพลค่ะความเดิมในตอนที่แล้วนะคะตัวละครเอกของเราได้เล่าเรื่องให้สามีฟังถึงความทรงจำในวัยเด็กของเธอในการรับบริการรักษาฟันจากป้าหมอเธอเคยมีอาการปวดฟันอย่างรุนแรงและป้าหมอได้ใช้ประสบการณ์วินิจฉัยความผิดปกติของฟันของเธอและได้แนะนำให้เธอไปเอ็กซเรย์ที่โรงพยาบาลจนได้ทราบผลว่าเธอจะต้องเข้าผ่าตัดฟันที่ฝังลึกอยู่ในกระดูกซึ่งจะต้องไปเข้าผ่าตัดที่โรงพยาบาลศูนย์โดยจะมีอาจารย์หมอเป็นผู้ผ่าตัดและให้นักเรียนแพทย์เข้าไปสังเกตการด้วยเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ

ฉันถูกแม่และน้องสาวบังคับให้กินอาหารจำนวนมากแต่ว่าก็กินได้ไม่มากเพราะว่าความเครียดที่จะต้องเข้าห้องผ่าตัดใหญ่หมอบอกให้ดื่มน้ำหวานเยอะๆเพราะว่าหลังผ่าตัด2วันจะไม่ได้รับอนุญาตให้กินหรือว่าดื่มอะไรทั้งนั้นพยาบาลประจำห้องผ่าตัดใหญ่นำชุดมาให้ฉันเปลี่ยนฉันไม่เข้าใจว่าทำไมถึงต้องถอดชุดเดิมออกให้หมดกระทั่งชุดชั้นในแต่ก็ยอมทำตามที่เขาว่าชุดผ่าตัดดูโล่งๆชอบกลจนไม่ค่อยมั่นใจในห้องผ่าตัดใหญ่มีโป๊ะไฟที่มีดวงไฟ3ดวงใหญ่ๆเหมือนที่เคยเห็นในหนังห้องขาวสะอาดโล่งกว้างแล้วก็เย็นเฉียบได้กลิ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเจือจางในอากาศเตียงผ่าตัดใหญ่ดูน่ากลัวแล้วก็สูงกว่าที่คิดฉันเหยียบบันไดเตี้ยๆขึ้นไปแล้วก็นอนลงบนเตียงนางพยาบาลวางแขนฉันเข้ากับที่วางแขนที่แยกต่างหากและมัดล็อก3ปล้องห่มด้วยผ้าสีเขียวถึงคอใช้สายรัดฉันติดเตียงที่ข้อเท้าหัวเข่าหน้าตักแล้วก็ใต้ราวนมจนรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นแหนมปะย่นก่อนห่มด้วยผ้าสีเขียวอีก1พื้นเธอบอกให้หลับตาจัดศีรษะให้ตรงตำแหน่งที่ต้องการวางผ้าหนานุ่มที่พับเรียบร้อยปิดตาฉันใช้สายรัดหัวให้ยึดแน่นกับเตียงจนฉันรู้สึกปวดนิดๆวางผ้าปิดหน้าและหัวส่วนบนจนเหลือเพียงจมูกกับปากฉันคิดว่าทำไมต้องทำขนาดนี้เลยหรอฉันคิดในใจตอนนี้เมื่อขยับไม่ได้และมองอะไรไม่เห็นความตื่นตระหนกและความหวาดกลัวก็เริ่มเล่นงานฉันภาวนาว่าอย่าให้น้ำตาซึมผ่านผ้าหนาๆที่ปิดตานี่ออกไปได้ตอนนี้เมื่อขยับไม่ได้และมองอะไรไม่เห็นความตื่นตระหนกและหวาดกลัวเริ่มเล่นงานฉันภาวนาว่าอย่าให้น้ำตาซึมผ่านผ้าหนาๆที่ปิดตานี่ออกไปได้เพราะอายที่จะให้ใครรู้ว่าฉันกลัวแค่ไหนหลังจากนั้นรู้สึกถึงความเย็นแสบๆของของเหลวกลิ่นฉุนรุนแรงที่มีคนเอามาเช็ดวนเวียนรอบปากรอบจมูกและลำคอมันน่าจะเป็นยาฆ่าเชื้อแต่ทำไมเมื่อสูดดมแล้วรู้สึกชาแล้วก็เบลอแต่มันไม่ใช่ยาสลบแน่หมอซึ่งเป็นผู้ชายเสียงแก่ๆที่เข้ามาหลังจากนั้นไขข้อข้องใจให้เมื่อได้ยินเขาคุยกับใครสักคนในห้องนั้นว่าเคสนี้ดมยาสลบไม่ได้เพราะท่อช่วยหายใจจะกีดขวางเครื่องง้างปากและในเมื่อไม่ใช้ท่อช่วยหายใจยาสลบจะทำให้หลอดลมหย่อนตัวตีบขาดอากาศหายใจได้ยังไม่นับเรื่องเลือดที่อาจจะย้อนลงหลอดลมอีกคงด้วยเหตุนั้นแหละฉันจำเป็นจะต้องตื่นเสมอระหว่างผ่าตัดแล้วก็คอยตอบโต้กับหมอด้วยการข้อนิ้วมือเพื่อให้รู้ว่ายังไม่หลับหมอฉีดยาชาให้หลายเข็มจนรู้สึกเหมือนศีรษะซีกล่างหายไปครึ่งหนึ่งยาที่ทาแต่แรกก็คงเป็นตัวยาชาด้วยตั้งแต่หมอเริ่มลงมือกับปากของฉันเสียงที่หมอคุยกันดังไม่หยุดแต่เหมือนหมอจะพูดให้คนอื่นที่อยู่ในห้องนั้นฟังมากกว่าเสียงพูดคุยสับแพทย์งึมงำเบาๆทำให้ฉันประเมินได้ว่าน่าจะมีนักเรียนแพทย์อยู่ในห้องนี้ด้วยอย่างต่ำก็ 5-6 คนหนูไม่ต้องกลัวนะครับถ้าเจ็บหรือว่ากลัวก็เคาะนิ้วบอกหมอนะเอาละตอนนี้หมอจะใส่เครื่องง้างปากแล้วรู้สึกไหมหมอจะเอาซี่ซ้ายด้านบนออกก่อนซี่เนี้ยอยู่ลึกที่สุดเอาละตอนนี้หมอกำลังเลื่อยเหงือกหนูอยู่นะสะเทือนหน่อยโอ้นั่นไงเจอละฝังในกระดูกกรามเลยเราจะเลาะกระดูกข้างๆออกนิดหน่อยก่อนดีไหมโอ้นั่นดูสิซี่ใหญ่มากนี่เห็นไหมตอนนี้แหละที่ฉันแน่ใจว่าหมอพูดกับคนอื่นเอาล่ะถ้าอย่างนั้นก็ทุบฟันหนูให้แตกก่อนเนาะอ้าวแหมดีจังเลยฟันแตกง่ายดีเอาล่ะแล้วก็เอาครีมออกมาเอาล่ะจากนั้นก็คีบออกมาทีละชิ้นย้ายเหลือเศษเพราะเดี๋ยวจะติดเชื้ออักเสบที่ปลายประสาทหนูยังตื่นอยู่ไหมคะคนเก่งข้อนิ้วหน่อยนะโอ้ดีมากครับหายใจลึกๆนะครับโอ้โหนี่เลือดออกเยอะมากเลยแต่ไม่ต้องกลัวนะครับอย่ากลืนนะครับเดี๋ยวหมอจะดูดออกให้

ที่จริงแล้วฉันชาจนไม่รู้สึกแต่รู้สึกกลัวก็เพราะคำอธิบายละเอียดละออของหมอนี่แหละบางทีถ้าไม่รู้อะไรเลยซะจึงดีกว่าหมอยังคงพูดเจ้าต่อไปว่าตอนนี้ลอกเหงือกหนูออกก่อนนะเดี๋ยวเย็บกลับให้ตอนนี้ต้องใช้เครื่องมือเจาะกระเทาะฟันให้แตกซี่นี้หนามากฉันยังเคาะนิ้วตามที่หมอบอกเรื่อยๆระหว่างนั้นมือข้างหนึ่งของฉันรู้สึกอุ่นๆนุ่มๆเหมือนมีใครสักคนมาบีบที่มือเพื่อให้กำลังใจเพียงแวบเดียวเท่านั้นแต่ก็ทำให้รู้สึกดีมาก

ผ่าตัดดำเนินไปราวชั่วโมงครึ่งบรรดาหมอที่พากันมาทำเหมืองขุดฟันในปากสามารถขุดเจาะแงะงัดเอาฟันเจ้าปัญหาของฉันออกไปได้จนหมดเกลี้ยงและในที่สุดทุกคนก็จากไปเหลือไว้เพียงห้องเงียบๆและห้องเย็นเฉียบผ้าห่มที่ห่มและสายรัดที่พันธนาการตัวฉันถูกถอดแก้ออกทีละชิ้นผ้าผืนหนาที่ปิดตาถูกยกออกเป็นชิ้นสุดท้ายแสงสว่างวาบเข้าตาจนลืมตาไม่ได้อยู่พักหนึ่งผู้ที่ยกออกคงรู้ว่าฉันร้องไห้เพราะว่ามันเปียกชุ่มกลัวใช่ไหมมืออุ่นนิ่มจับมือฉันเบาๆแล้วก็บีบปลอบใจน้องเก่งมากเลยนะถ้าเป็นพี่อ่ะพี่ต้องแย่แน่ๆเลยถ้าได้ยินว่าหมอทำอะไรในปากตัวเองบ้างอย่างนั้นล่ะเอาอย่าเพิ่งลุกนะแล้วก็อย่าเพิ่งลืมตาล่ะนอนนิ่งๆก่อนเดี๋ยวก็ได้กลับบ้านแล้วล่ะฉันได้เห็นหน้าพี่พยาบาลใจดีก่อนที่จะกลับบ้านอายุราวๆ30ปีปลายๆใส่ชุดผ่าตัดสีเขียวแล้วก็หมวกคลุมผมสีเขียวเรายิ้มให้กันตอนที่แม่พาฉันออกจากตึกนั้นลำบากหน่อยเพราะว่าปากฉันบวมเจิดทีเดียวหลังจากนั้นฟันซี่อื่นๆทุกซี่ในปากของฉันผุกร่อนง่ายแล้วก็แตกหักง่ายจริงดังที่ป้าเหมาบอกเอาไว้เมื่อมาอยู่กรุงเทพฉันได้อุดฟันอีกหลายซี่แล้วก็ถอนฟันทิ้งไปอีก2ซี่เพราะว่าไม่มีเงินรักษารากฟันแต่ซี่ที่ป้าเหมาอุดให้แทนการถอนนั้นฉันกลับไม่ยอมถอนอยู่มาวันหนึ่งฟันที่ป้าเหมาอุดให้ก็เกิดมีปัญหาขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งจู่ๆมันก็ปวดเคืองๆขึ้นมาฉันต้องไปหาหมอรักษาโรคไทรอยด์ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งเป็นประจำอยู่แล้วจึงแวะไปหาหมอที่แผนกทันตกรรมด้วยก็ไม่เป็นไรนี่ค่ะไม่เห็นผัวอะไรเลยเรียบร้อยดีหมอฟันสาวสวยพูดขณะคอฟันซี่นะของฉันไปรอบๆเมื่อออกจากโรงพยาบาลจึงแวะกินอาหารที่ร้านอาหารหน้าโรงพยาบาลด้วยความโล่งใจเราก็คิดไปเองในเมื่อหมอบอกว่าไม่เป็นอะไรก็คงไม่เป็นไรทว่าเมื่อเคี้ยวไปได้สักสี่ห้าคำขณะกัดก้านคะน้าแข็งเข้าไปรู้สึกเหมือนมีอะไรแตกหักจึงรีบคายวัตถุแข็งๆในปากออกมาก็เห็นฟันซี่ที่เคยอุดและปวดรบกวนมาหลายวันมันแตกแล้วก็หลุดออกมาซี่หนึ่งราวๆหนึ่งในสี่ของซี่ฉันกินอะไรต่อไม่ลงใจหนึ่งก็อยากจะเอาเศษฟันที่แตกออกมานี้กลับเข้าไปให้หมอคนสวยดูฝีมือวินิจฉัยของเธอแต่ในที่สุดฉันก็ตัดสินใจกลับบ้านเพราะว่าเหนื่อยใจเต็มที

เนื้อฟันที่หลุดออกเปิดถึงเส้นประสาทฉันใช้ชีวิตในการกินในช่วงปีต่อมาอย่างระมัดระวังมากเป็นพิเศษเพื่อไม่ให้เป็นอะไรไปถูกจุดที่เจ็บปวดหลายครั้งที่เกิดการอักเสบฉันพยายามรักษาตัวเองด้วยการกินยาแก้อักเสบบ้วนน้ำยาบ้วนปากบ่อยๆซึ่งมันก็หายได้เป็นครั้งๆมันเป็นไปในหายอีกนับเป็น10ครั้งฉันพยายามอยู่กับฟันซี่นั้นแล้วก็การปวดทรมานต่ออย่างถ้อยทีถ้อยอาศัยเข้าอกเข้าใจทั้งที่บางทีมันปวดมากแต่ด้วยความรู้สึกผูกพันยังบอกไม่ถูกทำให้ฉันปฏิเสธที่จะกลับไปถอนมันออกแต่กลับไปใช้วิธีอื่นเพื่อทำให้รู้สึกดีขึ้นได้แต่บอกตัวเองว่าคงอดทนรอถึงวันที่จะมีเงินรักษารากฟันไว้แล้วฟันซี่นี้อาจจะอยู่ด้วยกันไปถึงวันตายฟันซี่นั้นกลับหายปวดไปนานหลายปีตลอดช่วงชีวิตที่ฉันดีขึ้นหน้าที่การงานและรายได้ที่ดีมีบ้านมีครอบครัวมีรถยนต์มีเงินพร้อมไปเที่ยวแล้วก็ซื้อข้าวของอย่างไม่ลำบากฟันซี่นั้นไม่เคยวอแวหรือว่าทำให้ทุกข์ทรมานอีกเลยจนเมื่อมาเที่ยวบ้านเกิดครั้งนี้หลังเที่ยวกินอย่างสมบุกสมบันตกตอนกลางคืนฉันนอนไม่หลับเกือบทั้งคืนฟันซี่นั้นปวดขึ้นมาอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนมันไม่เพียงปวดที่ฟันอย่างเดียวมันปวดจากขมับลามลงมาเรื่อยๆจนถึงลำคอด้านซ้ายเป็นอาการปวดอย่างรุนแรงเหมือนมีตัวอะไรอยากจะฉีกออกมาจากเหงือกฉันเอนตัวนอนเมื่อไหร่ก็จะยิ่งทวีความปวดมากยิ่งขึ้นไปอีกคืนนั้นฉันครึ่งนั่งครึ่งนอนหลับๆตื่นๆคิดถึงเรื่องป้าหมอแล้วก็ฟันซี่นั้นอยู่จนนกร้องตอน6โมงเช้าแล้วก็ตัดสินใจเด็ดขาดว่ายังไงก็จะต้องไปถอนฟันซี่นั้นเสียแล้วและจะถอนฟันซี่นั้นที่ร้านป้าหมอฟันเปิดใหม่ตามที่อาแนะนำร้านหมอฟันใหม่อยู่ตรง3แยก2คูหาทาสีขาวกระจกใสดูใหญ่โตแล้วก็โออาป้ายบอกชื่อร้านเป็นไฟวิ่งสลับไปมาเปิดสว่างแม้แต่ตอนกลางวันตรงกันข้ามก็คือร้านทำฟันของป้าหมอที่มีเพียงคูหาเดียวประตูไม้บานพับเก่าแก่สีหลุดล่อนไปมากป้ายชื่อร้านเป็นไม้สีทาไว้ก็เลือนจางที่หน้าร้านนั้นขณะเรื่องราวของฟันซี่นั้นกับว่าหมอวนไปเวียนมาในศีรษะอยู่หลายรอบฉันตัดสินใจบอกกับอาว่าอยากไปรักษาที่ร้านป้าหมอมากกว่าอาแปลกใจป้าแก่แดงนะหนูยังอยากสูงสิงด้วยอยู่เหรอหนูก็แค่ทำฟันไม่ได้ลงคะแนนเสียงนี่อามองแล้วก็ตอบว่าตามใจฉันกับสามีและลูกข้ามถนนมายังร้านป้าหมออาขอรออยู่ในรถฉันเข้าใจเมื่อผลักประตูเข้าไปฉันเห็นป้าหมอในผมสีดอกเหลาแล้วก็หลังงุ้มลงนั่งอยู่หน้าเคาน์เตอร์ภายในร้านพลางยิ้มให้ทุกคนที่เข้ามาฉันบอกป้าหมอว่ามาทำฟันค่ะป้าหมอมองหน้าฉันแล้วก็ร้องทักลูกเฮียตีใช่ไหมฉันดีใจเป็นล้นพ้นเมื่อได้ยินคนเรียกชื่อพ่อที่จากไปนานแล้วอย่างคุ้นเคยฉันรับคำป้าหมอป้ายิ้มแล้วกล่าวต่ออย่างสนิทสนมโตขนาดนี้มีลูกมีผัวแล้วสิค่ะป้าหมอไหนล่ะลูกไหนผัวมาด้วยหรือเปล่าฉันค้อมมือไปอีกทางสามีและลูกนั่งอยู่บนเก้าอี้ยาวภายในคลินิกสามีเห็นเข้าก็ลุกขึ้นฉันแนะนำสามีกับป้าหมอแล้วก็เรียกลูกให้ไปไหว้ท่านป้าหมอยิ้มแย้มณเวลานั้นฉันรู้สึกอบอุ่นอย่างประหลาดภายในใจแล้วก็อารมณ์ท่วมท้นไปด้วยความรู้สึกที่ไม่ได้ประสบพบเจอมานานฉันอยู่รอจนถึงคิวจึงเดินเข้าไปข้างในห้องแล้วก็ได้พบความจริงว่าป้าหมอเลิกทำฟันมาหลายปีแล้วจากข้อครหานินทาว่าป้าไม่ได้เป็นทันตแพทย์คงอุดไม่ได้แล้วมันกินลึกขนาดนี้สภาพฟันก็เสียหายจนต้องถอนแล้วล่ะหมอบอกเมื่อตรวจฉันใจสั่นแล้วก็มือสั่นรู้สึกอยากจะร้องไห้ไม่ใช่เพราะว่าต้องถอนฟันความรู้สึกของฉันไปอยู่ที่อื่นหมดแล้วตอนที่หมอบอกให้บ้วนน้ำฉันกลับคิดไปว่านี่ไม่ใช่ฟันซี่แรกที่ฉันถอนแต่ความรู้สึกทำไมมันถึงต่างกันได้ขนาดนี้ขณะที่หมอเตรียมยาชาใส่เข็มใจฉันสั่นน้ำตาคลออายหมอจังเลยทำไมเป็นอย่างนี้นะฉันตำหนิตัวเองในใจแล้วก็ตัดสินใจบอกหมอในวินาทีต่อมาว่า
หมอคะฟันที่ถอนแล้วขอนะคะหมอใส่ผ้าปิดปากปิดจมูกแต่ฉันเห็นยิ้มหยีที่ดวงตารอยย่นเล็กๆที่ห่างตาของหมอคนนี้ทำให้ฉันคิดถึงป้าหมอคนข้างนอกได้ค่ะเดี๋ยวหมอเก็บไปให้แล้วก็ลงมือฉีดยาชาเข็มแรกเข้าที่กับพุงแก้มด้านในไม่ไหวที่หมอจะกล่าวต่อเป็นคนกรุงเทพเหรอคะแต่หมอว่าตอนเด็กเนี่ยต้องอยู่ที่นี่แน่ๆเลยหมอยิ้มหมอทราบจากฟันซี่นี้แหละค่ะถ้าจะให้ป้าหมอทำมาแน่เลยรอยอุดปนิดแบบนี้มีอยู่คนเดียวขณะฉันถือฟันกรามซ้ายที่ทำความสะอาดเรียบร้อยอยู่ในมือสำรวจตรวจตราตัวฟันส่วนที่อยู่ลึกในเนื้อเหงือกมีสีเหลืองนวลชัดเจนกว่าด้านบนฉันมองกลับไปยังเคาน์เตอร์ที่ป้าหมอนั่งอยู่ฉันคิดถึงพ่อคิดถึงความทรงจำวัยเด็กแล้วก็ชีวิตที่ผ่านมาคิดถึงการเมืองบ้านเราในช่วงเวลา10กว่าปีที่ผ่านมาฉันน้ำตารื้นขึ้นมาอีกฉันกำฟันไว้ในมือก่อนจะคลายออกมาดูฉันกำและคลายออกดูอย่างนี้อีกหลายครั้งในที่สุดก็หยิบใส่ถุงซีลเก็บไว้ในกระเป๋าสตางค์ได้แต่บอกตัวเองว่าถึงเวลาที่เราต้องเริ่มต้นใหม่ของมันใช้ไม่ได้แล้วก็คือใช้ไม่ได้อย่าอะไรอาวรณ์อะไรที่ผ่านมาแล้วก็มันผ่านไปลืมเสียบ้างไม่ใส่ใจเสียบ้างและก็ก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างเดียวเก็บอดีตไว้เป็นบทเรียนฉันรู้สึกดีใจที่ตัวเองคิดอย่างนี้คุณอาเดินเข้ามาในร้านถามว่าเป็นอย่างไรบ้างฉันบอกว่าเรียบร้อยแล้วคุณอาหันไปยกมือไหว้ป้าหมอป้าหมอร้องทักอ้าวใหญ่จันสบายดีเหรออายิ้มพลางกล่าวว่าค่ะสบายดีค่ะป้าหมอสบายดีนะคะกับภาษาคนแก่ป้าหมอตอบยิ้มฉันสามีและลูกๆรวมทั้งอาออกมายืนอยู่ที่3แยกหน้าร้านฉันมองไปยังบ้านเมืองที่เปลี่ยนไปแล้วอดยิ้มไม่ได้ในรถคุณอากล่าวขึ้นว่านึกว่าป้าหมอแกจะไม่ทักอามองหน้าฉันที่หันไปมองอาแต่ไม่ตอบว่าไปก็คนบ้านเดียวกันอาพูดพลางขับรถข้าม3แยก

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าเกี่ยวกับฟันซี่นั้นประพันธ์โดยณทีสสิวิมลได้จบลงแล้วค่ะรายการศาลาวรรณกรรมจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังกันใหม่นะคะในเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะและก็จะได้นำผลงานวรรณกรรมเรื่องใหม่มาฝากกับคุณผู้ฟังกันจะเป็นเรื่องอะไรนั้นติดตามรับฟังกันในวันพรุ่งนี้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนในวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะนำรายการลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
1: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับชลธรจันยาครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงการจัดทำงบประมาณปี2570รัฐบาลมุ่งรักษาวินัยการเงินการคลังอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: ื่อชดเชยการขาดดุลขณะเดียวกันรายได้ของรัฐส่วนใหญ่ถูกนำไปใช้รายจ่ายประจำและภาระหนี้ที่สะสมมาตั้งแต่อดีตจึงแทบไม่เหลือสำหรับการลงทุนใหม่เพื่อพัฒนาประเทศอีกทั้งยังพบปัญหาเชิงโครงสร้างการจัดทำงบรัฐบาลจึงเริ่มต้นด้วยการรักษาวินัยการคลังไม่เพิ่มการกู้เงินไม่พึ่งเงินคงคลังเกินความจำเป็นและพยายามทำให้งบประมาณมีความโปร่งใสมากขึ้นนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้กำหนดนโยบายชัดเจนตั้งแต่เริ่มกระบวนการจัดทำงบประมาณให้ทุกหน่วยงานของรัฐลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นทั้งการอบรมสัมมนาการเดินทางไปต่างประเทศการจ้างบุคลากรเพิ่มเติมรวมถึงการก่อสร้างอาคารสำนักงานที่ยังไม่มีความจำเป็นพร้อมเชิญชวนสมาชิกร่วมกันออกแบบโครงสร้างงบประมาณใหม่ที่ตอบโจทย์ประเทศในระยะยาวนิตยาคุณสิมรายงาน
1: สำนักงานปปช.จะเสนอคณะกรรมการปปช.ไต่สวนและดำเนินคดีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบโครงการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2568ภายในสัปดาห์หน้าและเร่งรัดคดีให้แล้วเสร็จภายใน 3-6 เดือน
2: นายสุรพงษ์อินทราถาวรเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ในฐานะโฆษกสำนักงานปปช.แถลงความคืบหน้ากรณีกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐในตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องสังกัดกระทรวงมหาดไทยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบกรณีดำเนินการโครงการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2568ว่าจะเสนอต่อคณะกรรมการปปช.เพื่อดำเนินการไต่สวนและดำเนินคดีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบภายในสัปดาห์หน้าสำหรับคดีที่อยู่ในความรับผิดชอบของพนักงานสอบสวนตามที่มีการร้องทุกข์กล่าวโทษบุคคลที่เกี่ยวข้องจะประสานงานและมอบหมายให้พนักงานสอบสวนดำเนินการในความผิดที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการปลอมเอกสารหรือการนำข้อมูลอันเป็นเท็จตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2560และที่แก้ไขเพิ่มเติมในส่วนของธุรกรรมทางการเงินและการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการไปพร้อมกันส่วนกรณีที่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่กระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งขึ้นจะประสานความร่วมมือและทำงานร่วมกันตามหน้าที่และอำนาจในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปทั้งนี้การไต่สวนข้อเท็จจริงบุคคลที่เกี่ยวข้องดังกล่าวสำนักงานปปช.วางกรอบการทำงานเพื่อเร่งรัดคดีให้แล้วเสร็จภายใน 3-6 เดือนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กองทัพภาคที่1ชี้แจงกรณีประกาศพื้นที่รักษาความสงบเรียบร้อยบ้านหนองจานจังหวัดสระแก้วเป็นมาตรการรักษาความปลอดภัยอนุญาตให้ชาวบ้านเข้าพื้นที่ทำกินได้ตามปกติในเวลาที่กำหนด
3: กองทัพภาคที่1ชี้แจงถึงกระแสข่าวเกี่ยวกับการประกาศกำหนดพื้นที่รักษาความสงบเรียบร้อยหรือเคอร์ฟิวในพื้นที่บ้านหนองจานอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้ววันหนึ่งจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ล่อแหลมตรวจพบการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายบ่อยครั้งตลอดจนควบคุมมีให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพื้นที่เข้ามาสร้างประเด็นโดยใช้ประโยชน์ในพื้นที่ระหว่างรอกระบวนการรังวัดที่ดินโดยเฉพาะกิจโคกสูงกองกำลังบูรพาได้ประกาศควบคุมพื้นที่เฉพาะบริเวณตามห้วงเวลา 18:00 น. ถึง 18:00 น.แต่มิได้ห้ามให้ประชาชนออกนอกบ้านเดินหรือเดินทางสัญจรโดยอนุญาตให้ชาวบ้านที่มีพื้นที่ทำกินสามารถเข้าพื้นที่ได้ในห้วงเวลา 18:00 น. ถึง 18:00 น.ตามปกติปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ครับ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ครบครันด้วยสาระความรู้และความบันเทิงกับรายการสาระสารพัน21:10 น.ถึง22:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์โดยปานิสราผ่านแก้ว

สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการสาระสารพันค่ะทางวิทยุ FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายที่รับสัญญาณทั่วประเทศค่ะค่ำคืนวันจันทร์แบบนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันปณิสราพานแก้วค่ะพบกันเช่นเคยกับป่านนะคะในทุกคืนวันจันทร์เวลา21นาฬิกาจนถึง22นาฬิกาค่ะกับความรู้เรื่องราวต่างๆนะคะสาระมากมายที่จะนำมาฝากคุณผู้ฟังกันในทุกๆสัปดาห์ค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณผู้ฟังวันนี้เป็นเรื่องราวของการทำงานค่ะเป็นการทำงานของเจเนอเรชันหนึ่งนะคะก็คือเจเนอเรชัน C ค่ะซึ่งเจน Z เนี่ยหลายคนนะในช่วงนี้น่าจะได้ยินบ่อยแล้วก็น่าจะเป็นเรื่องราวที่พูดคุยกันในสังคมยุคปัจจุบันนะคะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเจนซีนะคะก็เริ่มเข้าสู่ระบบแรงงานนะคะกันค่อนข้างมากแล้วทีนี้เนี่ยในแต่ละเจเนเรชันนะคะก็จะมีลักษณะนิสัยนะวิธีการทำงานที่ก็แตกต่างกันออกไปนะคะซึ่งในแต่ละเจเนอเรชันเนี่ยก็จะมีรูปแบบลักษณะการทำงานที่อย่างที่บอกเลยจะมีความเป็นตัวของตัวเองนะคะโดยเฉพาะอย่างเจนซีที่ปานบอกเนี่ยคือก็มักจะพูดถึงกันเป็นจำนวนมากเลยนะคะว่าเจเนอเรชันนี้เนี่ยเป็นเจเนอเรชันที่เปลี่ยนงานบ่อยเปลี่ยนงานค่อนข้างบ่อยแล้วก็ไม่ได้อยู่ในองค์กรได้นานนะคะถ้าเปรียบเทียบกับเจเนอเรชันอื่นนะคะเจเนอเรชัน C เนี่ยคือคนที่เกิดในช่วงปี1997จนถึง2900นะคะถ้านับเป็นพ.ศ.ก็คือ2540จนถึง2552นะคะซึ่งจริงๆแล้วปันก็อยู่ในเจเนอเรชันนี้เหมือนกันนะคะก็ถือว่าเป็นอีกเจเนเรชันหนึ่งที่มีการพูดคุยกันค่อนข้างเยอะนะว่าเอ๊ะทำไมเจนนี่เนี่ยเปลี่ยนงานบ่อยอยู่ปี2ปีก็ลาออกแล้วนะคะวันนี้เดี๋ยวมาเจาะลึกกันเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่องค์กรหลายองค์กรจะต้องมีการปรับเปลี่ยนเรื่องการบริหารนะคะของตัวเจเนเรชันนี้นะคะเพราะว่าถ้าหากพนักงานเนี่ยทำงานอยู่ในองค์กรเป็นระยะเวลาสั้นๆลาออกบ่อยๆก็อาจจะกระทบกับงานทีนี้ถ้าเราทำความเข้าใจกับเจนนี้ได้นะคะว่าทำไมเขาถึงเปลี่ยนงานบ่อยอาจจะเป็นกลยุทธ์อีกอย่างนึงที่ทำให้องค์กรเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนการทำงานวัฒนธรรมองค์กรต่างๆที่อาจจะทำให้เจเนอเรชัน C ซึ่งจะกลายเป็นเจเนอเรชันที่เข้าสู่เจเนอเรชันของการเป็นแรงงานที่สำคัญนั่นนะคะวันนี้เดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าเจน C เนี่ยเวลาเขาเลือกงานปัจจัยในการเลือกงานเนี่ยเลือกงานจากอะไรบ้างนะคะแล้วก็เหตุผลอะไรที่เราพูดกันไปเนี่ยว่าเจเนอเรชันนี้เปลี่ยนงานบ่อยมากนะมีเหตุผลอะไรที่ทำไมเขาถึงเปลี่ยนงานบ่อยนะแล้วก็การเปลี่ยนงานบ่อยของเจนซีเนี่ยมันทำให้เขาเติบโตหรือว่าเพิ่มโอกาสในการเติบโตได้จริงหรือเปล่านะคะเอาละค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันในประเด็นเรื่องราวของเจนซีว่าทำไมถึงเปลี่ยนงานบ่อยนะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ

0: ั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
1: โรคที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
2: ช่วงที่2ของรายการค่ะคุณผู้ฟังช่วงที่แล้วนะคะเกริ่นกันไปแล้วว่าวันนี้พูดคุยกันถึงเรื่องของ Generation C นะคะเรื่องของการเปลี่ยนงานบ่อยๆนะคะว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงเปลี่ยนงานบ่อยนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่ามีปัจจัยอะไรบ้างนะคะอย่างแรกเนี่ยเขาบอกว่า Gen Z ต้องการความท้าทายใหม่ๆคือในโลกตอนนี้นะมันก็มีทั้งเทคโนโลยีมีอะไรต่างๆเข้ามามากมายจึงทำให้เจเนอเรชันนี้เนี่ยมองหาความท้าทายนะคะในการทำงานอยู่เสมอๆถ้าทำงานในที่เดิมนานๆเนี่ยก็อาจจะรู้สึกไม่ค่อยมีแรงจูงใจเบื่อหน่ายนะคะการเปลี่ยนงานก็อาจจะทำให้ค้นพบทักษะใหม่ๆนะคะแล้วก็อาจจะทำให้กระตุ้นถึงเรื่องของแรงบันดาลใจได้ด้วยนะคะอย่างที่สองนะคะก็คือเรื่องของ work life balance ค่ะซึ่งก็คือการหาสมดุลของชีวิตแล้วก็การทำงานนะคะ generation นี้เนี่ยเขาไม่ได้ดูแค่เรื่องของเงินเดือนอย่างเดียวเท่านั้นนะคะแต่ว่าหลายคนเลยที่ให้ความสำคัญกับการจัดการเวลาที่ชัดเจนคืออยากจะมีเวลาให้ทั้งการทำงานแล้วก็เวลาส่วนตัวด้วยคือถ้ารู้สึกว่าในองค์กรการทำงานเนี่ย work life balance ไม่ตรงกับชีวิตที่คาดหวังเอาไว้ generation นี้จะไม่ลังเลเลยค่ะในการมองหางานใหม่ๆที่เหมาะกับตัวเองแล้วก็เข้าใจว่าชีวิตเนี่ยมีค่ามากกว่าการนั่งทำงานที่อาจจะไม่ค่อยตรงกับความต้องการของตนเองเท่าไหร่นะคะแล้วก็จะค้นหาสิ่งที่ตอบโจทย์ตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องบรรยากาศการทำงานองค์กรในการทำงานหรือโอกาสอะไรต่างๆก็ตามนะคะนอกจากนี้นะคะก็คือเรื่องของการหาประสบการณ์ที่หลากหลายนะก็อาจจะคล้ายๆข้อแรกที่บอกว่าชอบความท้าทายในการทำงานนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการหาประสบการณ์ที่หลากหลายอยากจะมีการสั่งสมประสบการณ์นะคะในจากหลากหลายองค์กรมีความยืดหยุ่นปรับตัวได้ดีนะคะก็จะสามารถนำประสบการณ์ที่ได้เนี่ยเอามาใช้ประโยชน์ในอนาคตได้ไม่ว่าจะเป็นทักษะใหม่ๆวิธีการทำงานที่มันแตกต่างกันการทำงานหลายๆที่เนี่ยคือก็ช่วยในเรื่องของมุมมองที่มันหลากหลายได้นะคะแล้วก็เรียนรู้การทำงานที่แตกต่างกันไปก็ทำให้เข้าใจว่าการมีประสบการณ์จากหลากหลายองค์กรเนี่ยอาจจะเปิดโอกาสให้ Generation C เนี่ยเขาคิดว่าเขาน่าจะเติบโตได้เร็วยิ่งขึ้นแล้วก็พัฒนาตัวเองได้เร็วนั่นเองนะคะอ่ะทีนี้มาดูกันว่า Generation C เนี่ยเขาเลือกงานจากอะไรอะไรเป็นปัจจัยที่ทำให้เขาเลือกทำงานแต่ละอย่างนะคะ3ข้อที่แล้วที่พูดไปเนี่ยคือสาเหตุที่ทำให้เขาเปลี่ยนงานบ่อยๆนะสิ่งที่ Generation C นะคะหรือว่า Gen Z เนี่ยเลือกเนี่ยคืออย่างที่บอกนะถึงแม้ว่าจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับเงินเดือนอย่างเดียวนะแต่ว่าจากการสำรวจเนี่ยเขาบอกพบว่า 74% ของ Gen Z ให้ความสำคัญกับเงินเดือนเป็นอันดับต้นๆแต่เป็นอันดับต้นๆก็จริงแต่ไม่ใช่เรื่องเดียวที่เขามองนะคะคือเขามองว่าค่าตอบแทนเนี่ยก็ควรจะสะท้อนถึงความสามารถแรงกายแรงใจแรงทุ่มเทอะไรต่างๆก็ตามนะคะการมีค่าตอบแทนที่เหมาะสมเนี่ยก็ทำให้ Generation นี้เนี่ยมั่นใจว่าองค์กรให้ความสำคัญกับพนักงานจริงๆนั่นเองนะคะอันดับที่2นะคะก็คือโอกาสในการเติบโตในอาชีพซึ่ง Generation C เนี่ยเขาไม่ชอบทำงานที่รู้สึกว่าถ้าทำไปแล้วมันจะไม่มีความก้าวหน้านะคะคืออยากจะมีเส้นทางการเติบโตที่ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นทักษะใหม่ๆการเลื่อนตำแหน่งหรืออะไรก็ตามต่างๆแล้วก็สภาพแวดล้อมที่พร้อมจะสนับสนุนให้ Generation นี้เติบโตนะคะแล้วก็พัฒนาตัวเองได้อย่างจริงจังนั่นเองนะนอกจากนี้นะคะเรื่องของความมั่นคงของงานเนี่ยมาเป็นอันดับที่3นะคะคือ Generation C เนี่ยเขามองว่า ความมั่นคงในงานก็ถือเป็นปัจจัยที่สำคัญนะคะอาจจะต้องเลือกองค์กรที่มีเสถียรภาพมั่นใจได้ว่าในอนาคตมีโอกาสจะเติบโตนะคะแล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องของสัญญาจ้างโครงสร้างองค์กรอะไรก็ตามต่างๆก็คือพูดง่ายๆอ่ะรู้สึกว่าอยู่ในองค์กรนี้เนี่ยมันมีความมั่นคงนะคะเป็นอาจจะเป็นองค์กรใหญ่เป็นองค์กรที่ดูมีความปลอดภัยโครงสร้างชัดเจนสัญญาจ้างมีความชัดเจนอะไรแบบนี้นะคะอย่างที่4คือสวัสดิการค่ะก็คือการดูแลสุขภาพการเกษียณอายุโอกาสในการฝึกอบรมอะไรก็ตามต่างๆก็เป็นปัจจัยสำคัญอีกปัจจัยหนึ่งที่ Generation C นะคะจะเลือกพิจารณาเรื่องของการเลือกงานนะคะก็อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเงินเดือน 100% แล้วก็อย่างที่5นะคืออย่างที่บอกเลยคือการทำงานที่ยืดหยุ่นยืดหยุ่นในที่นี้หมายถึงตรงกับความต้องการของชีวิตของ Generation C หรือว่า Work Life Balance นั่นเองนะคะคือเลือกงานที่บางคนอาจจะเลือกจากการทำงานจากที่บ้านได้เป็นการทำงานที่ยืดหยุ่นนะคะบริหารเวลาได้นะคะก็เดี๋ยวนี้มีหลายองค์กรเหมือนกันนะที่ให้ Work From Anywhere Work From Home แล้วต่อวันบางทีก็เข้าออฟฟิศออฟฟิศเข้าบางทีอาทิตย์ละครั้ง2ครั้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นงานที่ Generation C เนี่ยคือค่อนข้างนิยมมากๆกันนะคะก็จะส่งผลดีต่อทั้งผลลัพธ์ของงานความสุขในชีวิตประจำวันนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยคือถ้าที่ทำงานไกลที่พักมากๆแล้วก็อาจจะช่วยได้นะคะในส่วนของตรงนี้ต่อมาค่ะคือเรื่องของวัฒนธรรมองค์กรคือเจเนอเรชันนี้นะคะแต่อันนี้ปั่นเชื่อว่าทุกๆเจเนอเรชันน่าจะเข้าใจกันเป็นอย่างดีแต่ละองค์กรเนี่ยก็จะมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันนะคะทั้งในเรื่องของสภาพแวดล้อมการทำงานเพื่อนร่วมงานหัวหน้างานความสัมพันธ์กับคนในทีมนะคะองค์กรอะไรก็ตามต่างๆมันก็จะมีเรื่องราวแบบนี้นะคะที่เชื่อว่าบางคนเนี่ยเลือกที่จะลาออกเพราะแค่เรื่องของวัฒนธรรมองค์กรเลยนะคะซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่เรื่องวัฒนธรรมองค์กรนะมันคือเรื่องใหญ่เหมือนกันนะคะเพราะว่าการมีวัฒนธรรมองค์กรเนี่ยมันก็อาจจะทำให้ใครหลายคนรู้สึกไม่สบายใจนะถ้าอย่างเพื่อนร่วมงานหรือหัวหน้างานเพื่อนรุ่นน้องลูกน้องอะไรเงี้ยหรือว่าโครงสร้างอะไรก็ตามต่างๆนะคะที่มันอาจจะไม่เอื้อหรือไม่สนับสนุนต่อในส่วนของการทำงานเนี่ยก็อาจจะทำให้เจนซีเนี่ยตัดสินใจที่จะไม่เลือกองค์กรนี้นะคะนอกจากนี้ก็ยังมีปัจจัยเรื่องของชื่อเสียงนายจ้างความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมนะคะอะไรก็ตามต่างๆก็ถือเป็นอีกปัจจัยที่ Generation C เนี่ยให้ความสำคัญแต่อย่างที่บอกอันดับแรกเนี่ยคือเรื่องเงินเดือนนะเงินเดือนก็มีแต่ไม่ใช่เงินเดือนอย่างเดียวที่เขามองหาถ้าเงินเดือนเป็นที่ต้องการเป็นที่เขารู้สึกว่าค่าตอบแทนเนี่ยมันเหมาะสมกับความสามารถของเขานะคะแล้วก็เรื่องของโอกาสการเติบโตในสายอาชีพความมั่นคงหรืออะไรก็ตามต่างๆเนี่ยมันมีประกอบกันด้วยเพราะถ้าทำองค์กรด้วยอะไรด้วยนะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งงานที่ Generation C นะคะเลือกที่จะทำนั่นเองค่ะเอาละค่ะช่วงนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อนะคะกับสาระสารพันในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ

0: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน
1: ์กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชฏิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ช่วงสุดท้ายของสาระสารพันค่ะคุณผู้ฟังมาดูกันค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่ Generation C นะคะหรือ Gen C เนี่ยเขาเปลี่ยนงานบ่อยๆเนี่ยมันทำให้เขาประสบความสำเร็จได้จริงหรือเปล่านะคะคือเขาบอกว่าการเปลี่ยนงานบ่อยเป็นเรื่องที่หลายคนมองต่างกันนะบางคนก็บอกว่าก็ช่วยให้ได้โอกาสใหม่นะโตเร็วนะคะบางคนเนี่ยก็อาจจะมองว่าเอ๊ะแล้วมันจะขาดความมั่นคงหรือเปล่าพลาดโอกาสการเติบโตระยะยาวหรือเปล่านะคะจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่ได้มีคำตอบตายตัวนะคุณผู้ฟังทุกอย่างเนี่ยมันขึ้นอยู่กับมุมมองแล้วก็เป้าหมายของแต่ละคนเลยค่ะบางคนก็อาจจะมองว่าเป็นการเปิดโอกาสให้พัฒนาในทักษะใหม่ๆเพิ่มโอกาสการเติบโตนะคะเพิ่มโอกาสในการรู้จักตัวเองคือหมายถึงเราได้ลองหลายๆบทบาทนะคะชอบงานลักษณะนี้ไหมหน้างานเป็นแบบนี้ชอบไหมนะคะก็บางงานเนี่ยที่อาจจะยากแล้วได้ลองทำมันก็เปิดโอกาสให้เราได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆมีสกิลใหม่ๆนะคะมีประสบการณ์ใหม่ๆก็ทำให้เรามีอาวุธนะคะมีความรู้มีประสบการณ์ในการที่จะไปเจองานในหลายๆแบบนะคะบางคนเขาก็เลยมองว่าการได้ลองงานหลายแบบก่อนจะตัดสินใจจริงจังเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราชัดเจนในการเลือกเส้นทางได้นะคะคือบางคนก็ไม่ได้มองว่ามันก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะขาดความมั่นคงเสมอไปนะถ้าเรามีความตั้งใจเราทำมันอย่างมีเป้าหมายเนี่ยมันก็ช่วยให้เราประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วเหมือนกันนะคะคืออย่างที่บอกเลยอยู่ที่มุมมองของเรานะคะว่าเราจะชอบแบบไหนเราอยากทำงานแบบไหนบางคนเจองานที่รู้สึกว่าเซฟโซนแล้วนะคะถูกต้องกับรูทีนวัฒนธรรมองค์กรเนี่ยเข้ากับตัวเราได้นะคะความต้องการในอนาคตเข้ากันได้นะคะโอกาสในการเติบโตก็มีเงินเดือนโอเคแล้วนะคะสวัสดิการโอเคแล้วบางคนก็อาจจะอยู่ในองค์กรนั้นยาวๆหรือกับบางคนเนี่ยรู้สึกว่าก็ยังไม่ใช่ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องอยู่ไปนานๆเพราะว่าเรารู้แล้วว่าที่นี่คืออาจจะไม่ใช่สำหรับเราหน้างานนี้ไม่ใช่สำหรับเรานะคะก็เป็นอีกโจทย์หนึ่งที่ทางองค์กรอาจจะต้องมีการเรียนรู้พนักงานในแต่ละเจเนอเรชันนะคะเพื่อที่จะได้นำศักยภาพของเจเนอเรชันต่างๆเนี่ยเอามาพัฒนาองค์กรได้ไม่ใช่แค่เจเนอเรชัน4นะคะที่องค์กรจะต้องใส่ใจในทุกๆเจเนอเรชันเนี่ยเขาก็จะมีวิธีการทำงานรูปแบบวิธีคิดที่แตกต่างกันไปนะคะก็อาจจะต้องมีการบริหารงานบริหารคนให้สามารถที่จะแต่ละเจเนอเรชันเนี่ยสามารถที่จะเอาทักษะความรู้ประสบการณ์ของตนเองออกมาพัฒนาองค์กรให้ได้มากที่สุดนะคะซึ่งก็มันก็มีหลากหลายนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความท้าทายขององค์กรในยุคปัจจุบันนะที่ Generation C เนี่ยเริ่มเข้ามามีบทบาทในกลุ่มของแรงงานสำคัญนะคะที่จะขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศนะคะก็อาจจะต้องเรียนรู้ทั้งเรื่องโครงสร้างนะปรับทั้งโครงสร้างแล้วก็เรียนรู้ตัวบุคคลด้วยเพื่อที่จะได้ทำให้การบริหารงานขององค์กรเนี่ยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะสำหรับสาระสารพันวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการสาระสารพันได้นะคะ ในช่วง21นาฬิกาจนถึง22นาฬิกานะคะทุกวันจันทร์ก็จะมาเจอกับปานแบบนี้นะคะปานอยู่กับคุณผู้ฟังนะคะในทุกๆวันจันทร์นะแล้วก็วันนี้นะคะหมดเวลาลงแล้วเดี๋ยวเจอกับปานได้ใหม่สัปดาห์หน้านะคะวันจันทร์ช่วง21นาฬิกาจนถึง22นาฬิกาค่ะวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ

0: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติทรงเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ทรงมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับชลธรจันยาครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ชี้แจงรัฐบาลเร่งแก้ปัญหาระยะสั้นควบคู่กับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจระยะยาวในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเหตุหายไปแล้ว
6: โรคที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ชี้แจงรัฐบาลเร่งแก้ปัญหาระยะสั้นควบคู่กับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจระยะยาวในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570
8: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์อภิปรายชี้แจงต่อที่ประชุมรัฐสภาในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วาระแรกวงเงินรวม 3,7

0: การส่งออกพร้อมยกระดับเทคโนโลยีและปรับปรุงปลดล็อกกฎระเบียบให้เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจส่วนการลดค่าครองชีพได้บูรณาการหลายกระทรวงดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการส่งผลให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นขณะที่การดูแลสินค้าเกษตรได้ปรับแก้ไขโครงสร้างทั้งระบบตั้งแต่การผลิตการแปรรูปการขนส่งและการตลาดส่งผลให้ราคาสินค้าในเดือนมิถุนายนมีราคาสูงขึ้นเกือบทุกชนิดเมื่อเทียบกับปีก่อนส่วนข้าวปีนี้สถานการณ์ดีรัฐบาลจึงใช้กลไกซื้อนำตลาดจำหน่ายให้หน่วยงานรัฐชะลอการขายในประเทศและผลักดันข้าวไทยสู่ตลาดมูลค่าสูงนิตยาคุณสิมรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเตือนภาคธุรกิจรับมือวิกฤตซ้อนวิกฤตพร้อมใช้กลไกสนับสนุนผู้ประกอบการ SME เร่งปรับตัวสู่โมเดลความยั่งยืน
2: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อโลกป่วนเกมเปลี่ยนนโยบายความยั่งยืนของไทยอยู่ตรงไหนโดยระบุว่าปัจจุบันโลกกำลังเผชิญกับภาวะวิกฤตซ้อนวิกฤตทั้งความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์สภาพภูมิอากาศแปรปรวนและการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีหากผู้ประกอบการไม่เร่งปรับตัวจะเสี่ยงสูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขันจนกลายเป็นอุตสาหกรรมที่ตกยุคได้โดยได้เสนอแนวทางให้ธุรกิจนำโมเดลเศรษฐกิจ BCG และ ESG มาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากรพัฒนาคาร์บอนเครดิตและดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการ SME กว่า 3,300,000 รายผ่านการปฏิรูปโครงสร้างกฎหมายที่ล้าสมัยกว่า 7,000 ฉบับการจัดหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำผ่านสถาบันการเงินของรัฐและการยกระดับทักษะแรงงานให้ตอบโจทย์ตลาดปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: กรุงเทพมหานครส่งผลนับคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครบ 6,628 หน่วยถึงคณะกรรมการการเลือกตั้งเรียบร้อยแล้วรอประกาศรับรองผลอย่างเป็นทางการ
3: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้รวบรวมและส่งมอบผลการนับคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจากหน่วยเลือกตั้งทั้ง 6,628 หน่วยให้แก่ประธานและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้วซึ่งจากนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งจะดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและผลการนับคะแนนก่อนประกาศรับรองผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการภายในกรอบระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดส่วนผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการของการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครรายเขตทั้ง50เขตประชาชนสามารถติดตามรายละเอียดผลการนับคะแนนได้ที่เว็บไซต์ www.leuktangkrungthep69.com จุฑามาตรักษาพันธ์รายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.ครับ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันจันทร์ที่29มิถุนายน2569ค่ะผู้ควบคุมเสียงคือทูนชัยคำรอดนะคะจะเริ่มกันด้วยอัญเชิญเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่39ค่ะโดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์ทั้งทำนองและคำร้องภาษาอังกฤษในปี2508เพลงนี้คือ No Moonคืนวันนี้คุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติจะเป็นผู้ขับร้องค่ะ

พลงพระราชนิพนธ์โนมูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงพระราชนิพนธ์ทั้งทำนองและคำร้องภาษาอังกฤษค่ะท่านผู้ฟังคะในช่วงแรกของรายการในคืนวันนี้เราจะฟังเพลงจากแผ่นครั่งซึ่งบรรเลงโดยกรมโฆษณาการและเป็นแผ่นที่บันทึกเสียงกับห้างตองเง็กชวนเป็นแผ่นตรากระต่ายนั่นเองนะคะห้างตองเง็กชวนเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรย้อนไปปี2461ในตองเง็กชวนเป็นผู้จัดการโรงภาพยนตร์นางเลิ้งหรือเฉลิมธานีนะคะก็เช่าร้านจำหน่ายหนังสือพิมพ์รายวันแล้วก็ของเบ็ดเตล็ดต่างๆที่หน้าโรงภาพยนตร์นะคะและด้วยเหตุที่ในต่อเป็นคนที่รักการดนตรีนะคะชอบฟังกระบอกเสียงมาตั้งแต่เด็กก็รับแผ่นเสียงที่ผลิตจากต่างประเทศมาจำหน่ายประสบความสำเร็จพอสมควรดังนั้นในปลายปี2468ในต่อจึงได้ตัดสินใจผลิตแผ่นเสียงจำหน่ายเองถึง8ครั้งค่ะและที่เป็นประวัติศาสตร์ก็คือในปี2491ได้รับพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ให้บันทึกเพลงพระราชนิพนธ์เป็นดนตรีล้วนๆก็คือเพลงสายฝนในจังหวะวอลซ์และเพลงยามเย็นในจังหวะสโลเพื่อจะใช้สำหรับงานลีลาศนะคะจากนั้นจึงได้ผลิตเพลงพระราชนิพนธ์ออกจำหน่ายในปี2492รายได้ 50% ส่งไปบำรุงโรงพยาบาลอานันทมหิดลจังหวัดลพบุรีจึงได้รับพระราชทานตราครุฑเมื่อวันที่1มีนาคม2499นะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวของในตองเง็กชวนกับห้างแผ่นเสียงตรากระต่ายและที่ใช้กระต่ายเป็นตราของแผ่นเสียงของห้างก็เพราะนายตอเกิดปีเถาะนั่นเองฟังเพลงที่วงดนตรีกรมโฆษณาการบันทึกเสียงกับห้างในตองเง็กชวนแผ่นตรากระต่ายนะคะเป็นเสียงของคุณมัณฑนา3เพลงเลยค่ะดาวที่อับแสงครูแก้แต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองธรรมชาติสร้างสรรค์ผลงานของครูแก้วและครูเวทนะคะและงามผาเงิบผลงานของครูแก้วและครูเอื้อ3เพลงค่ะ

คุณวินัยจุลบุษปะค่ะก็บันทึกแผ่นกับห้างตรากตายโดยวงกลมโฆษณาการไว้หลายเพลงเหมือนกันเราจะฟัง3เพลงในช่วงนี้นะคะเจ้าชู้ตัวอย่างผู้แก้วแต่งคำร้องส่วนทำนองเป็นของครูเอื้อค่ะเสน่ห์นางผลงานของครูเอิบประภัยเพลงผสมและครูเวทและยอดปรารถนาคุณสุรัตน์ภุกเวทแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนอง

จริงงบเงินทำใจง่ายเงินรวยมาต้องได้ตัวจริงนักเลงทำหึดหัดหล่อนปากกัดให้ทำกลัวจริงหัวตาย

นั่นคือเสียงของคุณวินัยจุลบุษปะนะคะแผ่นเสียงตรากระต่ายบรรเลงโดยวงกลมโฆษณาการนายห้างตองเง็กชวนหรือนายตองเง็กชวนชื่อเดิมก็คือเตียเง็กชวนค่ะต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นชวนแล้วก็ได้รับพระราชทานนามสกุลจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ว่าทันวรชรตั้งห้างอยู่แถวบางลำพูนะคะศาสตราจารย์ในแพทย์พื้นพิษอมาตยกุลให้ข้อมูลไว้ว่าแผ่นตรากระต่ายของในตองเง็กชวนเนี่ยคุณภาพดีวงดนตรีกรมโฆษณาการบันทึกแผ่นเสียงกับห้างตองเง็กชวนเป็นการบันทึกครั้งที่3สำหรับคุณจันทนาโอไบยวาทก็มีเพลงที่บันทึกกับห้างตองเง็กชวนเอาไว้ไม่น้อยเหมือนกันใจหนอใจเพลงนี้คุณมัณฑนามรกุลศิลปินแห่งชาติแต่งคำร้องครูเวชใส่ทำนองมาลีมีขายครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่งค่ะและเพลงที่3ฉันอยากจะลองครูแก้วแต่งคำร้องทำนองโดยครูสริยมยุทธ

0: ขอให้คอยดูฉันจะลงทุนไม่คิดหนีฉันไม่ใช่เจ้าคนนี้รักเพียงเท่านี้เธอจะดีกว่าอยากจะลอย
1: คราวนี้มาถึงคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติบ้างก็มีอยู่หลายเพลงเหมือนกันฟังเพลงรักแรมครูแก้วและครูเวศแต่งนะคะพิษรักและชีวิตกับความรักสองเพลงหลังนี้ครูแก้วแต่งคำร้องค่ะทำนองโดยครูเอื้อเริ่มด้วยรักแรม

สุนทรภรณ์บันทึกแผ่นตรากระต่ายกับวงกลมโฆษณาการไว้เราจะฟังเพลงเกาะลอยค่ะครูแก้วและครูเอื้อแต่งอีกเพลงหนึ่งเป็นเพลงหมู่คือเพลงรื่นเริงใจคำร้องเป็นของสุกรหัตหรือจมื่นมานิตนเรศทำนองโดยครูเอื้อนะคะจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2ค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับชลธรจันยาครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมชี้แจงเดินหน้ายกระดับโครงสร้างพื้นฐานทั้งถนนและระบบรางอย่างเต็มศักยภาพอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมชี้แจงเดินหน้ายกระดับโครงสร้างพื้นฐานทั้งถนนและระบบรางอย่างเต็มศักยภาพแม้จะมีการปรับลดงบประมาณปี2570กว่า 23,000 ล้านบาทเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ
8: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมชี้แจงถึงการปรับลดงบประมาณของกระทรวงคมนาคมในปีงบประมาณ2570ซึ่งถูกปรับลดลงไปประมาณร้อยละ 8.79 หรือคิดเป็นมูลค่ากว่า 23,000 ล้านบาทเน้นย้ำว่ากระทรวงคมนาคมมีภารกิจสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนรวมถึงการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศซึ่งเห็นได้จากความสำเร็จของระบบคมนาคมขนส่งทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดนครพนมช่วยให้มูลค่าการส่งออกทุเรียนเติบโตขึ้นถึงร้อยละ50เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาในส่วนข้อสังเกตเรื่องสัดส่วนงบประมาณมุ่งที่ระบบถนนมากกว่าระบบรางเนื่องจากระบบถนนมีความจำเป็นต้องใช้งบประมาณในการซ่อมบำรุงตามอายุการใช้งานและยังเป็นโครงสร้างพื้นฐานหลักที่เชื่อมต่อกับ

0: ที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ห้องประชุมศรียะลาศาลากลางจังหวัดยะลาพร้อมกล่าวว่าจากเหตุการณ์คนร้ายก่อเหตุลอบวางระเบิดและวางเพลิงที่ปั๊มน้ำมันพื้นที่จังหวัดยะลาและปัตตานีรวมถึงเหตุระเบิดถนนพื้นที่นราธิวาสส่งผลให้นักท่องเที่ยวต่างชาติได้รับบาดเจ็บซึ่งเน้นย้ำ4มาตรการเพื่อยกระดับการปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยประชาชนในพื้นที่ได้แก่บูรณาการกำลังทุกภาคส่วนยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยและเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังพื้นที่สำคัญพร้อมตรวจสอบจุดเสี่ยงป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเฉพาะการสนับสนุนข้อมูลจากกล้อง CCTV ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งสำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อประชาชนและดำเนินการเยียวยาโดยเร็วและให้จังหวัดเป็นศูนย์กลางการสื่อสารข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นทางการผ่านทุกช่องทางของจังหวัดเพื่อลดการเผยแพร่ข้อมูลที่คาดเคลื่อนและลดความตื่นตระหนกของประชาชนสุทธาภรักษาพันธ์รายงาน
1: ฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายโดยคู่เอกทีมชาติญี่ปุ่นพบทีมชาติบราซิล
2: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายในคืนนี้จนถึงช่วงเช้าวันพรุ่งนี้มีลงสนาม3คู่โดยคู่ที่น่าสนใจเป็นการพบกันระหว่างทีมชาติญี่ปุ่นกับทีมชาติบราซิลอดีตแชมป์โลก5สมัยในคืนนี้เวลา 00:00 นสำหรับความพร้อมของทั้ง2ทีมเริ่มที่ทัพซามูไรบลูเกมนี้จะไม่มีทาเคฟุซะคุโบะแนวรุกคนสำคัญที่มีปัญหาอาการบาดเจ็บหัวเข่าส่วนโคอิตากุระกองหลังคนสำคัญที่มีอาการบาดเจ็บในนัดที่เสมอสวีเดนมา1ประตูต่อ1ในนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มแต่คาดว่าน่าจะกลับมาลงสนามได้ในคืนนี้ด้านทัพแซมบ้าเกมนี้จะยังไม่มีราฟินญาปีกตัวเก่งจาก FC บาร์เซโลนาที่ได้รับบาดเจ็บกล้ามเนื้อหลังต้นขาในเกมที่พบกับเฮติและยังไม่สามารถกลับมาลงซ้อมได้แต่ตัวหลักคนอื่นๆทั้งวินิซิอุสจูเนียมาติอุสคุนย่ารายานรวมไปถึงเนมาที่สามารถกลับมาลงสนามได้แล้วยังอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 18:00 นครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันจันทร์ที่29มิถุนายน2569ผู้ควบคุมเสียงยังคงเป็นทูนชัยคำรอดนะคะเพลงแรกของชั่วโมงนี้ก็คือเพลงไทยทำรงไทยคุณสวรีภกาพันธ์ศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงนะคะเพลงนี้เป็นผลงานของวราวรเวทค่ะ

ที่จบไปนั่นคือเพลงไทยทำรงไทยผลงานของวราวรเวทหรือนายแพทย์วราวุฒิสุมาวงศ์คุณสวรีประกาศพันธ์ศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงต่อด้วยเสียงของคุณนภาหวังในธรรมในเพลงอธิษฐานผลงานของพลตรีโลวิจิตรวาทการจากละครเรื่องอนุภาพพ่อขุนรามคำแหงปี2497ค่ะ

ที่จบไปนั่นคือผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการจากละครเรื่องอนุภาพพ่อขุนรามคำแหงแต่งและแสดงเมื่อปี2497ชื่อเพลงอธิษฐานคุณภาวังในธรรมขับร้องในชั่วโมงที่2นี้เราจะฟังเพลงผลงานของคณะศิวารมณ์กันนะคะเป็นคณะที่เกิดขึ้นจากการที่จอมพลป.พิบูลสงครามขอให้นาวาอากาศเอกขุนสวัสดิ์ที่คำพรไปจัดการแสดงอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นการย้อมใจประชาชนในช่วงสงครามนะคะขุนสวัสดิ์ท่านก็เลยตั้งโรงเรียนนาฏศิลป์สากลของกองทัพอากาศให้ขึ้นอยู่กับกองภาพยนตร์และกองดุริยางค่ะโดยครูสง่าอารัมภีเป็นนักดนตรีนะคะต้องเล่นทั้งเพลงคลาสสิกและเพลงแจ๊สและพร้อมกันนั้นก็เตรียมการแสดงให้ประชาชนชมเป็นการแสดงมหาอุปรากรดารณีค่ะแต่ว่าไม่ทันแสดงญี่ปุ่นก็แพ้สงครามนโยบายของกองทัพอากาศเปลี่ยนไปนะคะนักดนตรีนักแสดงก็เลยชวนกันออกมาตั้งคณะขึ้นให้ชื่อว่าศิวารมณ์ศิวารมณ์หมายถึงอารมณ์ของพระศิวะค่ะโดยขุนสวัสดิ์แบ่งงานความรับผิดชอบเป็นด้านๆค่ะผู้กำกับก็คือเนรมิตและมารุตส่วนครูสง่ารัมพีรับผิดชอบด้านดนตรีต้องต่อเพลงให้นักร้องร้องสลับม่านแล้วก็แต่งเพลงในละครด้วยในตอนนั้นมีหม่อมหลวงทรงสะอางที่คำพรเป็นอาจารย์ผู้ปกครองนักแสดงประสิทธิ์ยุวภุกกะสร้างฉากสุนทรียานาเวียงการกำกับบทแล้วก็แต่งเพลงนี่คือเรื่องราวความเป็นมาของละครคณะศิวารมณ์เราจะฟังเพลงจากละครคณะศิวารมณ์กันนะคะเริ่มด้วยเพลงพวงมาลัยคุณบุญช่วยฮิรัญจสุนทรขับร้องนำค่ะของคณะศิวารมณ์นะคะจากละครเรื่องศึกพระการต่อด้วยคอยนางกลางเดือนขับร้องโดยสมพงษ์พงษ์มิตรจากละครเรื่องอมรพิมานสองเพลงนี้สุนทรียานาเวียงการแต่งคำร้องทำนองโดยครูสง่าอารัมภีสองศิลปินแห่งชาติค่ะ

จบไป2เพลงแล้วนะคะจากละครคณะศิวารมณ์ชุดต่อไปจะเป็นเสียงของคุณสุพรรณบูรณพิมพ์นางเอกละครนะคะทั้ง3เพลงเพลงแรกฟื้นฟ้าดวงจันทร์จากละครเรื่องผาคำรณเพลงที่2เทพบุตรในนิมิตจากเรื่องม้วนแผ่นดินและเพลงที่3ทานตะวันเพ้อจากละครเรื่องเปลวสุริยา

สามเพลงที่จบไปเป็นการขับร้องของสุพรรณบุรณพิมพ์จากละครของคณะศิวารมณ์นะคะอีกสามเพลงจะเริ่มด้วยเสียงของคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติค่ะสุริยาทานน้ำเพลงนี้จากละครเรื่องจันทกินนารีเพลงที่สองสบายทรงจากละครเรื่องขุนวรวงศาธิราชบันทึกแผ่นโดยอารีมุสิกภูกและเพลงที่สามน้ำค้างบนแก้มสาวคุณบุญช่วยหิรัญจสุนทรขับร้องจากละครเรื่องราชินีบอด

คืนนี้เราฟังเพลงผลงานของละครคณะศิวารมณ์กันมาหลายเพลงนะคะเป็นยุคที่กำลังเฟื่องฟูในตอนนั้นเพลงต่อไปคือสุขใจเพลงนี้สุนทรียานาเวียงการศิลปินแห่งชาติและคุณสุพันธ์บุรณพิมพ์บันทึกเสียงร่วมกันค่ะจากละครศิวารมณ์เรื่องพี่ชายดาบหักต่อด้วยอธิษฐานรักคุณชาญเย็นแขและคุณอารีมุสิกภพบันทึกเสียงจากละครเรื่องหัวหมู่ทนงและอุทยานกุหลาบคุณบุญช่วยหิรัญจสุนทรและคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติขับร้องจากละครเรื่องผาคำรณ

สามเพลงที่จบไปนั้นก็เป็นเพลงจากละครของคณะศิวารมณ์นะคะในความควบคุมของขุนสวัสดิ์ที่คำพรค่ะและในชุดต่อไปเริ่มด้วยระฆังทองคุณชาญเย็นแขและคุณภูนศรีเจริญพงศ์บันทึกเสียงร่วมกันนะคะผลงานของชลอไตรตรองสอนและคุณสง่าอรัมภีศิลปินแห่งชาติเพลงนี้อยู่ในฉากสุดท้ายของละครเรื่องนางไพรบทประพันธ์ของสวัสดิ์บรดิลกหรือระพีพรค่ะเป็นละครที่เกิดขึ้นในปี2494ผู้แสดงนำก็คือสุรสิทธิ์สัตยวงศ์และรัตนพรอินทรกำแหงและในการแสดงละครนั้นคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติก็จะเป็นผู้ขับร้องค่ะวันไหนถ้าคุณเพ็ญศรีติดธุระคนอื่นร้องแทนรัตนพรนางเอกก็จะร้องไห้ไม่ออกนี่ก็เป็นเกร็ดที่ครูสง่าอรัมภีศิลปินแห่งชาติเขียนเอาไว้ในหนังสือ25ปีในจักรวาลเพลงของเพ็ญศรีพุ่มชูศรีและสุรสิทธิ์สัตยวงศ์เพลงแก้วตานิทราเถิดจากเรื่องนางไพรเช่นเดียวกันคืนนี้ทูลชัยคำรอดดิฉันจารุรินทร์มุสิกพงศ์พบกับเพื่อนฝันครั้งต่อไปในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ทำการส่งกระจายเสียงจากห้องส่งอาคารเลขที่12ถนนท่าเรือตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในระบบ FM ความถี่ 98.5 เมกะเฮิรตซ์วันนี้ถึงเวลาที่จะทำการยุติการกระจายเสียงไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วครับโปรดติดตามรับฟังได้ใหม่ในภาคเช้าของวันพรุ่งนี้ซึ่งจะทำการกระจายเสียงตั้งแต่เวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณ
1: ในเวลาเป็นยามสุดท้ายแห่งราตรีที่เมื่อท่านผู้ฟังมีสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวขึ้นเราก็มาฝึกสติพัฒนาสมาธิในช่วงของจิตตวิเวกเพื่อให้เป็นการเพิ่มพูนปัญญาสู่การเข้าถึงอริยมรรคมีองค์8อย่างเป็นระบบเพื่อให้เราได้ชำระกิเลสเห็นความจริงของชีวิตพบความสงบและก้าวพ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริงวันนี้เราจะมาฝึกการพิจารณาถึงการที่จะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจการที่จะต้องมาเจอกับสิ่งที่ไม่น่ารักไม่น่าพอใจเป็นการพิจารณาที่พระพุทธเจ้าให้เรากระทำอยู่เนืองเนืองแต่เวลาเราทำเราปฏิบัตินั้นเราจะทำยังไงเพราะว่าถ้าเราคิดแต่เรื่องร้ายๆเดี๋ยวก็ฉันเกิดตายเดี๋ยวจะเกิดเจ็บเดี๋ยวจะเจอสิ่งที่เป็นแบบนั้นแบบนี้มันเป็นการมองโลกในแง่ร้ายนะท่านผู้ฟังแต่คำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นการมองโลกในแง่ร้ายแต่เป็นการสร้างปัญญาทำความดีให้เกิดขึ้นในชีวิตมันจึงไม่ใช่เป็นการแค่คิดถึงเรื่องที่เราจะกังวลใจมีปัญหามีความไม่แน่ใจนั่นนี่วันนี้เราจะมาฝึกการทำสมาธิแบบนี้กันเรามาเริ่มกันด้วยการเจริญสติกันซะก่อนท่านผู้ฟังเครื่องมือที่เราจะใช้ในวันนี้คือลมหายใจเป็นการเจริญอานาปานสติด้วยการที่มาสังเกตดูลมหายใจอย่าลืมคำว่าสังเกตให้ใช้การสังเกตการสังเกตหมายถึงการกำหนดดูกำหนดรู้เอาใจใส่อยู่กับอะไรอยู่กับลมลมอยู่ตรงไหนเพราะว่ามันเคลื่อนเข้าเคลื่อนออกอยู่ในร่างกายของเราอยู่ตลอดเวลาหรือว่าออกซิเจนเป็นธาตุลมการสังเกตดูนั้นไม่ใช่เป็นการตามแต่ดูอยู่นะที่จุดเดียวอากาศที่อยู่รอบๆตัวเราตัววังแต่เผื่อมีการเคลื่อนที่เขาก็เรียกว่าลมมันก็จะเคลื่อนจากจุดที่มีความกดอากาศสูงไปกดอากาศต่ำจากอุณหภูมิสูงไปอุณหภูมิต่ำหรือบางทีก็กลับหมุนกันการที่อากาศเคลื่อนที่ไปเรียกว่าเป็นลมไม่ว่าจะเป็นลมธรรมชาติลมร้อนลมหนาวลมพัดลมแอร์เวลามันพัดมาดูหวังกระทบที่ตัวเราเนี่ยเราจะรู้สึกถึงสัมผัสนั้นได้ถูกไหมมันเป็นงั้นแหละเวลาลมที่เคลื่อนจากข้างนอกเข้าไปสู่ข้างในร่างกายของเราเขาก็เรียกว่าลมหายใจเข้าลมที่อยู่ในร่างกายของเราเคลื่อนออกจากร่างกายออกไปข้างนอกก็เรียกว่าลมหายใจออกนี่เรามาทำความเข้าใจกายภาพของลมกันก่อนนะลมที่เข้าที่ออกมันก็จะผ่านโพรงจมูกเป็นช่องทางที่เขาดีไซน์เอาไว้ให้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกผ่านตรงนี้เราจะมีระบบไซนัสระบบช่องทางหายใจระบบอะไรต่างๆก่อนที่จะเข้าสู่ปอดจะมีความจำเป็นยังไงมันอยู่ตรงนี้หมดแล้วในตรงช่องทางเข้าช่องทางออกของลมนี่แหละทุกฝังเรากำหนดดูตรงนี้ดูยังไงดูตรงที่มันสัมผัสดูตรงที่เรารับรู้ถึงสัมผัสของลมไ ู้ฟังอาจจะหายใจแรงๆสัก 2-3 ครั้งรับรู้ถึงสัมผัสของลมได้นะที่ตำแหน่งไหนตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละคือจุดที่เราจะสังเกตดูตั้งจิตจดจ่อเอาไว้ปกติแล้วก็จะเป็นบริเวณที่เรารับรู้ถึงกลิ่นนั่นเองจะเป็นกลิ่นของหอมกลิ่นของเหม็นกลิ่นดอกไม้กลิ่นอาหารบริเวณนั้นจะมีเนื้อเยื่อที่ละเอียดอ่อนอยู่มากทำให้เราสามารถที่จะสังเกตถึงสัมผัสได้ง่ายเอาตรงนั้นแหละท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าเรียกว่าปริมุขขังคือบริเวณทางเข้าทางออกภาษาทางสถาปัตยกรรมเขาเรียกว่าหน้ามุขเพราะว่าอาคารสถานที่ต่างๆแต่บอกว่ามีการสร้างยื่นออกมาจากตัวอาคารเพื่อที่จะใช้กันฝนบอกให้รู้นี้เป็นทางเข้าทางออกเขาก็เรียกบริเวณนั้นว่าหน้ามุขหรือเป็นมุขของอาคารเช่นเดียวกันว่าร่างกายใบหน้าของเรามันมีส่วนที่ยื่นออกมาปากเราไม่ได้ยื่นออกมาถูกป่ะจมูกต่างหากมันยื่นออกมาตาเราก็ไม่ได้ปูดออกมาถูกป่ะจมูกต่างหากที่มันปูดออกมาจะปูดออกมาน้อยมากไม่เป็นไรแต่ละคนสรีระศาสตร์กายภาพในรายละเอียดอาจจะไม่เหมือนกันแต่โดยรวมเนี่ยมันเหมือนกันอยู่แล้วล่ะบริเวณที่มันยื่นออกมาคือโพรงจมูกนี่นั่นเองเราสังเกตดูบริเวณนี้ท่านผู้ฟังโดยไม่ต้องตามลมให้หายใจยังเป็นธรรมชาติธรรมดาที่หายใจแรงๆนี่แค่ 2-3 ครั้งรับรู้ถึงสัมผัสได้บริเวณไหนเราจิตของเราตั้งไว้นะที่จุดนั้นโดยไม่ต้องตามลมเข้าไม่ต้องตามลมออกให้กำหนดดูอยู่นะที่ตำแหน่งเดียวท่านเปรียบเทียบไว้เหมือนกับยามหรือว่านายทวารที่เขาเฝ้าดูอยู่ที่ประตูเวลาคนเข้าคนออกเขาไม่ได้ตามคนเข้าคนออกไปเขาจะดูอยู่นะที่ตำแหน่งเดียวอยู่ที่ป้อมยามตอนนี้เราให้ลมหายใจเนี่ยเป็นป้อมยามให้มาอยู่

ใช้ลมเป็นเครื่องมือให้เกิดสติเราเรียกว่าอานาปานสติจิตของเราเนี่ยท่านผู้ฟังมันไปทั่วอยู่แล้วนะเดี๋ยวไปตามความคิดเดี๋ยวไปตามเสียงเดี๋ยวไปตามภาพอดีตอนาคตนั่นนี่มันไปทั่วอยู่แล้วไปในที่นี้คือไปทำหน้าที่ในการรับรู้ตามแต่ว่ามีผัสสะมากระทบหรือไม่รับรู้แล้วมันจะไหลไปตามไหมการไหลไปตามนี่เรียกว่าเพลินไปตามในที่นี้เราจึงเอาจิตของเราที่แทนว่ามันจะไปทั่วไปหมดนี่ให้มันเดี๋ยวอย่าลืมลมสิอย่าลืมลมความที่เขาไม่ลืมลมจิตนี่นะก็คือมันนึกถึงลมใช่ไหมล่ะความนึกถึงระลึกถึงนั่นคือสติจิตมานึกถึงลมความระลึกได้นั่นคือสติจิตรู้ลมสติเกิดจิตลมสติมันจึงอยู่ด้วยกันสามอย่างนี้อยู่ด้วยกันลมเรามีอยู่แล้วตลอดเวลาแต่บางทีเราไม่ได้มาสนใจใส่ใจดูลมก็เรียกว่าหายใจทิ้งเฉยๆแต่ก็ทำนั่นทำนี่ลมเอ๊ะลืมดูแต่ว่าเราหายใจอยู่แล้วใช่ปะมันก็อยู่แยกมันไปตลอดไม่ได้มาดูจิตบางทีเราก็ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้บ้างเออมันก็มีอยู่แล้วล่ะจะมีลมหรือไม่มีลมจิตมันก็มีอยู่แล้วแต่จิตพอไม่ได้อยู่กับลมนี่สติมันไม่เกิดไงท่านผู้ฟังก็เรียกเผลอสติเผลอไปตามอารมณ์แต่พอจิตมาอยู่กับลมปึ้งสติเกิดทันทีเกิดตรงไหนนะเกิดตรงที่เรารึกได้ไงตรงที่เรารึกถึงลมได้นั่นนะการนึกถึงระลึกถึงนั่นน่ะคือสติไงท่านผู้ฟังมันง่ายๆแค่นี้จริงๆนะมันไม่ได้มีอะไรยากมากมายวิธีการคิดเรื่องอนัตตาพิจารณาอะไรต่างๆมันยังยากกว่าเพราะมันเรื่องการใช้ปัญญาใช่ไหมมันต้องฟังเราก็ต้องคิดตามเงี้ยนะแต่สตินี่มันเป็นเบสิกพื้นฐานก่อนที่จะมาคิดอะไรได้ด้วยซ้ำก่อนที่คุณจะมาคิดตามที่เขาพูดมาว่ายังไงอธิบายคุณก็ต้องฟังก่อนนะก่อนจะฟังมันก็ผ่านหูเอ้าสติก็ต้องมาเลยตรงเนี้ยถ้าไม่มีสติฟังแล้วมันไม่เก็ตแน่นอนเดี๋ยวไปคิดเรื่องอื่นหรือไม่ได้ฟังหรือกับไปทางไหนมันจึงต้องมีสติก่อนนะง่ายที่สุดแล้วทุกฝังแค่มานึกถึงระลึกถึงลมคือดูลมไม่ใช่โดยไม่ตามลมไม่บังคับลมเพราะเราสังเกตดูอย่างเป็นธรรมชาติสังเกตดูนะสังเกตดูยามอยู่ที่ป้อมยามป้อมยามคือลมยามคือสติเห็นอะไรบ้างการเห็นเนี่ยคือจิตนะเห็นอะไรบ้างจิตอะผมก็เห็นถ้ายามก็เห็นคนเข้าคนออกสิคนนี้เข้าคนนี้ออกแต่เป็นช่องทางตาก็เห็นภาพเห็นแสงแต่เป็นช่องทางหูก็ได้ยินเสียงช่องทางลิ้นก็ลิ้มรสช่องทางใจก็ความคิดนึกนั่นนี่เราจะเห็นคนเข้าคนออกตรงนี้เราจะได้ยินเสียงเราจะมีความคิดลืมตาเราก็เห็นภาพด้วยเหมือนที่ยามอยู่ที่ป้อมยามไม่ได้หนีไปไหนแล้วเห็นคนเข้าคนออกตรงนี้สำคัญตั้งหวังเราดูลมไม่ใช่ว่าเราไม่มีความคิดนะเราดูลมไม่ใช่ว่าเราไม่เห็นสิ่งใดได้ยินสิ่งใดนะเราก็ดูไม่ได้ยามก็อยู่ในป้อมยามก็ไม่ได้หลับตาป่ะเขาก็ต้องเห็นคนเข้าคนออกถ้ามันมีคนเข้าคนออกถ้าไม่มีคนเข้าคนออกเขาก็ไม่เห็นอยู่แล้วแต่ถ้ามีคนเข้าคนออกเขาก็ต้องเห็นน่ะถ้ามีเสียงมากระทบหูเราดูลมอยู่เราก็ต้องได้ยินน่ะถ้ามีความคิดเกิดขึ้นเป็นธรรมารมณ์อยู่ในช่องทางใจเราดูลมอยู่ความคิดนั้นก็ต้องรับรู้ด้วยถ้ามีกลิ่นผ่านมากลิ่นดอกไม้กลิ่นขยะกลิ่นอาหารเราดูลมอยู่เราก็ต้องได้กลิ่นด้วยเหมือนยามอยู่ในป้อมยามมีคนเดินผ่านมาเขาต้องเห็นน่ะไม่ใช่หลับในน่ะนี่เราต้องฟังคือการสังเกตสังเกตดูยามก็สังเกตจิตเราสังเกตสังเกตดูลมแล้ว

0: เราจะเห็นไม่ใช่ว่าไม่เห็นอะไรเลยนะไม่ใช่ว่าไม่คิดอะไรเลยนะจะเห็นความคิดบ้างบางทีผ่านมาเห็นเสียงบ้างบางทีได้ยินผ่านหูเห็นภาพบ้างผ่านตาพอเราสังเกตดูลมเราจึงสังเกตเห็นสิ่งต่างๆการสังเกตเห็นสิ่งต่างๆเหมือนที่ยามเขาเห็นคนเข้าคนออกเนี่ยเขาจะแยกแยะได้ท่านผู้ฟังแยกแยะได้ว่าอ๋อนี่คนเข้านี่วะนี่คนออกนะนี่นะคนเข้านี่มาทำสิ่งนี้นี้แต่งตัวแบบนี้นี้ควรให้เข้าคนแบบนี้แต่งตัวงี้ไม่ควรให้เข้าก็จะแยกแยะแบ่งจำแนกได้จากการที่เขาสังเกตเช่นเดียวกันท่านผู้ฟังเราสังเกตดูลมบึ้งการสังเกตการดูการระลึกถึงนั่นคือสติใช่ไหมเราก็จะเริ่มสังเกตเห็นว่าความคิดก็มีเนี่ยว่าในขณะที่เราดูลมคือเสียงเราก็ได้ยินนั่นแหละภาพเราก็ได้เห็นด้วยเนี่ยพอเราสังเกตปุ๊บเราจะเริ่มแยกแยะตรงที่ว่าอ๋อจิตนี่มันอันหนึ่งนะเพราะว่ามันดูอยู่กับลมนี่แล้วการที่เรารับรู้เสียงได้นี่มันอะไรพร้อมเป็นการรับรู้นี่นะจิตกับวิญญาณเนี่ยมันจะคนละอย่างกันภาพโอ้ภาพก็เป็นภาพผ่านตาความคิดนึกความคิดนึกกับผู้ที่ก็ไปรู้ความคิดนึกมันคนละอย่างกันนะความคิดนึกก็เป็นธรรมารมณ์ใช่ไหมผู้ที่เขาไปรู้ความคิดนึกรู้เสียงรู้ภาพนั่นก็วิญญาณเนี่ยแล้วเราก็รู้ลมด้วยแล้วเราก็รู้ความคิดด้วยเหรอใช่ไงมันเลยแยกกันไงเนี่ยท่านผู้ฟังอ๋อมันแยกกันได้นะเนี่ยใช่การแยกแยะมันจึงปรากฏขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะอีกครั้งหนึ่งมันแยกกันตรงไหนนะตรงที่เราสังเกตนั่นแหละมันแยกกันตรงนั้นเลยแยกแยะได้ตรงที่ว่าไอ้จุดที่เราสังเกตคือลมหายใจใช่ไหมเราตั้งไว้เป็นฐานเนี่ยก็เรียกว่าสติแล้วเราก็เห็นความคิดด้วยก็ถ้าเราคิดทำไมเราจะไม่รู้เราคิดอะไรใช่ไหมก็ต้องรู้ดิเหมือนเราได้ยินเสียงเสียงอะไรเสียงรถบ้างเสียงเครื่องยนต์บ้างเสียงแม่เรียกบ้างเสียงไก่ขันบ้างเราก็ต้องรู้ดิเราได้ยินเสียงหรือเราไม่ได้ยินเสียงเราเห็นภาพหรือเราไม่เห็นภาพเรามีความคิดหรือเราไม่มีความคิดถูกปะล่ะในการรู้ได้น่ะคือวิญญาณต้องแล้วจิตที่มาดูอยู่กับลมนี่อะไรมันคนละอย่างไงมันจึงเป็นการแยกแยะไปพร้อมกันในตัวเลยอ๋อจิตมารู้อยู่กับลมก็ได้นะนี่นะจิตไปรู้ความคิดก็ได้นะนี่นะเออความคิดนี่เป็นธรรมารมณ์ก็ไม่ใช่จิตละมันจึงมีการแยกแยะไปในตัวการแยกแยะทุกฝั่งเป็นหนึ่งในคุณสมบัติของสติที่เมื่อพอเราตั้งไว้อยู่กับลมนี่การแยกแยะมันจึงจะเกิดขึ้นได้พระพุทธเจ้าอยากจะให้ทุกฝั่งดูตรงนี้ให้ดีแยกแยะแยกแยะแยกอะไรเหมือนยามที่เขาเฝ้าอยู่ที่ประตูก็ต้องรู้นะว่าใครควรให้เข้าใครไม่ควรให้เข้าถูกไหมแยกแยะไม่งั้นจะแยกทำไมใช่ไหมล่ะก็ได้ให้เข้าทุกคนมันก็ต้องแยกว่าใครเข้าได้ใครไม่ควรให้เข้าเข้าไม่ได้ใครในพวกนี้คือใครเราก็จะเป็นพนักงานบริษัทมีบัตรมีภารกิจใดๆที่เหมาะสมกว่าให้เข้าได้แต่ถ้าพวกโจรขโมยจะมาขโมยสิ่งของโอ้โหนี่ไม่ให้เข้าแยกแยะแล้วก็ต้องรู้จักที่ว่าจะแยกตัวออกแยกส่วนออกแยกแยะนี่หมายถึงจำแนกได้ว่าอะไรเป็นอะไรใช่ไหมแล้วอะไรที่ไม่ดีไม่ควรก็อย่าไปเอาอย่าให้เข้ามาอะไรที่ดีที่ควรก็ให้เข้าได้ในที่นี้ก็เหมือนกันนะบุฟังว่าพอเราตั้งสติอยู่กับลมก็จิตเราก็เป็นอย่างหนึ่งความคิดก็อย่างหนึ่งลมหายใจก็อย่างหนึ่งเสียงก็อย่างหนึ่งแยกแยะแยกแยะแยกไปทำอะไรเราก็ต้องแยกสิ่งที่ไม่ดีออกจากสิ่งที่ดีดีไม่ดีดูยังไงดูที่ว่ามันเป็นกุศลหรืออกุศล ดีไม่ดีไม่ใช่ดูที่ว่าเราชอบใจหรือเราไม่ชอบใจดูที่ว่ามันเป็นกุศลหรืออกุศลแล้วกุศลหรืออกุศลมาดูยังไงก็ดูว่าถ้ามันเป็นไปเพื่อความกำหนัดยินดีราคะเพลิดเพลินลุ่มหลงอันนี้ไม่ดีเป็นความหิวความอยากหรือถ้ามันเป็นไปให้เกิดความเร่าร้อนพยาบาทไม่พอใจโกรธเคืองอันนี้ก็เป็นสายความร้อนเป็นสายความโกรธอันนี้ก็ไม่ดีหรือถ้ามันเป็นไปเพื่อความลุ่มหลงไม่เข้าใจสถานการณ์ไม่รู้คุณไม่รู้โทษอันนี้เป็นโมหะนะโมหะก็เป็นความมืดความไม่เข้าใจอันนี้ก็ไม่ดีจึงเป็นความหิวความร้อนความมืดลักษณะของกิเลสเนี่ยคือเป็นอกุศลแล้วถ้าตรงกันข้ามก็ไม่ใช่ให้ลุ่มหลงไม่ใช่เปิดเพลินไม่ให้มัวเมาก็อันนี้ก็ดีอยู่นะเออใช่แล้วก็ทำให้โกรธเคืองไม่คิดร้ายคิดพยาบาทอันนี้ก็ดีอยู่นะเออใช่ใช่หรืออะไรที่มันจะเป็นไปเพื่อความเข้าใจลึกซึ้งคัมภีรภาพรู้คุณรู้โทษจำแนกแจกแจงอันนี้ก็ดีอยู่นะเป็นความสว่างเป็นปัญญาไงแล้วก็คืออราคะอโทสะอโมหะไงท่านผู้ฟังมันจึงเป็นกุศลแยกออกแล้วเนี่ยนะเอาส่วนที่ไม่ดีออกไปเอาส่วนที่ดีๆเอาไว้ส่วนดีๆตรงนี้แหละท่านผู้ฟังเรากำหนดสร้างขึ้นมาเลยด้วยการที่เรานึกถึงลมอยู่นี่นึกถึงลมอยู่นะกำหนดให้จิตใจของเรานี่ชุ่มชื่นชุ่มทั่วเต็มรอบด้วยสิ่งที่เป็นกุศลหมายถึงผมก็เราดูลมอยู่เนี่ยเราก็ไม่ได้คิดให้จิตเรามันไปทางลุ่มหลงคิดร้ายพยาบาทขัดเคืองหรือว่าไม่รู้ไม่เข้าใจนี่นะเราดูลมหายใจของเราอยู่เนี่ยเราทำเนี่ยให้เกิดความรู้ความเข้าใจเป็นจิตที่ไม่มีพยาบาทคิดร้ายกับใครก็ไม่ได้ว่าจะไปซื้อของอะไรคิดลุ่มหลงนั่นนี่ก็ราคะอโทสะอโมหะอยู่ตรงนี้กำหนดให้เกิดขึ้นเลยกำหนดให้เกิดขึ้นตรงนี้ให้มีความสบายใจเลยทุกฝั่งให้มีความสบายใจอิ่มเอิบใจฟูใจยินดีในความที่จิตของเราไม่ได้ไปในทางอกุศลการกำหนดขึ้นแบบนี้นี่เรียกว่าเป็นองค์ของสมาธิแล้วสติตอนแรกยังไม่เป็นสมาธิเพราะสังเกตดูเฉยๆแต่พอสังเกตดูแล้วแยกแยะสิ่งไม่ดีกำหนดสิ่งที่ดีเอาไว้จนเกิดเป็นความอิ่มเอิบใจความสบายใจสมาธิเกิดขึ้นบึ้มทันทีเลยสติจึงมาก่อนสมาธิจึงมาทีหลังสติจึงเป็นเหตุสมาธิจึงเป็นผลผลที่เกิดขึ้นจากการสังเกตแยกแยะแยกตัวแล้วจิตจะระงับลงรวมลงดูได้จากความสุขที่เกิดขึ้นจากในภายในที่ไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะพระพุทธเจ้าบอกว่าเวลาที่เราเจริญอานาปานสติหรือสติแบบใดแบบหนึ่งก็ตามดูฟังสัมมาสมาธิเนี่ยจะเกิดขึ้นได้เพราะเวลาที่จิตเราตั้งสติไว้แยกส่วนไม่ดีออกจิตเราเนี่ยจะไม่ได้วุ่นวายขึ้นขึ้นลงลงเป็นตามลักษณะของความหิวความร้อนหรือความมืดนั้นจิตที่ไม่ได้วุ่นวายขึ้นขึ้นลงลงไปตามความหิวร้อนมืดคือไม่กระวนกระวายคือเป็นจิตที่มีความระงับเนี่ยความระงับลงนี่แหละท่านผู้ฟังมันจึงเป็นสมาธิไงสมาธิเกิดขึ้นได้เพราะสติที่เราตั้งไว้ทีนี้สมาธิเป็นผลของสติแล้วใช่ไหมเราจะเอาสมาธิเป็นเหตุคราวนี้เราจะเอาสมาธิเป็นเหตุให้เกิดผลคือป ัญญาเราจะใช้สมาธิให้เกิดปัญญาเหล่านี้โดยการพิจารณาให้เห็นถึงการพลัดพรากจากของรักของชอบใจการประสบกับสิ่งที่ไม่น่ารักไม่น่าพอใจต้องขอเตือนตรงนี้ก่อนท่านผู้ฟังว่าถ้าจิตเราไม่เป็นสมาธินะแล้วเราก็คิดเรื่องที่เรากังวลใจเลยเนี่ยนะโดยแบบไม่ชอบใจไม่อยากให้มันเกิดกังวลใจเรื่องอะไรบ้างอะเรื่องลูกนี่แล้วโอ้ลูกจะเป็นยังไงอะสมมตินะกังวลใจเรื่องก็คู่ครองนี่แล้วคู่ครองจะเป็นยังไงกังวลใจเรื่องงานนี่แล้วโอ้ยงานนี่จะเป็นยังไงกังวลใจเรื่องโอ้ยเงินทองทองนี่แล้วมันจะมีพอใช้ไหมนี่พอเราคิดเรื่องที่จะให้เกิดความกังวลใจโดยที่จิตไม่เป็นสมาธินั่นท่านผู้ฟังจิตเรามันจะกลุ้มใจโดยที่ไม่มีสติมันจะจมลงไปในความทุกข์ใจนั่นเลยจมลงไปในสิ่งที่เราไม่อยากให้มันเกิดแต่ว่าเรามาคิดอ่ะไม่อยากให้เกิดแต่มาคิดนี่ทำไมอ่ะกังวลเรากังวลแล้วมาคิดเรื่องที่ไม่อยากให้เกิดคือเพลินไปในเรื่องนั้นไงหรือเรื่องที่ไม่ดีมันเกิดขึ้นแล้วเช่นเขาด่าเราแล้วเขาไล่เราออกแล้วเขาว่าเราแล้วอย่างเงี้ยแล้วเราก็คิดอยู่นั่นน่ะคิดเรื่องที่ให้เราทุกข์ใจกังวลใจเศร้าใจเสียใจคิดโดยที่ไม่มีสตินะแล้วก็ไม่ต้องพูดถึงสมาธิแต่สติไม่มีสมาธิไม่มีแน่นอนคิดอยู่นั่นน่ะซึมเศร้าเลยท่านผู้ฟังมันจะเครียดมันจะตึงมันจะปวดคอปวดหัวปวดท้องปวดไปหมดอะถึงบางทีขนาดมีอาการต่างๆในร่างกายฮอร์โมนแปรปรวนเกิดเป็นโรคนั่นโรคนี่ก็คือการมองโลกในแง่ร้ายผิวพรรณเศร้าหมองหน้าตาหมองคล้ำนั่นคือการมองโลกในแง่ร้ายคิ้วนี่ก็หมดอยู่ตลอดเวลาร่อง11นี่เกิดขึ้นระหว่างคิ้วไม่ได้เกิดระหว่างท้องหรอกอยู่นู่นก็เพราะว่าไม่มีสติไม่มีสมาธิคิดเรื่องที่กังวลใจสถานการณ์ที่ไม่น่าพอใจสถานการณ์ที่เราจะพลัดพรากจากสิ่งที่รักที่พอใจอันนี้ต้องระวังมันกลายเป็นการมองโลกในแง่ร้ายโอ้แล้วตรงนี้มันต่างกันยังไงเราจะไปคิดเรื่องไม่ดีทำไมก็ถ้าเราไม่อยากให้มันเกิดใช่ไหมเราจะไปคิดถึงมันทำไมแล้วยิ่งพระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ด้วยนะว่าเราตรีตรึกไปทางไหนจิตเราจะน้อมไปทางนั้นนะหรือเราไม่ตรีตรึกไปทางไหนจิตเราก็ไม่น้อมไปทางนั้นไม่ใช่เหรอถ้าเราน้อมหรือไม่น้อมไปทางไหนที่น้อมไปก็มีพลังที่ไม่น้อมไปก่อนพลังนะใช่ท่านผู้ฟังแต่ในแนวเองนั้นแล้วในที่นี้เราจะมาคิดถึงเรื่องที่เราไม่พอใจทำไมไม่อยากได้คิดปุ๊บเดี๋ยวมันก็เกิดดิอันนี้เขาก็เรียกว่าเป็นแนว positive thinking ด้วยนะก็มีการสอนกันนะว่าถ้าอยากให้สิ่งไหนเกิดเราก็นึกถึงสิ่งนั้นให้มากๆเช่นอยากให้ลูกเราได้ดีคู่ครองเรารักเราหรือการงานสำเร็จต่างๆได้ยังไงก็จินตนาการเลย visualize ขึ้นมาว่าต้องสำเร็จอย่างนี้ปลอดภัยอย่างนั้นเรียบร้อยอย่างนี้ราบรื่นตรงนี้ก็ไปใช้ในทางด้านกีฬาด้วยทุกฟังนักยิมนาสติกอย่างเงี้ยเขาก็โดดขึ้นปุ๊บก็ต้องจินตนาการอย่างเขาหมุนกี่รอบควงกี่รอบวิ่งไปนี่เขาวิ่งไปด้วยลักษณะอาการร่าเริงแจ่มใสมีพลังจนเข้าถึงเส้นชัยเขาจินตนาการกันอย่างนี้เลยทุกวันก็เรียกว่า visualization ไงเราให้แบบว่าร่างกายจิตใจของเราเนี่ยมันอิ่มเอิบเข้าถึงอารมณ์นั้นๆที่มีพลังขึ้นมาก็มีการสอนการอบรมการเทรนในเรื่องนี้กันมามากทีเดียวทุกวันเรียกว่าลักษณะของ positive thinking การคิดในทางบวก ลักษณะของ visualization การจินตภาพในเรื่องที่เราต้องการให้เกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นหลักการที่ถูกต้องอยู่ทั้งฟังในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยเราไม่ได้เถียงเรื่องนี้เลยเราก็ยังมีพุทธพจน์ที่ยืนยันไว้ด้วยซ้ำว่าเราตรีตรึกไปทางไหนจิตเราน้อมไปทางนั้นแต่เราไม่อยากได้เรื่องไหนเราก็อย่าไปคิดถึงมันเราไม่ตรีตรึกไปทางไหนจิตเราก็ไม่น้อมไปทางนั้นเหมือนกันอันนี้คือในด้านที่ให้จิตเราน้อมไปหรือไม่น้อมไปนะผู้ฟังทีนี้วันนี้เราฝึกสมาธิแบบที่ข้าพเจ้าจะใช้คำว่า inversion inversion หมายถึงการเรามองดูตรงข้ามถ้าเราต้องการอะไรใช่ไหมเช่นคุณต้องการความสุขความเจริญตรงข้ามของความสุขความเจริญคืออะไรก็ตกต่ำทุกข์ระทมยิ่งกว่ากินระกำมันตรากตรำโอ้ไม่ดีใดๆทั้งสิ้นเอามาหมดอ่ะใช่ตรงข้ามเป็นอย่างนั้นใช่ไหมล่ะเทคนิคของ inversion ก็คือว่าถ้าเราไม่ต้องการอะไรเรามาคิดดูดิว่าเหตุของสิ่งที่เราไม่ต้องการเนี่ยมันคืออะไรใช่ไหมเช่นถ้าเราบอกว่าอยากสอบผ่านเราลองคิดกลับหลังคิดกลับหลังคือว่าเอ้ยถ้าสอบไม่ผ่านคือคนที่เขาจะสอบไม่ผ่านเนี่ยก็ต้องทำยังไงคิดแบบนี้นะก็เลยคิดกลับหลังถ้าคิดเดินหน้าก็คือว่าเออคุณสอบผ่านคุณต้องทำอะไรใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่คิดกลับหลังคือ inversion ก็คิดดูว่าเอ้ยถ้าคนสอบเขาจะให้ไม่ผ่านเนี่ยเขาจะต้องทำอะไรใช่ปะเขาก็จะต้องไปกินไปเล่นไปเที่ยวไถโซเชียลไม่อ่านหนังสือโอ้ยมันสอบไม่ผ่านแน่หรือถ้าเราต้องการประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานต้องการเลื่อนตำแหน่งต้องการขายของได้ธุรกิจต้องการที่จะมีความเจริญก้าวหน้าต้องอินเวอร์ชันนะคิดกลับด้านใช่ไหมที่ถ้าตำแหน่งมันจะไม่ขึ้นแบบแปลกแล้วก็ขายของไม่ดีไม่ได้ก็ต้องทำยังไงเช่นก็ด่าเจ้านายเล่นการเมืองในที่ทำงานไม่สนใจลูกค้าเที่ยวเล่นทั้งวันเพลิดเพลินไปตามเรื่องราวต่างๆเทรนนั่นนี่การคิดกลับด้านนี่เรียก inversion ใช่ไหมท่านฟังหรือสุขภาพดีอย่างนี้ก็ได้เราบอกว่าเออฉันต้องการมีสุขภาพดีเขาก็ส่งมาบอกว่าเออสุขภาพดีต้องกินอันนี้ต้องออกกำลังกายอย่างนี้ต้องทำอย่างนี้อย่างนี้เรามาคิดกลับด้านดูนะว่าเออถ้าคนสุขภาพไม่ดีคนสุขภาพไม่ดีเนี่ยเขาต้องทำอะไรบ้างโอ้ยจังฟู้ดนี่ฟาดเข้าไปนอนดึกดึกตีสองตีสามยังไม่นอนอดหลับอดนอนกินสุราเยอะๆโอ้ยนี่สุขภาพย่ำแย่แน่นอนประเด็นคือพอเราคิดกลับด้านแล้วอะว่าถ้าจะให้สอบไม่ผ่านต้องทำอย่างนี้ถ้าจะให้ไม่ได้เลื่อนตำแหน่งตกงานขายของไม่ได้ต้องทำอย่างนี้ถ้าจะให้สุขภาพแย่ๆกูต้องทำอย่างนี้และไอ้อย่างนี้อย่างนี้นะอย่าทำนะถ้าไม่ต้องการได้อย่าทำนะเพราะว่าถ้าเราไปทำเราจะได้ผลคือความไม่ดีเหล่านั้นออกมานะเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากสอบผ่านคุณก็อย่าไปเที่ยวเล่นอย่าไปไถแต่โซเชียลไม่ใช้เวลาอ่านหนังสือถ้าคุณอยากจะเลื่อนตำแหน่งในหน้าที่การงานคุณก็อย่าไปเล่นการเมืองในที่ทำงานคุณก็อย่าไปว่าหัวหน้าอย่าไปแบบไม่แคร์ลูกค้าหรืออยากสุขภาพดีคุณก็อย่าไปกินจังฟู้ดอย่านอนดึกอย่าดื่มสุราเอ้าเราคิดกลับด้านเพื่อที่เราจะไม่ทำอย่างนั้นใช่ไหมให้เราเห็นภาพว่าอ๋อถ้าเราสร้างเหตุแบบไหนนะคุณจะไปเป็นแบบนั้นนะประเด็นต่อไปของเรื่องการพิจารณาตรงนี้นะทุกฝั่งคือบางทีบางครั้งมันไม่ได้เป็นแบบที่เราต้องการนะหมายความว่าไงท่านเช่นนักเรียนบางคนทุกฝั่งก็ที่มันมีจำกัดที่มันมีแค่นี้คุณอ่านหนังสือมาขนาดไหนคุณก็ไม่ได้เล่นโซเชียลแล้วก็ใช้เวลาอ่านหนังสือเต็มที่แต่คุณก็สอบไม่ผ่านนะ หรือคุณทำธุรกิจหรือคุณทำงานในที่ทำงานบางทีเราก็ดีกับทุกคนเลยนะทำงานก็เต็มที่ performance ก็ดีไอ้อะไรที่มันไม่ควรทำเนี่ยฉันไม่ได้ทำเลยนะแต่คุณก็ไม่ได้ตำแหน่งขึ้นนะหรือขายของก็ขายไม่ได้เพราะว่าเศรษฐกิจไม่ดีมันเหตุปัจจัยอย่างอื่นอ่ะเราก็ขายของไม่ได้ทั้งที่เราก็ดูแลลูกค้าเต็มที่มันอาจจะเป็นเรื่องธุรกิจมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วทำแบบเดิมไม่ได้มันเป็นได้หลายอย่างตำแหน่งไม่ขึ้นก็อาจจะเป็นเพราะว่าตำแหน่งมันไม่มีหรือมันมีเหตุปัจจัยอย่างอื่นที่เราควบคุมไม่ได้นะหรือสุขภาพมีเป็นต้นเราก็กินอาหารดีๆนอนเต็มที่เลยตั้งแต่3 ทุ่มตื่นตี 5เงี้ยมาฟังรายการธรรมรับบรุณ8 ชั่วโมงกดไปเต็มๆกินอาหารก็สุขภาพตลอดไม่มีจังฟู้ดออกกำลังกายสม่ำเสมอสุดท้ายเป็นมะเร็งได้นะมะเร็งเม็ดเลือดขาวดูฟังปุ๊บปั๊บเลยนะอุ้ยถึงเวลานั้นจะทำยังไงหมายความว่าเราก็มองกลับด้านแล้วใช่ไหมล่ะเราไม่ทำแล้วแต่บางครั้งบางทีเราก็จะพลัดพรากจากสิ่งที่น่าพอใจได้หรือจะเจอกับสิ่งที่ไม่น่าพอใจก็มีได้มันเป็นอย่างโลกนี้มันเป็นอย่างนี้เรามาดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างก็ได้นะท่านผู้ฟังถามว่าท่านสร้างเหตุแห่งการให้คนเกลียดได้ป่ะเช่นแบบด่าเขาแบบเยอะๆด่าคนเยอะๆมีใครก็ติไปหมดตีหัวหมาด่าแม่เจ๊กทำอะไรไม่ดีร่วมด้วยอ่ะไม่มีนะดูฟังท่านไม่ได้ทำเหตุแบบนั้นถูกไหมแถมยังมีเมตตากรุณามีพระปัญญาคุณพระวิสุทธิคุณเต็มที่เลยคุณของพระพุทธเจ้าย่อๆมาเหลือ3เอาแต่จริงๆแล้วมันเยอะมากกว่านั้นบทอิติปิโสเนี่ยเอาไป9แล้วยังอื่นๆอีกโอ้อนุปยัญชนะเยอะแยะเป็นหลายพันหลายหมื่นคุณของพระพุทธเจ้าเนี่ยแต่แม้กระนั้นน่ะมีคนเกลียดกันไหมโอ้ยมีโดนเขาเกลียดเขาด่ากันจนเต็มที่แล้วล่ะมีตัวอย่างเช่นนางมาคันธยาเป็นต้นเกลียดพระพุทธเจ้าเข้าใส่เลยหรือแม้พระเทพรัตน์เนี่ยเกลียดกันมาตั้งแต่เด็กอะจนกระทั่งว่าจะตายแล้วถึงค่อยนึกได้ว่าโอ้ถ้ามีเมตตาเป็นจิตใจได้โยนิสงส์นี่เลยทำให้พระเทพรัตน์นี่จะไปได้เป็นพระประเจกพระพุทธเจ้าแต่ว่าก็เกลียดกันมาตั้งแต่ไหนทั้งที่พระพุทธเจ้าตั้งแต่เป็นโพธิสัตว์เนี่ยไม่ได้จะรังเกียจใครคิดร้ายใครให้ร้ายใครมีแต่ปรารถนาดีปรารถนาให้เขาพ้นทุกข์ทำดีๆมาหมดนะท่านฟังแล้วแต่ทำไมแบบมึงดิ้นเป็นอย่างนั้นน่ะก็นั่นแหละท่านฟังมันเป็นอย่างนั้นโลกนี้มันเป็นอย่างนี้โลกนี้ที่มนุษย์เราอยู่กันเนี่ยสุขทุกข์มันมีพอๆกันไม่ใช่ว่าจะเอาแต่สุขอย่างเดียวถ้าสุขมากกว่าทุกจริงๆนู่นไปสวรรค์นู่นสุขมากกว่าทุกมากกันมากๆเลยต่างกันมากหรือถ้าทุกมากกว่าสุขมากๆนี่ก็นรกสุขนี่โอ้แทบไม่มีหาไม่เจอทุกนี่มีมากกว่าแต่ว่ามนุษย์เนี่ยเราจะเจอพอๆกันบางคนอาจจะเถียงว่าโอ้ไม่จริงอ่ะมนุษย์บางคนก็มีความสุขมากกว่ามนุษย์บางคนมีความทุกข์มากกว่าก็มากกว่าแตกต่างกันก็นิดหน่อยท่านผู้ฟังไม่ได้มากถึงขนาดแบบว่าคนละเรื่องเหมือนนรกหรือสวรรค์อย่างนั้นเพราะฉะนั้นในมนุษย์เนี่ยท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าจึงให้เราพิจารณาตรงนี้ว่าคือมันเกิดขึ้นได้นะเราจะต้องปรากจากสิ่งที่รักที่พอใจอาจจะเจอสิ่งที่ไม่น่ารักไม่น่าพอใจมันอะไรบ้างท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบนะเหมือนกับว่าเราเอาไม้ทั่วชมพูทวีปทั่วโลกอะไรกันนะตัดป่าไม้มาทั่วโลกแล้วทำให้เป็นไม้ลูกชิ้น ไม้ลูกชิ้นอย่างใหญ่ก็มีไม้ลูกชิ้นอย่างเล็กก็มีเอาไปทำอะไรไม้ลูกชิ้นเอาไปเสียบสัตว์ทะเลจับสัตว์ที่อยู่ในทะเลขึ้นมาทั้งหมดตัวไหนใหญ่เสียบด้วยไม้ลูกชิ้นใหญ่ตัวไหนเล็กเสียบด้วยไม้ลูกชิ้นเล็กหยิบขึ้นมาให้หมดเสียบเข้าไปเสียบเข้าไปเสียบจนกระทั่งว่าไม้หมดโลกแล้วดูฟังไม้ลูกชิ้นที่เตรียมไว้หมดแล้วแต่สัตว์ทะเลที่ยังอยู่ยังไม่หมดเลยเอ้าทำไมคุณซื้อไม้มาไม่พอโถแล้วจะขายของยังไงคนนั้นแล้วอันนี้เป็นอุปมาท่านผู้ฟังอุปมาว่าทุกในโลกเนี่ยมันมากจะให้แบบว่ามันจำแนกแจกแจงเนี่ยเยอะมากไอความพลัดพรากจากสิ่งที่น่าพอใจเจอสิ่งที่ไม่น่าพอใจมันทุกอย่างทุกคนมีหมดจะมีบ่อยครั้งหรือจะมีน้อยครั้งทุกคนได้เจอหมดพระพุทธเจ้าจึงใส่ไว้เพียงแค่หัวข้อว่าที่เราต้องพิจารณาเนืองๆคือการพลัดพรากจากของรักของชอบใจและการประสบกับสิ่งที่ไม่น่ารักไม่น่าพอใจเอามาพิจารณามีทุกคนเอามาเวลาพิจารณาเราไม่ใช่ว่าให้กำลังกับสิ่งนั้นเพราะอะไรท่านบวงก็อย่างที่บอกไว้ว่าถ้าเราตรึกตรึกไปทางไหนสิ่งนั้นจะมีพลังใช่ไหมล่ะแล้วถ้าเราเอาเรื่องที่ไม่น่าพอใจมาคิดเรื่องที่พลัดพรากจากของชอบใจมาคิดสิ่งนั้นมันจะเกิดขึ้นได้นะนี่แหละคือความแตกต่างท่านบวงเราไม่ได้ทำอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะตอนนี้เรามีสติตั้งไว้จิตเนี่ยจะไม่เพลินไปตามเสียงตามภาพตามความคิดถูกไหมพอเรามีสติตั้งเอาไว้เราเกิดสมาธิมีความแช่มชื่นใจมีความอิ่มเอิบใจแล้วเรามาพิจารณาสิ่งที่เรากลัวที่สุดที่มันจะเกิดขึ้นในสถานการณ์นั้นๆเช่นถ้านักกีฬาเอานักกีฬาคุณเล่นกีฬาเสร็จปุ๊บอ้าวคุณซ้อมมาอย่างดีสิ่งที่ไม่ควรทำของความพ่ายแพ้เช่นขี้เกียจซ้อมนอนตื่นสายกินอาหารไม่ดีเราไม่ได้ทำเลยสิ่งที่ควรทำฉันทำมาเต็มที่ตารางการฝึกซ้อมการรับประทานอาหารแต่ว่าแพ้จินตนาการเลยนะตอนนี้นะแพ้ worst case ของการเล่นกีฬาคือคุณแข่งแพ้แข่งแพ้แล้วเราตั้งสติไว้ใช่ไหมเราจะไม่เพลินไปตามความพ่ายแพ้นั้นด้วยสติสัมปชัญญะเราจะไม่ได้ยินร้ายในความพ่ายแพ้เพราะเรามีสติมีสมาธิถ้าเกิดความพ่ายแพ้ขึ้นจริงๆเราจะนิ่งเฉยอยู่ได้คิดรอบที่หนึ่งคิดรอบที่สองคิดรอบที่สามกรณีของนักกีฬาต่อมาอีกถ้าเป็นนักเรียนworst case ของการเป็นนักเรียนก็คือสอบตกบ้างสอบไม่ติดบ้างอะสอบตกหรือสอบไม่ติดโอ้โหอะไรที่นักเรียนที่เขาจะสอบตกหรือคนสอบไม่ติดเขาจะทำกันเนี่ยเช่นขี้เกียจอ่านหนังสือไถแต่โซเชียลเราไม่ได้ทำใช่ไหมนี่คือคิดตรงข้ามหรืออะไรที่นักเรียนที่เขาจะสอบผ่านกันเขาทำตั้งใจอ่านหนังสือมีตารางทำอย่างดีเราก็ได้ทำหมดแล้วแต่เกิดสอบไม่ติดสอบไม่ผ่านคิดเลยนะคิดเลยว่าเราสอบไม่ผ่านเราสอบไม่ติดสถานการณ์จะเป็นยังไงเห็นภาพของคนที่นั่นเราอ่านผลสอบดูทางมือถือเว็บไซต์หรือไปที่บอร์ดไม่ติดเนี่ยแล้วตอนนี้นะเรามีสติมีสมาธิอยู่โอ้โอเราจะเจอกับสิ่งที่ไม่น่าพอใจเราจะไม่เพลินไปตามผัสสะที่ไม่น่าพอใจนั้นไม่เกิดความยินร้ายขึ้นเพราะอะไรนะเพราะเรามีสติมีสมาธิอยู่ต่อไปอีกท่านผู้ฟังมันเหมือนไม้เสียบลูกชิ้นเสียบสัตว์ทะเลมันเยอะเอามาอีกสำหรับบางคนคุณมีคนที่รักมีคนที่เรารักมีคนที่เราเคารพ มีคนที่เราห่วงใยมีคนที่เราปรารถนาความสุขกับเขามีทุกคนถูกไหมถ้าเป็นภรรยาก็สามีถ้าเป็นสามีกับภรรยาถ้าเป็นลูกกับพ่อแม่ถ้าเป็นพ่อแม่กับเป็นลูกเวลาที่เราเจอคนที่เรารักใครเอามาคนหนึ่งเราสำหรับคนที่พ่อแม่ยังอยู่นะเกิดพ่อแม่เราตายไม่ใช่ตายแบบธรรมดาด้วยตายแบบทรมานสุดๆตายหวงบ้างเป็นมะเร็งแบบขั้นรุนแรงตรวจเจอปุ๊บอ้าว7วัน10วันตายเลยหรือไปเที่ยวต่างประเทศเกิดกินอาหารติดคออึ๊กๆตายอุ้ยคนที่เรารักตายนะก็ตายแบบโอ้โหน่าเศร้าใจด้วยคุณจินตนาการสถานการณ์นี้ใช่ไหมขณะตอนนี้ที่เรามีสติมีสมาธิอยู่ถ้าเราจินตนาการสถานการณ์นี้ตอนที่เราไม่มีสติไม่มีสมาธิเราจะเพลินไปตามผัสสะที่ไม่น่าพอใจจนเกิดเป็นความยินร้ายเหมือนอย่างคนที่เขาเป็นซึมเศร้าเนี่ยเขายินร้ายในเรื่องที่เขาไม่อยากได้แต่เขาคิดอยู่เป็นประจำมันจะดึงดูดสิ่งนั้นมาถูกไหมแต่ในที่นี้เราไม่ได้ทำอย่างนั้นนะเรามีสติมีสมาธิตั้งเอาไว้อยู่ใช่ไหมเรานึกถึงความที่พ่อแม่เราจากไปอย่างโอ้ไม่น่าดูเลยแล้วเราจะเกิดความเสียใจแต่ด้วยสติสมาธิที่เราตั้งไว้เราจะไม่เพลินไปตามความคิดนั้นสถานการณ์นั้นที่เราจินตนาการขึ้นเราจะไม่เกิดความเย็นร้ายนี่คือซ้อมไว้ก่อนซ้อมการที่เราเจอความพลัดพรากจากของรักของชอบใจครั้งที่หนึ่งคิดดูครั้งที่สองคิดดูครั้งที่สามคิดดูคิดให้เห็นภาพในจิตใจแต่ตั้งสติไว้กับลมเอาความแช่มชื่นอยู่ในใจมาตั้งเอาไว้พอเราคิดเรื่องนี้แล้วเรามีสติเนี่ยเราจะไม่ได้กลัวความที่มันไม่ดีนั้นเกิดขึ้นอีกแล้วการที่เราไม่กลัวเนี่ยมันสำคัญนะทุกท่านเพราะความกลัวเกิดจากความเพลินคุณเพลินไปตามเรื่องที่ไม่น่าพอใจจนเกิดเป็นความยินร้ายพอมีความยินร้ายแล้วมันมีความกลัวยินร้ายคือลักษณะของโทสะใช่ไหมมันมีรากมาจากโมหะคือความกลัวเรากลัวสิ่งใดสิ่งนั้นจะเป็นภัยทันทีเรากลัวสิ่งใดมันจะถูกดึงดูดจิตเราไปหาสิ่งนั้นทันทีตอนนี้คุณมีความกังวลอะไรเอามาเลยเรื่องลูกใช่ไหมมาลูกเป็นยังไงอ่ะโอ้ยลูกก็จะเป็นอย่างนี้ลูกเขาก็จะเป็นอย่างนั้นทำไมลูกเราเป็นอย่างนี้สอนได้แต่ตัวทำไมจิตใจมันเป็นอย่างนี้กังวลใจไปใช่ไหมมาเอาเรื่องที่กังวลใจมาเลยคิดดูเดี๋ยวตั้งสติไว้ยังสมาธิมีพร้อมไหมเอามาก่อนพอเราตั้งสติไว้อยู่กับลมมีความเชื่อมชื่นอยู่ในใจเรื่องที่กังวลใจมาเรื่องที่กลัวมาลูกมาลูกเป็นยังไงโอ้ยเดี๋ยวมันจะเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวมันจะเป็นอย่างนี้ไอ้เรื่องอะไรที่เราไม่น่าพอใจใช่ไหมนี่คือลักษณะของสิ่งที่ไม่น่าพอใจมันจะทำให้เราเกิดความกลัวขึ้นเรากลัวต่อสิ่งใดสิ่งนั้นจะเป็นภัยใช่ไหมในที่นี้เราตั้งสติไว้ตั้งสติไว้เราคิดเรื่องที่เรากลัวนั่นแหละพอเราคิดเรื่องที่เรากลัวเราไม่น่าพอใจเราไม่อยากจะได้มันตั้งสติไว้จิตเราจะไม่เพลินไม่เพลินไปตามความคิดนั้นพอเราไม่เพลินไปทางไหนจะเป็นยังไงท่านผู้ฟังสิ่งนั้นจะอ่อนกำลังคำว่าอ่อนกำลังหมายถึงอะไรหมายถึงพลังความยินร้ายหมายถึงพลังความกลัวมันจะลดลงเราไม่ได้อยากให้เรื่องนี้เกิดขึ้นหรอกนะก็ถ้าไม่อยากให้เกิดขึ้นทำไมจะไปคิดถึงมันใช่ไหมบางคนจะคิดอย่างนี้นี่คือเทคนิคของ inversion ไงนี่คือเทคนิคของการคิดตรงข้ามว่าเราไม่ต้องการเรื่องนี้แต่เราต้องคิดเรื่องนี้ด้วยจิตที่มีสติสมาธิความคิดนั้นมันจะอ่อนกำลังแล้วถ้าสถานการณ์นั้นมันเกิดขึ้นจริงๆเราจะยังมีสติมีสมาธิไว้พร้อมแล้วเพราะจริงๆท่านผู้ฟังอย่างโรคภัยไข้เจ็บเช่นมะเร็งอย่างเงี้ยนะทุกวันนี้มันเหมือนจับสลากเอาจริงๆพอเราเกิดเราจับได้ทำไงก็นั่นแหละก็เจอกับสิ่งที่ไม่น่าพอใจพลาดพลาดกับสิ่งที่พอใจพระพุทธเจ้าเตือนไปแล้วบอกท่านพระอานนท์ตอนที่พ านปรงอายุสังขารอานนท์เราได้บอกกับเธอแล้วไม่ใช่หรือว่าสัตว์ทั้งหลายจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นการที่สัตว์จะได้ตามปรารถนาในสังขารนี้มันจะมีที่ไหนข้อที่สัตว์ทั้งหลายจะหวังเอาสิ่งที่เกิดแล้วเป็นแล้วมีปัจจัยปรุงแต่งแล้วมีการแตกดับเป็นธรรมดาว่าขอสิ่งนี้นั้นอย่าชิบหายเลยนั่นไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้เป็นได้ไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้น้อยหรือมากจะหนักหน่วงหรือเบาบางทุกคนมีหมดมีแล้วยังไงนี่แหละมันมีแล้วยังไงเราก็ต้องเตรียมตัวไว้ในที่นี้เราจึงมีการเตรียมตัวด้วยสติและสมาธิเป็นสิ่งที่เราจะต้องทำให้ถึงทำให้แจ้งทำให้บรรลุทำให้มีเกิดขึ้นอย่างที่เรามีตอนนี้ในตอนนั้นที่สถานการณ์เกิดขึ้นตอนนี้เราจึงซ้อมไว้ก่อนซ้อมไว้ว่าถ้าลูกตายก่อนแม่หรือพ่อด้วยสถานการณ์ที่เราควบคุมไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าได้อุปมาถึงภัยเกิดจากไฟไหม้ภัยเกิดจากน้ำท่วมภัยเกิดจากโจรขบฏม็อบภัยเกิดจากสัตว์ร้ายบางคนบอกว่าโอ้ยภัยพวกนี้มันโอ้โหมันช่วยกันไม่ได้แน่นอนเลยแบบสงครามเกิดขึ้นแม่ไปทางลูกไปทางคนที่เรารักไปทางหนึ่งน้ำท่วมนี่พัดพาไปสึนามิพัดมาเงี้ยกระจัดกระจายแตกหนีกันไปหมดเหมือนอย่างเกาหลีเหนือเกาหลีใต้เงี้ยเขาแยกประเทศปึ้งเนี่ยโอ้ไม่ได้เจอกันเป็น 40-50 ปีอ่ะเพราะว่ามันพลัดพรากจากกันด้วยภัยสงครามคิดว่าเนี่ยแบบช่วยกันทำอะไรไม่ได้แต่จริงๆท่านผู้ฟังบางครั้งแม่ลูกยังช่วยกันได้ในภัยเหล่านั้นจากสัตว์ร้ายบ้างจากไฟไหม้จากน้ำท่วมบางคนก็ยังช่วยกันและกันได้แต่ภัยที่ช่วยกันและกันไม่ได้จริงๆคือความแก่ความเจ็บและความตายข้าพเจ้าเคยทูฝังตอนเป็นเด็กประมาณสัก10ขวบไปนอนกับคุณแม่คุณพ่อก็นอนอยู่ด้วยเราก็ไปนอนกับพ่อแม่ให้หาความอบอุ่นประมาณสัก3ทูฝังแม่ข้าพเจ้านี่ลุกขึ้นมานั่งแล้วก็ปวดขาปวดที่น่องนี่นะทั้งซ้ายและขวาเพราะว่ายืนเดินขายของทำงานนั่นนี่ปวดจนนอนไม่หลับอ่ะต้องลุกขึ้นมาข้าพเจ้าก็รู้สึกตัวขึ้นนะแม่มาทำอะไรโอ้ปวดขาเราก็เลยช่วยนวดอ่ะช่วยนวดขานวดที่น่องบีบเข้าไปจนไม่คิดว่าโอ้แม่เราปวดขนาดนี้เราจะแบ่งความปวดนี้มาได้ไหมแบ่งมาสักครึ่งนึงเอาให้แม่ปวดลดลงด้วยความคิดอย่างนี้มันไม่ได้ดีที่สุดก็คือไปช่วยนวดเอาเป็นภัยที่แม่ลูกช่วยกันไม่ได้ท่านผู้ฟังแม่จะมาบอกว่าเออลูกอย่าเจ็บเลยเดี๋ยวแม่เจ็บแทนให้ลูกอย่าตายเลยเดี๋ยวพ่อตายแทนให้แม่อย่าเจ็บเลยเดี๋ยวลูกเจ็บแทนให้เราจะได้ตามปรารถนาในสังขารนี้แต่ที่ไหนเล่าแล้วถ้าสถานการณ์นั้นมันเกิดขึ้นจริงๆคุณจะหวั่นไหวหรอคุณจะร่ำไรกร่ำครวญทุบอกชกตัวถึงความเป็นผู้มึนงงคลั่งเพ้อหรอไม่นั่นปุถุชนก็เป็นกันแต่คนประเสริฐท่านผู้ฟังคนประเสริฐอย่างท่านผู้ฟังมาฟังธรรมะฟังจนมาป่านเนี่ยมันไม่ใช่คนธรรมดาแล้วก็เรียกว่าคนประเสริฐเราจะมีสติมีสมาธิพร้อมรับสถานการณ์ทุกอย่างที่มันมาเราตั้งจิตด้วยสติสมาธินะนึกถึงสิ่งที่เราไม่อยากให้เกิดครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามทำอยู่เนื่อง เพราะพระพุทธเจ้าบอกไว้แล้วสัตว์จะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นถ้าเราเกิดพลัดพรากจากคนที่เรารักด้วยสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งนึกไว้มีสติสัมปชัญญะไว้ไม่ให้จิตเราเพลินไปตามเราจะนิ่งเฉยได้ทุกฝันในสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นเช่นแต่คู่ครองเราเนี่ยเอ้าย้ำอีกซ้ำอีกเอ้าเกิดนอกใจเขาส่งซองอะไรไม่รู้มาให้ซองใหญ่ๆมีทั้งรูปภาพข้อความหลักฐานทุกอย่างของผัวเราทำไมมีชู้โอ้ยลูกก็โตแล้วด้วยอีกฝั่งหนึ่งนั้นหรือเมียของเราทำไมมีกิ๊กโอ้ยสับล้างนี่นะหรือแฟนของเราทำไมแบบสองสามคนเรารักทุ่มจิตใจเต็มที่เลยเราคิดนะแต่อย่าคิดร้ายเพลินไปเพราะนั่นจะทำให้เกิดความยินร้ายเกิดความกลัวแต่ด้วยสติด้วยสมาธิมีอยู่แล้วจินตนาการเรื่องที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยเรื่องที่กลัวที่สุดเรื่องที่จะกังวลใจมากที่สุดให้มีสติสมาธิแล้วเราจะไม่ได้เพลินไปตามความคิดนั้นความยินร้ายจะไม่เกิดความกลัวจะไม่เกิดเราจะระงับความกลัวความยินร้ายลงได้เมื่อเราไม่ยินร้ายเราก็ไม่ยินดีนะผู้ฟังคนที่ไม่ยินดีไม่ยินร้ายในทุกสถานการณ์เขาจะมีเมตตาได้เขาจะมีกรุณาเขาจะมีอุเบกขาได้เรานี่แหละเพราะว่าไม่ไปตามกิเลสไงพอไม่ตามกิเลสจิตมีความผ่องใสไม่เศร้าหมองเมตตาอุเบกขาเป็นต้นเกิดขึ้นได้เรากำหนดดูการทำสมาธิแบบคิดตรงข้ามภาษาอังกฤษเรียก inversion แต่มีเงื่อนไขนะเราต้องมีสติสมาธิถูกไหมล่ะหรืออย่างการพิจารณามรณสติมรณสติคือความตายเราตัวเองตายเอาโอ้โหไม่ใช่จะตายธรรมดาธรรมดาด้วยตายแบบตกตึกตายอ่ะตายแบบเจ็บๆอ่ะตายแบบต้องเสียเงินอีกเอาเป็นมะเร็งเงี้ยอ่ะโอ้เราต้องตายบางทีเราจะมากำหนดว่าถ้าฉันจะต้องตายฉันจะไม่กลัวหรอกแต่ว่าให้แบบตายแบบเร็วๆไม่ต้องเจ็บมากคุณเลือกไม่ได้หรอกตัวฝังดูอย่างพระพุทธเจ้าดูอ่ะเจ็บสุดๆถ่ายเป็นเลือดอ่ะกระตุ้นหนึ่งเข้ากระตุ้นหนึ่งออกอ่ะท่านยังเจ็บเลยจะมาบอกตายแล้วก็จบๆไปที่เร็วๆจะได้ไม่ต้องแบบทุกข์มากอย่างบางคนเนี่ยนะเป็นกรณีของท่านพระอานนท์อย่างเงี้ยประวันที่จะตายเนี่ยไม่ได้เจ็บป่วยได้ยังเดินอยู่สบายๆเลยวันนี้เราจะหมดอายุนี่บึ้มร่างกายแตกสลายออกไม่ต้องเจ็บนานบางคนก็อยากได้แบบนั้นไงแต่บางทีเราเลือกไม่ได้นะเป็นมะเร็งเนี่ยสู้กับมะเร็งอะดูไอตอนที่สู้อะสู้จะเอาหายใช่ไหมสู้ๆไปโหมันไม่หายอยู่กับมันก็แล้วกันอยู่ไปเสียเงินมากอีกเอ้าแล้วถ้าเราจะมีความกังวลใจกลุ่มใจเพราะเหตุนี้อย่านะอย่าหยุดไว้นึกถึงความดีไงมรณสติมีไหมความดีของเราที่ถ้าเมื่อเราตายไปแล้วเราจะไม่ไปนรกให้ยินดีเลยนะบุหวังก็คือสติสมาธินี่แทนที่จะคิดถึงว่าโอ้เราจะต้องตายคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เงินตอนนั้นหยุดเรามาคิดถึงว่าความดีเรามีไหมในการระลึกได้นี่นะทุกฟังคือสตินะเราตั้งสติจิตมีความชุ่มชื่นสมาธินึกถึงความตายบ้างนึกถึงเรื่องที่ไม่น่าพอใจนึกถึงการพลัดพรากจากสิ่งที่น่าพอใจจินตนาการเลยมีท่านผู้ฟังท่านหนึ่งก็เล่าให้ฟังว่าพ่อนี่ป่วยอยู่ต่างจังหวัดมีสมัยที่ยังไม่มีอินเทอร์เน็ตยังไม่มีสมาร์ทโฟนแล้วก็โอ้ยก็ไม่รู้ว่าพ่อจะจากไปเมื่อไหร่ก็รอโทรศัพท์ว่าจะโทรมาแจ้งตัวเองทำงานอยู่กรุงเทพเดินผ่านโทรศัพท์ที่ไรนึกเรื่องนี้ทุกที นึกจนมันจะเป็นภาษาว่าพอเราจะตายหรืออย่างนั้นแต่เธอมาคิดใหม่ดูบังตั้งสติไว้เฮ้ยฉันจะไม่ร้องไห้ฉันจะไม่ร่ำไรก็ร่ำครวญถ้าโทรศัพท์มาปุ๊บนี่ฉันจะมีสติสัมปชัญญะรับข่าวสารนี้เธอก็คิดแบบนี้เออพอเราจะตายอย่างนั้นมองโทรศัพท์ที่ไหนนึกเรื่องนี้ทุกทีวันหนึ่งมันสิบกว่าครั้งนั่งลงตรงโต๊ะเห็นโทรศัพท์ได้นึกลุกขึ้นมาปุ๊บเห็นโทรศัพท์ได้นึกแล้วก็มีสติด้วยไม่ใช่นึกแบบกังวลใจคิดถึงแบบมีสติตั้งไว้ความยินร้ายความกลัวจะระงับไปนี่ท่านผู้ฟังตั้งจิตที่มีสติรักษาสมาธิพิจารณาถึงความจริงข้อนี้ไว้ต่อไปแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร
1: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
2: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
3: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
2: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาค่ะกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเพิ่มเบี้ยคนพิการ 1,000 บาทในเดือนกรกฎาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ติดดีไหมนะใช้ดีไหมเนี่ย
3: ลังเลอยู่ได้กังวลทำไมติดเลยสิพ่อใช้เลยสิแม่ Do it now เลือก Green Power by PEA เลยวันนี้เพราะมีทั้งบริการติดตั้ง PEA Solar ทั้งตู้ชาร์จและแอป PEA Voltaสำหรับรถ EV หรืออยากสร้างมาตรฐานทุกธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นก็มีเครื่องมือวัดคาร์บอนด้วยคาร์บอนฟอร์มและ REC ไปรับรองพลังงานหมุนเวียนด้วยนะครับ
4: รักโลกได้เลยแค่ลงมือทำ Do it now Green Power by PEA
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
7: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
8: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเพิ่มเบี้ยคนพิการ 1,000 บาทในเดือนกรกฎาคมนี้พร้อมปรับเพิ่มวงเงินกู้ยืมประกอบอาชีพเป็น 300,000 บาท
9: นายภูผาไทยแท้โฆษกกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ฝ่ายการเมืองเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติหรือกพช.เห็นชอบผลักดันการปรับเพิ่มเบี้ยความพิการสำหรับผู้ถือบัตรประจำตัวคนพิการจาก800บาทเป็น 1,000 บาทต่อเดือนโดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจะเร่งจัดทำรายละเอียดคาดว่าจะเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีภายในเดือนกรกฎาคมนี้พร้อมเห็นชอบปรับปรุงระเบียบกพช.6ฉบับโดยสาระสำคัญได้แก่เปิดให้ยื่นคำขอจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการและขอมีบัตรประจำตัวคนพิการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มวงเงินกู้ยืมประกอบอาชีพของคนพิการจาก 120,000 บาทเป็น 300,000 บาทเพื่อให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจรวมทั้งปรับหลักเกณฑ์การพิจารณาให้สะท้อนศักยภาพของผู้กู้มากขึ้นและเปิดโอกาสให้ผู้ดูแลคนพิการพัฒนาศักยภาพเป็นผู้ช่วยคนพิการเพื่อเสริมการดูแลในครอบครัวและชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กรมควบคุมโรคเตือนโรคมือเท้าปากเริ่มระบาดช่วงเปิดเทอมรับหน้าฝนแนะนำผู้ปกครองและสถานศึกษาเพิ่มการเฝ้าระวังในเด็กเล็ก
10: นายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าจากข้อมูลระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัลกองระบาดวิทยาตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง25มิถุนายน2569พบผู้ป่วยโรคมือเท้าปากสะสม16,332 รายยังไม่พบรายงานผู้เสียชีวิตโดยจำนวนผู้ป่วยในปีนี้ยังต่ำกว่าปีที่ผ่านมาในช่วงเวลาเดียวกันกลุ่มเด็กเล็กอายุ 0-4 ปีเป็นจำนวนผู้ป่วยที่สูงที่สุดอย่างเห็นได้ชัดปัจจุบันกำลังเข้าสู่ช่วงขาขึ้นของวงรอบของการระบาดตามฤดูกาลจึงขอเตือนผู้ปกครองสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือสถานรับเลี้ยงเด็กในชุมชนเพิ่มความเข้มงวดในการคัดกรองและเฝ้าระวังเด็กเล็กอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะหลังช่วงเปิดภาคเรียนที่มีการทำกิจกรรมร่วมกันและมีโอกาสสัมผัสใกล้ชิดกันมากขึ้น หากพบว่ามีไข้ร่วมกับมีแผลหรือจุดแดงในช่องปากมีผื่นหรือตุ่มน้ำใสบริเวณฝ่ามือฝ่าเท้าลำตัวหรือก้นในเด็กเล็กมีอาการงอแงไม่ยอมรับประทานอาหารหรือดื่มนมมีน้ำลายไหลหรือบ่นเจ็บปากให้สงสัยว่าอาจเป็นโรคมือเท้าปากในกรณีที่มีอาการรุนแรงเช่นไข้สูงรับประทานอาหารและน้ำได้น้อยมากซึมลงชักเกร็งอาเจียนมากหรือหายใจหอบเหนื่อยควรรีบพาไปพบแพทย์ทันทีเพื่อรับการวินิจฉัยและรักษาเนื่องจากอาการดังกล่าวอาจเป็นสัญญาณเตือนของภาวะสมองอักเสบหรือกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบซึ่งอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้นฤมลอุดมพรรายงาน
1: ทีมชาติบราซิลยิงประตูชัยนาทีสุดท้ายชนะญี่ปุ่น2-1ผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายได้สำเร็จ
11: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายระหว่างทีมชาติบราซิลอดีตแชมป์โลก5สมัยพบกับทีมชาติญี่ปุ่นเกมนี้ทัพซามูไรบลูเล่นเกมรับได้เหนียวแน่นและอาศัยจังหวะส่วนกลับจนมาได้ประตูขึ้นนำในนาทีที่29จากไคซูซาโนะจนกระทั่งในครึ่งหลังบราซิลแก้เกมมาโดยเน้นลูกกลางอากาศมากขึ้นเดินหน้ากดดันญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่องกระทั่งนาทีที่56คาซิมิโร่หม่งทำประตูตีเสมอให้ทัพแซมบ้าเป็น1-1จากนั้นในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีสุดท้ายกราเบียมาร์ติเนลลี่มายิงประตูชัยให้บราซิลเอาชนะไปได้2-1ทำให้ทัพแซมบ้าผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายไปรอพบผู้ชนะระหว่างไอวอรี่โค้ดหรือนอร์เวย์ต่อไปส่วนทัพซามูไรบลูหยุดเส้นทางไว้ที่รอบ32ทีมปุริภัทรสอนการรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวจันทิมาเจษดาจิตพัฒนาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.
0: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อม

0: ดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเช่นกันนะคะวันนี้เตรียมต้อนรับฝนด้วยนะคะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าวันนี้ดูจากพยากรณ์อากาศมาตั้งแต่ช่วงเช้าตรู่แล้วนะคะทีท่าเนี่ยฝนไม่ลดลงเลยนะอาก็เตรียมพร้อมให้ดีค่ะวันนี้เรามากับทีมงานเหมือนเดิมนะคะทีมงานของเราคุณสายชนนีสังควบคุมเสียงวันนี้ค่ะส่วน Facebook Live ก็จะเป็นทีมน้องๆจากนิวมีเดียค่ะคุณแม่อัครเดชคัมภีรักษ์คุณฟิลเดชาธรชัยโสดาและคุณโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณอากรสิมพิทักษ์ค่ะ
2: ค่ะตอนนี้ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะคะที่เพจข่าวยามเช้าค่ะคุณผู้ฟังที่ติดตามผ่านทางช่องทาง Facebook Live นะคะก็เข้ามาแล้วเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกับเรา2คนมาได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันเป็นระยะนะคะแล้วก็ทักทายพี่ๆหอกระจายข่าวทุกๆท่านด้วยนะใครที่เปิดรอรับที่จะฟังพี่ปูบุญมาสีมาศนะคะก็เดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะคะอยู่กับพวกเรา2คนก่อนนะช่วงนี้นะคะเช้านี้ค่ะในพูดถึงเรื่องของฟ้าฝนแล้วเนี่ยมาอัปเดตนะคะเรื่องของการประกาศเตือนกันหน่อยค่ะประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะฉบับที่8ค่ะฉบับที่8เนี่ยในช่วงวันที่30มิถุนายนก็คือวันนี้นะคะไปจนถึง3กรกฎาคมก็มีประกาศเตือนนะคะประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกค่ะแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นค่ะยังไงให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะคะระมัดระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งบางพื้นที่อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากได้นะคะโดยเฉพาะใครที่อยู่ในพื้นที่ลาดเชิงเขาที่เป็นทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มด้วยนะคะส่วนภาคใต้ค่ะคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะคะตอนนี้จะมีกำลังค่อนข้างแรงเลยค่ะโดยตั้งแต่วันนี้30มิถุนายนถึง3กรกฎาคมนั้นจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรเลยนะคะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะยังไงนะคะขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะแล้วก็หลีกเลี่ยงเรื่องของการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนไว้ด้วยและเพื่อความปลอดภัยลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะคุณผู้ฟังคะให้คุณผู้ฟังทุกท่านวางแผนการใช้ชีวิตแล้วก็การเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยอย่างระมัดระวังนะคะติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้หรือว่าจะติดตา จากข่าวต้นชั่วโมงของเราก็ได้หลังจบข่าวต้นชั่วโมงทุกๆชั่วโมงนะคะเริ่มตั้งแต่9นาฬิกาทุกวันก็จะมีพยากรณ์อากาศจันทร์ถึงศุกร์นะคะติดตามกันได้ค่ะ
0: ค่ะมาดูพยากรณ์อากาศวันนี้กันหน่อยค่ะตั้งแต่เช้าเลยนะเพราะว่าวันนี้ต้องเตรียมรับมือกับฝนไว้ให้ดีค่ะภาคเหนือวันนี้ฝนประมาณ 70% ภาคอีสานนะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ 70% เหมือนกันค่ะส่วนภาคตะวันออกนะคะภาคตะวันออกเมืองผลไม้วันนี้ฝน 70% เช่นกันมาดูในส่วนของภาคใต้นะคะเหมือนที่คุณพลอยบอกวันนี้นะคะฝนถ้าเป็นฝั่งอ่าวไทย 60% ค่ะแล้วก็ภาคใต้อันดามันนั้นจะตก 70% คลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องงดออกจากฝั่งสำหรับเรือที่จะเดินทางนะคะแล้วก็ภาคกลางวันนี้ 60% ค่ะกรุงเทพมหานครวันนี้นะคะรวมไปถึงปริมณฑล 60% เช่นกันค่ะ
2: ค่ะนอกจากนี้นะคะฝากฝั่งกรมชลประทานเองนะคะก็ยังเร่งกำจัดวัชพืชหลายพื้นที่เลยค่ะเพื่อเป็นการเปิดทางน้ำที่จะรับกับฝนที่จะตกหนักลงมานะคะโดยกรมชลประทานเองก็มีการเร่งกำจัดผักตบชวาและวัชพืชอย่างต่อเนื่องเพื่อหวังที่จะเพิ่มพื้นที่รับน้ำแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำติดตั้งเครื่องสูบน้ำส่งน้ำให้ภาคการเกษตรค่ะนอกจากนี้ยังนำนวัตกรรมโดรนเพื่อการเกษตรนะคะมาใช้บินพ่นสารกำจัดวัชพืชด้วยสารผสมสูตรสวพ62นะคะเป็นการควบคุมวัชพืชลดการกีดขวางทางน้ำแล้วก็ช่วยรักษาคุณภาพน้ำให้มีความเหมาะสมก็เป็นไปตามนโยบายของคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะซึ่งมุ่งเน้นเรื่องของการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อที่จะให้ประชาชนนั้นมีน้ำใช้อย่างทั่วถึงค่ะกรมชลประทานก็เลยเดินหน้าภารกิจเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนอย่างต่อเนื่องมาดูภารกิจกำจัดผักตบชวาเขาทำหลายพื้นที่นะคะไม่ว่าจะเป็นที่สำนักงานชลประทานที่1ที่อำเภอจอมทองและอำเภอดอยหลอดที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะแล้วก็กำจัดผักตบชวาที่โครงการส่งน้ำบำรุงรักษาหัวนาค่ะที่อำเภอกันทรารมนะคะจังหวัดศรีสะเกษแล้วก็โครงการส่งน้ำบำรุงรักษาชันสูตรนะคะอำเภอ

0: ภอค่ายบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีแล้วก็ที่อำเภอบ้านหมี่ลพบุรีนะคะมีที่อำเภอเมืองฉะเชิงเทราอำเภอมีที่บางเลนนครปฐมด้วยแล้วก็บางพูนปทุมธานีแล้วก็มีระโนดสงขลาแล้วก็อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะนอกเหนือจากภารกิจกำจัดผักตบชวาแล้วเนี่ยยังมีภารกิจติดตั้งเครื่องสูบน้ำด้วยก็จะมีที่สำนักงานชลประทานที่12อันนี้ส่วนเครื่องจักรกลนะคะแล้วก็มีติดตั้งเครื่องสูบน้ำที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์โครงการชลประทานอุทัยธานีค่ะแล้วก็ยังคงเดินหน้ากำจัดวัชพืชสิ่งกีดขวางทางน้ำกันอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนอย่างเต็มศักยภาพนะคะร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในการเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นทั้งประสบปัญหาภัยน้ำท่วมหรือว่าภัยแล้งค่ะยังไงนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังในพื้นที่ไหนต้องการความช่วยเหลือติดต่อโครงการชลประทานใกล้บ้านท่านได้สายด่วนกรมชลประทาน1460ค่ะ
1: ค่ะเรื่องการบริหารจัดการน้ำก็ต้องบริหารให้ดีด้วยเช่นกันนะคะยังไงก็ตามต้องประหยัดน้ำเหมือนเดิมนี่แหละค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะคุณผู้ฟังคะเมื่อวานนี้29มิถุนายนนะคะก็เป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาค่ะเสด็จร่วมพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการนะคะที่อนุสรณ์สถานโอเทลเดซองวาลิตกลุ่มอาคารประวัติศาสตร์ขนาดใหญ่เลยค่ะซึ่งอยู่ที่ฝรั่งเศสนะคะสร้างขึ้นตั้งแต่คริสตศตวรรษที่17ค่ะในสมัยรัชสมัยพระเจ้าหลุยที่14เพื่อเชิดชูเกียรติแล้วก็ดูแลทหารผ่านศึกเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์แล้วก็ทหารการทหารของสาธารณรัฐฝรั่งเศสด้วยค่ะภายในเป็นที่ตั้งของมหาวิหารแซงหลุยเดแซงวาลิตมหาวิหารประจำกองทัพฝรั่งเศสนั่นเองค่ะและอาคารโดมเดแซงวาลิตซึ่งเป็นที่ฝังพระศพของจักรพรรดิณโปเลียนที่1นะคะสถานที่แห่งนี้ก็เลยถือว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งเกียรติยศสูงสุดทางการทหารที่รัฐบาลฝรั่งเศสนั้นจัดรัฐพิธีต้อนรับประมุขต่างประเทศอย่างสมพระเกียรติค่ะจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระราชวังเอลิเซซึ่งเป็นการใช้เป็นธรรมเนียบประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสมาตั้งแต่การสถาปนาสาธารณรัฐที่2ค่ะในปีพ.ศ.2391ค่ะอาคารประวัติศาสตร์แห่งนี้นะคะเดิมนั้นเป็นที่พำนักของเขาแห่งเอเวเรนะคะเอเวรอนะคะแล้วก็ปัจจุบันนั้นใช้เป็นสถานที่ประกอบรัฐพิธีประชุมระดับสูงแล้วก็มีการต้อนรับประมุขรวมถึงพระราชวงศ์จากทั่วโลกด้วยค่ะในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพบหารือข้อราชการกับนายเอมานูเอลมาครงนะคะประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสด้วยค่ะเพื่อยกระดับความร่วมมือระหว่าง2ประเทศและในช่วงค่ำประธานาธิบดีฝรั่งเศสและภรรยาเป็นเจ้าภาพจัดงานถวายพระกระยาหารค่ำอย่างเป็นทางการแด่ทั้ง3พระองค์ค่ะการต้อนรับอันอบอุ่นและสมพระเกียรติสูงสุดในครั้งนี้ไม่เพียงสะท้อนถึงสัมพันธไมตรีอันลึกซึ้งค่ะแต่ยังเป็นหมุดหมายสำคัญในการยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยแล้วก็ฝรั่งเศสด้วยค่ะสู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อย่างยั่งยืนสืบไปค่ะ
0: ค่ะและนอกจากนี้นะคะเมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลนะคะก็ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตตามเสด็จในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศเพื่อถวายงานและรับพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการค่ะระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง2กรกฎาคมนี้นะคะตามคำทูลเชิญของประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงเนื่องในโอกาสครบรอบ170ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐฝรั่งเศสค่ะเมื่อ2399นะคะเมื่อปี2399แล้วก็ต่อเนื่องการครบรอบ340ปีของการติดต่อสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศครั้ง แรกเมื่อปี2228นะคะก็ท่านนายกรัฐมนตรีจริงๆเมื่อวานนี้เนี่ยมีการแถลงงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ค่ะท่านก็มอบหมายให้ทางด้านของคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะเป็นผู้นำเสนอร่างพระราชบัญญัติหรือว่าพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระที่1รับหลักการนะคะและขอให้คณะรัฐมนตรีเนี่ยท่านนายกย้ำว่าให้ใช้โอกาสนี
1: ้
0: ไปตอบคำถามข้อซักถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้กระจ่างแล้วก็ให้ใช้โอกาสนี้ชี้แจงกับประชาชนได้รับทราบถึงความจำเป็นเร่งด่วนและเป้าหมายสำคัญในการจัดสรรงบประมาณตามภารกิจของแต่ละหน่วยงานอย่างชัดเจนค่ะสำหรับการพิจารณาร่างพรบงบประมาณนะคะวาระที่1รับหลักการนี้เนี่ยก็คือมีขึ้นตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะ29มิถุนายนที่ผ่านมาจะมีไปจนถึงวันที่3ขออภัยค่ะ1กรกฎาคมนะพรุ่งนี้รวมทั้งหมด3วันด้วยกันค่ะร่างพรบงบประมาณนี้ถูกจัดทำขึ้นภายใต้ข้อจำกัดด้านการคลังแล้วก็สถานการณ์เศรษฐกิจของโลกด้วยนะคะที่ถือว่ายังมีความผันผวนมีความไม่แน่นอนจึงมุ่งตอบโจทย์ทั้งเรื่องของการดูแลประชาชนทั้งระยะสั้นและการลงทุนเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศในระยะยาวด้วยก็จะมีงบประมาณรายจ่ายอยู่ที่ 3.78 ล้านล้านบาทด้วยกันค่ะก็จะครอบคลุม3เป้าหมายสำคัญก็คือความมั่นคงและภูมิคุ้มกันของประเทศลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่และคุณภาพชีวิตของประชาชนค่ะส่วนการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำสัปดาห์ก็คือวันนี้ทุกๆวันอังคารนะคะ30มิถุนายนวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้ด้านของคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะให้วันนี้เป็นประธานการประชุมครม.นะคะเพื่อความสะดวกต่อการชี้แจงข้อสักถามวันนี้ติดตามกันได้เป็นปกตินะคะการประชุมครม.ค่ะ
1: แต่ว่าการแถลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีนะคะก็ยังคงต่อเนื่องค่ะซึ่งวันนี้เมื่อวานนี้นะคะคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะก็ได้มีการเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ค่ะซึ่งได้มีการแถลงต่อสภาผู้แทนราษฎรนะคะซึ่งระบุว่ารัฐบาลนั้นได้มีการจัดทำร่างพ.ร.บ.นี้เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตและความมั่นคงของประชาชนในทุกพื้นที่อย่างทั่วถึงค่ะก็เป็นไปตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและก็นโยบายรัฐบาลด้วยค่ะงบประมาณรายจ่ายนะคะประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570นั้นวงเงินทั้งสิ้นเนี่ยอยู่ที่ 3,788,000 ล้านบาทค่ะซึ่งก็แบ่งออกมาเป็นรายจ่ายประจํา 2,786,367.1ล้านบาทค่ะส่วนรายจ่ายเพื่อชดเชยเงินคงคลังนั้นจะอยู่ที่ 71,038.1 ล้านบาทค่ะและรายจ่ายลงทุนนั้นจะอยู่ที่ 789,171.5 ล้านบาทส่วนรายจ่ายชำระคืนต้นเงินกู้นะคะจะอยู่ที่ 151,520 ล้านบาทค่ะซึ่งการจำแนกนั้นเขาจะมีการแบ่งตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณมีทั้งหมด6ยุทธศาสตร์1รายการด้วยกันค่ะมาดูยุทธศาสตร์แรกนะคะจะเป็นด้านความมั่นคงต่อมาก็คือด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันด้านที่3ก็จะเป็นการพัฒนาการเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์และการด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมค่ะ5นั้นจะเป็นด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยุทธศาสตร์ที่6ก็จะเป็นด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐรวมไปถึงงบประมาณสำรองเพื่อรองรับเหตุฉุกเฉินและก็ภัยพิบัติและภารกิจจำเป็นของรัฐด้วยค่ะซึ่งรัฐบาลก็ยืนยันนะคะว่าในเรื่องของการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายนี้เนี่ยจะเป็นไปตามกฎหมายแล้วก็กรอบวินัยของการเงินการคลังของรัฐอย่างเคร่งครัดค่ะให้เม็ดเงินนั้นไปสู่ประชาชนแล้วก็สร้างการเติบโตให้ประเทศอย่างเต็มศักยภาพทั่วถึงแล้วก็ยั่งยืนด้วยค่ะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปด้วยค่ะ
0: ค่ะมาดูสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชากันหน่อยนะคะเมื่อวานนี้ที่บ้านหนองจานนะคะก็คือทางด้านของกองกำลังบุรพานะคะเหมือนมีประกาศออกมาบางคนก็บอกว่าเป็นเคอร์ฟิวหรือเปล่านะคะทางด้านของพันเอกณัฐวุฒิสมพรสมพรมนะคะผู้บังคับหน่วยเฉ ฉพาะกิจโคกสูงได้มีการลงนามประกาศด่วนที่สุดค่ะใช้อำนาจตามกฎอัยการศึกพุทธศักราช2457นะคะห้ามประชาชนเข้าพื้นที่ยึดครองของทหารบริเวณหลักเขตแดนที่46ถึง47ค่ะทางทิศตะวันออกของถนนสีเพ็ญบ้านหนองจานตำบลโนนหมักมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วนะคะเพื่อป้องกันกลุ่มผู้ที่ไม่หวังดีโดยมีการเพิ่มมาตรการคุมเข้มเด็ดขาด2ข้อก็คือ1เลยข้อที่1ห้ามประชาชนเข้าพื้นที่ในทุกกรณีตั้งแต่ 18:00 นถึง 6:00 นของวันรุ่งขึ้นนะคะคือเรียกง่ายว่าเคอร์ฟิวช่วงกลางคืนข้อที่2เนี่ยอนุญาตเฉพาะแค่ชาวบ้านที่มีที่ดินทำกินเข้าไปทำการเกษตรได้เฉพาะช่วงเวลาตั้งแต่ 6:00 นถึง 6:00 นเท่านั้นโดยชาวบ้านจะต้องพกบัตรประจำตัวประชาชนด้วยเพื่อเป็นการแสดงตัวค่ะแล้วก็ลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่ทุกครั้งนะคะขณะเดียวกันกำลังพลชุดทหารช่างก็เร่งเข้าติดตั้งลวดหนามหีบเพลงค่ะเพื่อที่จะปิดกั้นช่องทางธรรมชาติอย่างหนาแน่นนะคะเพื่อที่จะปิดบริเวณรอยต่อจุดตรวจส.40ถึงส.41ที่บ้านหนองจานนะคะแล้วก็เมื่อคืนนี้โฆษกกองทัพบกค่ะมีการชี้แจงผ่าน NBT นะคะบอกว่าจริงๆที่บ้านหนองจานเนี่ยก็ไม่ใช่การประกาศเคอร์ฟิวหรอกแต่ว่าเป็นการควบคุมบางพื้นที่ในเวลากลางคืนค่ะตอนนี้สถานการณ์ยังถือว่าควบคุมได้อยู่นะคะแล้วก็มีประกาศออกมาจากกองทัพภาคที่1ด้วยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการชี้แจงกรณีประกาศกำหนดพื้นที่รักษาความสงบที่บ้านหนองจานเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาสร้างประเด็นในพื้นที่อนุญาตให้ชาวบ้านเข้าพื้นที่ทำกินได้ตามปกติในเวลาที่กำหนดก็คือเวลาที่พูดไปเมื่อสักครู่นี้นะคะ
1: ค่ะเพื่อความปลอดภัยนะคะไปดูในส่วนของทางภาคใต้บ้างนะคะในขณะที่ภาคใต้เนี่ยก็เกิดเหตุระเบิดที่ปั๊มน้ำมัน PT สาขาถนนสาย15ตำบลสเต็งนอกอำเภอเมืองยะลาด้วยค่ะซึ่งทางด้านของปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะคุณอัศสิทธิ์สัมพันธรัตน์นะคะลงพื้นที่ไปที่จังหวัดยะลาค่ะไปติดตามสถานการณ์เหตุวางระเบิดภายในบริเวณปั๊มน้ำมัน PT ซึ่งอยู่ที่สาขาถนนสาย15ตำบลสเต็งนอกอำเภอเมืองจังหวัดยะลาค่ะแล้วก็ไปให้กำลังใจเจ้าของกิจการและก็ประชาชนที่ได้รับผลกระทบด้วยนะคะโดยบอกว่าทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะคุณอนุทินชาญวีรกูลนี่แหละค่ะท่านก็อยู่ระหว่างการปฏิบัติภารกิจถวายงานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสค่ะได้รับทราบเรื่องนี้แล้วนะคะก็เลยรีบสั่งการด่วนให้ทางด้านของปลัดกระทรวงมหาดไทยนี่แหละค่ะเร่งลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องแล้วก็ใกล้ชิดด้วยค่ะแล้วก็ไปให้กำลังใจผู้ที่ได้รับผลกระทบนะคะซึ่งถือว่าเป็นการกระทำที่อุกอาจมากๆนะคะไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายและก็สร้างความเดือดร้อนเสียหายกับประชาชนในพื้นที่ถึงแม้ว่าจะไม่มีผู้บาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตก็ตามแต่มูลค่าความเสียหายรวมไปถึงขวัญกำลังใจของประชาชนในพื้นที่เป็นสิ่งที่รัฐบาลและก็กระทรวงมหาดไทยนั้นไม่ปล่อยให้ผู้ก่อเหตุเนี่ยลอยนวลได้หรือว่าลักลอบกระทำการเช่นนี้อีกต่อไปได้ค่ะพร้อมทั้งกำชับให้หน่วยที่เกี่ยวข้องปฏิบัติการข่าวเร่งจับกลุ่มคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นนะคะทราบว่าเจ้าของกิจการปั๊มน้ำมันนั้นก็มีประกันวินาศภัยด้วยนะคะแล้วก็ทางด้านของโยธาธิการและก็ผังเมืองจังหวัดยะลาเนี่ยก็เร่งสำรวจความเสียหายไม่ว่าจะเป็นตัวอาคารบ้านเรือนประชาชนนะคะแล้วก็ความเสียหายทั้งหมดค่ะส่วนทางด้านพลังงานจังหวัดนะคะเร่งดำเนินการให้สามารถให้บริการน้ำมันได้โดยเร็วค่ะคาดว่าจะใช้เวลาภายใน1เดือนนี้และทางพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนั้นก็จะดำเนินการเยียวยาประชาชนที่เป็นแรงงานพนักงานปั๊มน้ำมันในช่วงที่ไม่ได้มีงานทำด้วยส่วนทางด้านราชการในส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนะคะก็มีการจับมือการดูแลทุกด้านเลยค่ะให้ประชาชนนั้นสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติให้เร็วที่สุดค่ะในขณะที่ตำรวจชุดเก็บกู้แล้วก็ทำลายวัตถุระเบิดนะคะร่วมกับตำรวจศูนย์พิสูจน์หลักฐานที่10นะคะก็ได้เข้าไปในพื้นที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุแล้วนะคะปรากฏว่าไปเจ อคนร้ายใช้ระเบิดแสวงเครื่องนะคะน้ำหนักประมาณ20กิโลกรัมได้ค่ะซุกซ่อนไว้ภายในถังดับเพลิงจุดชนวนด้วยระบบรีโมทคอนโทรลค่ะแต่ระเบิดนั้นทำงานเพียง1ลูกส่วนอีก1ลูกนั้นไม่ทำงานซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้ทำการเก็บกู้แล้วก็ทำลายอย่างเป็นที่ปลอดภัยเรียบร้อยแล้วก่อนส่งมอบชิ้นส่วนแล้วก็พยานหลักฐาน ทั้งหมดเนี่ยให้ตำรวจพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์แล้วก็ตรวจหาอัตลักษณ์บุคคลใช้เป็นหลักฐานควบคู่กับการปฏิบัติการข่าวแล้วก็ติดตามผู้ก่อเหตุต่อไปนะคะในขณะเดียวกันตำรวจทหารสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนแล้วก็อาสาสมัครต่างๆเนี่ยก็ยังคงทำหน้าที่เสริมกำลังอย่างเข้มแข็งค่ะเพื่อดูแลความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ด้วยค่ะ
0: ค่ะก่อนที่เราจะไปพักเบรกแล้วก็ติดตามติดคองร้องข่าววันนี้ย้ำเตือนกันหน่อยนะคะคุณผู้ฟังใครที่ได้รับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40แล้วท่านยังใช้เงินไม่หมดในแต่ละวันเนี่ยนะวันนี้วันสุดท้ายของเดือนมิถุนายนนะคะวันนี้รีบใช้ให้หมดนะคะเพราะว่าจะเป็นวันสุดท้ายของการใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60/40ของเดือนมิถุนายนค่ะอย่าลืมใช้กันนะคะเพราะว่าระบบจะตัดอัตโนมัติภายในคือเที่ยงคืนวันห้าทุ่มกว่าวันนี้นะถ้าทุ่ม59วันนี้แหละนะคะยอดที่ท่านเหลือเนี่ยมันไม่สามารถที่จะไปทบได้ในเดือนต่อไปก็คือในวันพรุ่งนี้นะคะเพราะฉะนั้นไปสแกนซื้อของกันซะหรือถ้าใครไม่อยากสแกนไปซื้อสั่งซื้อเดลิเวอรี่ได
1: ้ได
0: ้ก็เข้าร่วมโครงการใช่ค่ะสั่งได้ถึง3ทุ่มนะคะก็อย่าลืมย้ำเตือนกันนะใครที่ยังใช้สิทธิ์โครงการคนไทยช่วยไทยพลัส60/40ยังไม่หมดวันนี้วันสุดท้ายนะคะส่วนใครที่ยังไม่ได้ไปแจ้งนะเหตุที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็ไปแจ้งได้นะคะแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งภายในระยะเวลาที่กำหนดได้เพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์ของตัวเองค่ะช่องทางที่แจ้งเหตุนะคะก็มี5ช่องทางด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นส่งไปรษณีย
1: ์
0: หรือว่าไปยื่นด้วยตัวเองที่สำนักงานเขตก็ได้นะคะหรือจะเป็นเว็บไซต์bora.dopa.go.th ก็ได้หรือจะเป็น etc.go.th นะคะก็ได้นะคะก็อย่าลืมย้ำเตือนกันใครที่ทะเบียนบ้านอยู่กรุงเทพหรืออะไรแล้วก็ไม่สะดวกที่ไปเลือกตั้งวันอาทิตย์ที่ผ่านมาไปแจ้งสิทธิ์ซะหน่อยนะแจ้งว่าท่านติดภารกิจช่องทางไหนก็ได้ที่สะดวกก็เอาช่องทางนั้นนะคะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องค่ะศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ของรัฐบาลหรือว่า1111นะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางกลางในเรื่องในการที่จะรับเรื่องร้องเรียนต่างๆหรือว่าข้อเสนอแนะแล้วก็เป็นการแจ้งเบาะแสกับพี่น้องประชาชนเพื่อส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดำเนินการตรวจสอบอย่างแก้ไขนะคะก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางค่ะคุณผู้ฟังคะที่จะรับเรื่องร้องทุกข์ของท่านย้ำไว้เลยนะคะ1111นะคะเป็นสายด่วนท่านโทรได้ตลอด24ชั่วโมงท่านจะแจ้งเบาะแสก็ได้ท่านจะส่งข้อเสนอคิดเห็นอะไรต่างๆก็ได้หมดนะคะแล้วก็จะมีเว็บไซต์ด้วย www.1111.go.th นะคะแอปพลิเคชัน PSC 1111ด้วยค่ะหรือถ้าท่านแบบว่าเอ้ยเดี๋ยวไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวไปยื่นเรื่องด้วยตัวเองก็ได้นะไปได้ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล1111ที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางกลางที่จะคอยรับเรื่องราวร้องทุกข์ต่างๆได้หมดท่านจะร้องเรียนเรื่องอะไรกระทรวงไหนยังไง
1: ได้หมดเลย
0: ได้หมด1111ค่ะฝากด้วยเป็นช่องทางกลางในการรับเรื่องร้องเรียนค่ะ
1: ค่ะเอาละค่ะ 6:31 นาทีนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักสักครู่ค่ะแล้วก็ใครที่รอคุณปูบุญมาสีมานไปตีของร้องข่าวกับคุณปูบุญมาสีมานกันต่อค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะ เพจหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวังที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
7: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: ของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดเช่นเคยครับข่าวแรกนั้นนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนำเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570กำชับคณะรัฐมนตรีว่าให้ชี้แจงให้ครบถ้วนทุกประเด็นครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตตามเสด็จในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศเพื่อถวายงานและรับพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการจนถึงวันที่2กรกฎาคมนี้ตามคำทูลเชิญของประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงเนื่องในโอกาสครบ170ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐฝรั่งเศสเมื่อปี2399และต่อเนื่องการครบรอบ340ปีของการติดต่อสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศครั้งแรกเมื่อปี2228โดยนายกรัฐมนตรีก็ได้มอบหมายให้นายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้นำเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ในวาระที่1และขอให้คณะรัฐมนตรีใช้โอกาสนี้แหละครับตอบข้อซักถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้กระจ่างและก็ชี้แจงให้ประชาชนได้ทราบถึงความจำเป็นความเร่งด่วนและเป้าหมายสำคัญในการจัดสรรงบประมาณตามภารกิจของแต่ละหน่วยงานอย่างชัดเจนสำหรับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณในปีนี้ในครั้งนี้ก็มุ่งตอบโจทย์ทั้งการดูแลประชาชนในระยะสั้นและการลงทุนเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศในระยะยาวมีงบประมาณรายจ่ายรวม 3.78 ล้านล้านบาทครอบคลุม3เป้าหมายสำคัญความมั่นคงและภูมิคุ้มกันของประเทศการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่และคุณภาพชีวิตของประชาชนส่วนการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำสัปดาห์ในวันที่30มิถุนายน2569นั้นนายกรัฐมนตรีก็ได้มอบหมายนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมที่อาคารรัฐสภาแทนเพื่อความสะดวกต่อการชี้แจงข้อซักถามของทางสภานั่นเองครับพี่น้องต่อเนื่องกับเรื่องของการแถลงงบประมาณโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้แถลงงบประมาณปี2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทหรือ 3.788 ล้านล้านบาทบอกว่าใช้งบคุ้มค่าโปร่งใสสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนพร้อมทั้งมุ่งเน้นตอบโจทย์นโยบายสำคัญ5ด้านด้วยกันครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่29มิถุนายน2569นายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ต่อสภาผู้แทนราษฎรโดยระบุนะครับว่ารัฐบาลได้จัดทำร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานยกระดับคุณภาพชีวิตและความมั่นคงของประชาชนในทุกพื้นที่อย่างทั่วถึงตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของรัฐบาลโดยงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570มีวงเงินรวมทั้งสิ้น 3,788,000 ล้านบาทหรือ 3.788 ล้านล้านบาทครับก็จำแนกเป็นรายจ่ายประจำ 2,786,367.1 ล้านบาทรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลังอยู่ที่ 71,038.1 ล้านบาทรายจ่ายลงทุนอยู่ที่ 789,171.5 ล้านบาทและก็รายจ่ายชำระคืนต้นเงินกู้อยู่ที่ 151,520 ล้านบาทครับรัฐบาลเองก็มุ่งเน้นในการตอบโจทย์นโยบายสำคัญ5ด้านด้วยกันอันได้แก่ด้านสังคมด้านต่างประเทศและความมั่นคงด้านเศรษฐกิจด้านการบริหารภาครัฐและการปฏิรูปกฎหมายด้านภัยพิบัติและสิ่งแวดล้อมนี่คือทั้ง5ด้านครับแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นทางรัฐบาลก็ยืนยันว่าจะบริหารงบประมาณรายจ่ายก้อนนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายและกรอบวินัยการเงินการคลังของรัฐอย่างเคร่งครัดกันด้วยครับให้เม็ดเงินเหล่านี้ไปสู่พี่น้องประชาชนสร้างการเติบโตให้กับประเทศอย่างเต็มศักยภาพทั่วถึงและยั่งยืนครับเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปนั่นเองครับพี่น้องไปกันที่เรื่องของการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือกนช.โดยรองนายกรัฐมนตรีนายทรงศักดิ์ทองศรีได้กำชับทุกหน่วยงานแล้วครับบอกว่าให้เร่งสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งทั่วประเทศไทยควบคู่กับการวางระบบป้องกันอุทกภัยอย่างทั่วถึงในพื้นที่ภาคใต้และจังหวัดน่านกันด้วยเตรียมพร้อมรับมือปรากฏการณ์ซุปเปอร์เอลนีโญปลายปี2569นี่แหละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือตัวย่อกนช.นี่แหละครับบอกว่านายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งและคุณภาพน้ำอย่างเร่งด่วนกันด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเตรียมความพร้อมเชิงป้องกันเพื่อลดผลกระทบจากปรากฏการณ์ที่ชื่อว่าซุปเปอร์เอลนินโญครับที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ปลายปี2569จนถึงปี2570นู่นแหละครับซึ่งจะส่งผลให้อุณหภูมิสูงขึ้นและกระทบต่อปริมาณน้ำในเขื่อนทั้งนี้ทั้งนั้นก็ได้สั่งการให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือตัวย่อสทนชนี่แหละไปร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆเร่งสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งโดยเฉพาะนอกเขตชลประทานพร้อมทั้งให้เร่งฟื้นฟูบ่อบาดาลและแหล่งน้ำผิวดินเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภคแล้วในขณะเดียวกันก็ได้ร่วมมือกับกรมควบคุมมลพิษเพื่อพัฒนาระบบที่ชื่อว่าแดชบอร์ดนี่แหละครับไปติดตามคุณภาพน้ำในแม่น้ำสายแม่น้ำรวกและแม่น้ำกกเพื่อสุขอนามัยที่ดีของพี่น้องประชาชนแหละครับแล้วนอกจากนี้ที่ประชุมกนช.ก็ยังได้รับทราบความก้าวหน้าในการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยอย่างยั่งยืนในพื้นที่เป้าหมายสำคัญอันได้แก่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งก็มีการถอดบทเรียนร่วมกับองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่นหรือไจก้าเตรียมดำเนินงานแผนงานระยะเร่งด่วน97โครงการด้วยกันครับส่วนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นและก็จังหวัดน่านด้วยก็อยู่ระหว่างในการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานสำหรับประชาชนและเจ้าหน้าที่ซึ่งก็คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคมนี้แหละครับและในที่ประชุมก็ยังมีมติเห็นชอบในหลักการโครงการสำคัญอันได้แก่โครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังตะโนดจังหวัดจันทบุรีเพื่อแก้ปัญหาน้ำและก็สนับสนุนพื้นที่ EEC กันด้วยรวมไปถึงอนุมัติงบกลางพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชนจำนวน858แห่งด้วยกันเพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้กับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศไทยอย่างยั่งยืนต่อไปนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าทั่วประเทศไทยโดยทางรัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมหารือและบูรณาการในการปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าทั่วประเทศไทยก็เพื่อตัดวงจรการแพร่ระบาดและก็มุ่งสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับเด็กและเยาวชนนั่นเองครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวสุภามาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยถึงการประชุมศูนย์ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ยาสูบครั้งที่1/2569ว่าทางรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้า โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนพร้อมกำหนดให้เป็นวาระสำคัญแล้วครับที่ทุกหน่วยงานจะต้องบูรณาการความร่วมมือกันและดำเนินการอย่างจริงจังจริงจังและจริงจังกันเสียทีพร้อมทั้งให้ต่อเนื่องกันด้วยแล้วก็ที่สำคัญคือต้องเด็ดขาดเด็ดขาดและเด็ดขาดซึ่งการดำเนินงานนี้จะขับเคลื่อนภายใต้3ยุทธศาสตร์สำคัญอันได้แก่การปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้าการทลายเครือข่ายผู้ผลิตและผู้จำหน่ายรายใหญ่รวมถึงการยกระดับการปราบปรามการจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าผ่านช่องทางออนไลน์โดยบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ให้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลต่างๆกันด้วยครับและนอกจากนี้ยังเสนอให้จัดตั้งคณะกรรมการบุหรี่ไฟฟ้าแห่งชาติพร้อมผลักดันโครงการที่ชื่อว่าสถานศึกษาปลอดบุหรี่ไฟฟ้านำร่องใน9จังหวัดก็เพื่อสร้างการรับรู้และก็ปลูกฝังภูมิคุ้มกันทางความคิดให้แก่เด็กและเยาวชนและประชาชนได้ตระหนักถึงผลกระทบแล้วก็อันตรายของบุหรี่ไฟฟ้านั่นแหละครับส่วนทางด้านพลตำรวจเอกนิรันดรเหลื่อมศรีรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะศูนย์ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ยาสูบได้มีการสั่งการให้ทุกหน่วยเร่งสืบสวนจับกุมเครือข่ายผู้ผลิตผู้นำเข้าและผู้จัดจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้ารายใหญ่ๆรวมถึงปราบปรามการจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์และกำหนดพื้นที่รอบโรงเรียนและสถานศึกษาให้เป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่ไฟฟ้าอย่างเด็ดขาดพร้อมระดมกวาดล้างการกระทำความผิดเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าและบุหรี่หนีภาษีทั่วประเทศไทยแล้วครับระหว่างวันที่1ถึง15กรกฎาคมนี้ครับพี่น้องและไปกันที่งาน OTOP Mid-Year 2026ที่ผ่านมาโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เปิดเผยงาน OTOP Mid-Year 2026ยอดจำหน่ายสินค้ามากกว่า890ล้านบาทพร้อมขอบคุณประชาชนแล้วครับที่สนับสนุนกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากสร้างรายได้ชุมชนทั่วประเทศไทยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึง OTOP Mid-Year 2026ซึ่งก็เป็นงานที่จัดขึ้นระหว่างวันที่20ถึง28มิถุนายน2569ที่ผ่านมาโดยสรุปว่าต้องขอขอบคุณประชาชนแล้วครับที่เดินทางมาร่วมงานเฉลี่ยประมาณ 35,000 ถึง 45,000 คนต่อวันทำให้ยอดจำหน่ายสินค้าตลอด9วันมากกว่า890ล้านบาทพร้อมขอบคุณนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลแล้วครับที่มีโครงการไทยช่วยไทย Plus ทำให้พี่น้องประชาชนมีกำลังในการใช้จ่ายมากขึ้นโดยตลอด9วันของการจัดงานมียอดจำหน่ายรวมทั้งสิ้น 893.859 ล้านบาทซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ที่600ล้านบาทเท่านั้นและมากกว่ายอดจำหน่ายของปีที่ผ่านมากว่า 122.379 ล้านบาทโดยโซนที่มียอดจำหน่ายสูงสุด5ลำดับแรกได้แก่โซนที่1 OTOP 5ประเภท 441.8 ล้านบาทโซนที่2ศิลปิน OTOP 66.4 ล้านบาทโซนที่3 OTOP ชวนชิม65ล้านบาทโซนที่4 OTOP พรีเมียม 23.6 ล้านบาทและโซนที่5 OTOP สตาร์ทอัพ 6.8 ล้านบาทครับส่วน5จังหวัดที่มียอดจำหน่ายสะสมสูงสุดก็ได้แก่1สุรินทร์ 55.84 ล้านบาท2จันทบุรี 48.72 ล้านบาท3ลำพูน 40.57 ล้านบาท4สุโขทัย 36.63 ล้านบาทและ5เชียงใหม่ 33.95 ล้านบาทครับและนอกจากนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวเพิ่มเติมว่าสำหรับยอดจำหน่าย OTOP Mid-Year 2026จำนวน 893.859 ล้านบาทในครั้งนี้นั้นนับเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากที่ประสบความสำเร็จและกระจายรายได้สู่ชุมชนฐานรากอย่างแท้จริงและนอกจากนี้ยังมีผู้ประกอบการหลายกลุ่มเลยทีเดียวที่ได้ยอดออเดอร์ต่อยอดธุรกิจจำนวนมากมายก่ายกองแล้วครับสะท้อนความสำเร็จในการส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ต้องการของตลาดและผู้บริโภคทุกกลุ่มทุกช่วงวัยและสิ่งที่สำคัญอีกประการหนึ่งนั่นก็คือ นอกจากตัวเลขยอดจำหน่ายที่ทะลุเป้ากันแล้วยังหวังว่าจะเป็นการต่อยอดสร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืนพร้อมทั้งได้ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยบอกว่าให้เตรียมชมช็อปชิมเช็คอินในมหกรรมโอท็อปที่ยิ่งใหญ่ในช่วงเดือนสิงหาคม2569นี้ในงานที่ชื่อว่าศิลปาชีพประเทศไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีซึ่งกระทรวงมหาดไทยโดยกรมการพัฒนาชุมชนจะได้แถลงข่าวการจัดงานในโอกาสต่อๆไปนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ข่าวดีกันหน่อยซึ่งประเทศไทยตอนนี้บอกว่าเป็นประเทศที่ดีที่สุดสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจการลงทุนครับโดยรองโฆษกรัฐบาลปลื้มและครับบอกว่าไทยติดอันดับ27ของโลกและอันดับที่7ของเอเชียเป็นประเทศที่ดีที่สุดสำหรับการเริ่มธุรกิจเริ่มต้นธุรกิจและการลงทุนครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าประเทศไทยได้รับการจัดอันดับจาก US News and World Report Best Country 2026ให้เป็นอันดับที่27ของโลกและอันดับที่7ของเอเชียในการจัดอันดับประเทศที่ดีที่สุดหรือ Best Countries พร้อมได้รับการยอมรับว่าเป็นประเทศที่มีความโดดเด่นด้านความเปิดกว้างในการดำเนินธุรกิจและการลงทุนสะท้อนศักยภาพของประเทศไทยในฐานะจุดหมายสำคัญของการลงทุนและการประกอบธุรกิจในภูมิภาคครับซึ่งการจัดอันดับดังกล่าวประเมินจากหลายปัจจัยทั้งด้านเศรษฐกิจการกำกับดูแลโครงสร้างพื้นฐานโอกาสทางธุรกิจและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนโดยประเทศไทยมีจุดแข็งจากฐานการผลิตที่เข้มแข็งการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานของภูมิภาคโครงสร้างพื้นฐานที่มีศักยภาพและความพร้อมในการรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตกันด้วยครับก็ส่งผลให้ประเทศไทยนั้นยังคงได้รับความเชื่อมั่นจากนักลงทุนทั่วโลกอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวแหละครับและรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็กล่าวต่อไปว่าผลการจัดอันดับดังกล่าวนี้สะท้อนสอดคล้องกับทิศทางการขับเคลื่อนประเทศที่มุ่งปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานของภาครัฐให้ทัดเทียมนานาชาติโดยได้กำหนดเป้าหมายผลักดันประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ภายในปี2028นี่แหละครับซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการผลักดันการปฏิรูปเชิงโครงสร้างทั้งในด้านธรรมาภิบาลความโปร่งใสหลักนิติธรรมการแข่งขันที่เป็นธรรมและการพัฒนากฎระเบียบให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลอันจะช่วยยกระดับสภาพแวดล้อมในการประกอบธุรกิจเพิ่มความเชื่อมั่นของนักลงทุนและเสริมศักยภาพการแข่งขันของประเทศไทยในระยะยาวกันด้วยครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับฟุตบอลโลกครับในช่วงนี้มีการแข่งขันฟุตบอลโลกแน่นอนที่สุดครับจะต้องมีเรื่องของพนันออนไลน์เข้ามาเกี่ยวข้องโดยทางกระทรวง DE เขาคุมเข้มพนันออนไลน์ช่วงฟุตบอลโลกนี่นะครับโดยได้ปิดเว็บผิดกฎหมายไปแล้วกว่า 12,000 URL พร้อมย้ำว่าประชาชนรับชมผ่านช่องทางถูกลิขสิทธิ์เท่านั้นแหละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ได้ออกมาเปิดเผยว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้เดินหน้าเฝ้าระวังและปราบปรามการพนันออนไลน์อาชญากรรมทางเทคโนโลยีและการละเมิดลิขสิทธิ์อย่างเข้มข้นเข้มงวดมาตลอดและครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกแบบนี้และทั้งนี้ทั้งนั้นระหว่างวันที่10ถึง24มิถุนายน2569ที่ผ่านมาทางกระทรวง DE ได้บังคับใช้คำสั่งศาลร่วมกับแพลตฟอร์มออนไลน์อย่างเช่น Facebook, Instagram, X และ YouTube ปิดกั้นเว็บไซต์และแพลตฟอร์มที่กระทำผิดไปแล้วรวมทั้งสิ้น 12,671 URL ครับพร้อมใช้ระบบอัลกอริทึมตรวจจับคำค้นหาที่เข้าข่ายผิดกฎหมายและก็เปิดศูนย์เฝ้าระวังเว็บไซต์ผิดกฎหมายปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงแล้วครับพร้อมทั้งได้ย้ำว่า หากแพลตฟอร์มใดไม่นำข้อมูลผิดกฎหมายออกตามกำหนดอาจจะมีความผิดตามกฎหมายครับแล้วก็ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนบอกว่าให้รับชมการแข่งขันฟุตบอลโลกผ่านช่องทางที่ถูกลิขสิทธิ์ไม่เผยแพร่หรือชักชวนให้เล่นพนันออนไลน์หากพบเบาะแสเว็บไซต์พนันออนไลน์หรืออาชญากรรมทางเทคโนโลยีก็สามารถแจ้งได้ที่สายด่วนรัฐบาล1111ต่อ87ตลอด24ชั่วโมงครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปี IMF และกลุ่มธนาคารโลกในปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569นี้พ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายส่งท้ายตีคองร้องข่าวย้ำกันอีกนะครับว่าอีกไม่กี่เดือนเท่านั้นแล้วที่ประเทศไทยของเราจะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปี IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ซึ่งจะมีทั้งผู้นำประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้กำหนดนโยบายผู้แทนองค์กรระหว่างประเทศสถาบันการเงินรวมถึงภาคเอกชนและภาคประชาสังคมแหละครับจากทั้งหมด191ประเทศทั่วโลกรวมกว่า 15,000 คนเลยทีเดียวที่จะเข้าร่วมงานเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับทิศทางและนโยบายเศรษฐกิจและการเงินของโลกซึ่งงานระดับโลกแบบนี้ที่ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพนั้นในครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่2แล้วครับสะท้อนศักยภาพและความพร้อมของประเทศไทยของเราในทุกมิติทั้งในด้านสถานที่การเดินทางความปลอดภัยและบริการท่องเที่ยวอย่างไรก็ตามแต่ครับขอให้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจในครั้งนี้ยกระดับบทบาทประเทศไทยบนเวทีเศรษฐกิจโลกร่วมกันต่อไปครับพี่น้องสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
2: แฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
3: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
2: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
3: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
2: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
3: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
1: ข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน
4: ช่วงสุดท้ายของข่าวยามเช้าค่ะมาพูดคุยกันสักเล็กน้อยนะเพราะว่าจำกัดด้วยเวลานะคะก็ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่ร่วมกันแสดงความคิดเห็นที่เพจข่าวยามเช้านะคะพี่พงษ์นะได้รับฟังรับชมอยู่ครับพี่ศิริมานะคะแล้วก็มีพี่สมยศมาแล้วนะคะบอกว่าที่ระยองเช้านี้อากาศครึ้มฝนเนี่ยไม่ตกมาหลายวันแล้วที่ระยองนะ
5: ค่ะ
4: น้องแชมป์ตีสวัสดีนะคะ
5: นะคะค่ะน้องแชมป์ด้วยนะคะคุณพงษ์นเรศคุณศิริมานะคะคุณโกศลแฟนตัวยงเหมือนกันฟังชัดเจนเลยค่ะกาฬสินธุ์ค่ะ
4: ค่ะช่วงนี้นะคะสักหน่อยไหมคะเตือนภัยกันหน่อยเนาะ
5: สกูชี่
4: สกูชี่ตอนนี้กำลังเป็นของเล่นเด็กที่ฮิตมากมันจะเป็นอันเล็กๆถ้าเป
5: ็
4: น
5: นิ่มๆ
4: นิ่มๆ
5: บีบแล้วก็คลายตัว
4: ค่ะ
5: แต่ว่าเวลาซื้อต้องระวังมันมีของแท
4: ้ของปลอมค่ะก็เป็นอันตรายนะคะถ้าเป็นของปลอมเนี่ยอาจจะมีสารปนเปื้อนเคมีอันตรายยังไงคุณพ่อคุณแม่จะซื้อให้ลูกก็ดูให้ดีหน่อยแล้วกันแล้วก็เวลาน้องเล่นเสร็จเนี่ยให้ล้างมือทุกครั้งน
5: ะ
4: เพราะว่าบางทีเชื้อโรคฝุ่นอะไรอาจจะเกาะติดมือได้นะคะ
5: สารเคมีที่มันอยู่ในความหอมอ่ะความหอมนั่นน่ะมันหอมก็จริงแต่ว่ามันจะแฝงด้วยอันตรายทีนี้เวลาการเลือกซื้อค่ะคุณ
4: ก็เลือกซื้อให้ดีดูฉลากให้ดีมีเครื่องหมายมอกที่กำหนดนะคะแล้วก็ไม่ควรซื้อถ้าเกิดว่ามันมันดูอันตรายก็ไม่ควรซื้อ
5: ใช่ค่ะ
4: เอาละค่ะวันนี้หมดเวลาของข่าวยามเช้าแล้วขอบคุณการติดตามทุกๆช่องทางค่ะดิฉันพิริยาพรวงอุบลค่ะ
5: กบสุกัญญาสว่างสารติดสกุลค่ะพร้อมทีมงานห้องส่งนะคะคุณแดนอังคเดชคัมภีระคุณสายชนีสั่งลาไปแล้วล่ะค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
6: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
7: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระแรกวันนี้รัฐบาลพร้อมปรับการบริหารงบประมาณให้ทันต่อสถานการณ์โลกสำนักงานปปช.จะเสนอคณะกรรมการปปช.ไต่สวนและดำเนินคดีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องโครงการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2568ภายในสัปดาห์หน้า
1: คณะผู้แทนการเจรจาของอิหร่านเตรียมเดินทางไปยังกรุงโดฮาของกาตาร์ในสัปดาห์นี้เพื่อหารือแนวทางการปฏิบัติตามบันทึกความเข้าใจที่ลงนามไว้กับสหรัฐบราซิลชนะญี่ปุ่น2-1ผ่านเข้ารอบ16ทีมฟุตบอลโลก2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง2กรกฎาคม2569วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จร่วมพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการณอนุสรณ์สถานโอเทลเดแซงบาลิตกลุ่มอาคารประวัติศาสตร์ขนาดใหญ่ซึ่งสร้างขึ้นตั้งแต่คริสตศตวรรษที่17ในรัชสมัยพระเจ้าหลุยส์ที่14เพื่อเชิดชูเกียรติและดูแลทหารผ่านศึกเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และการทหารของสาธารณรัฐฝรั่งเศสภายในเป็นที่ตั้งของมหาวิหารแซงหลุยเดแซงบาลิสวิหารประจำกองทัพฝรั่งเศสและอาคารโดมเดแซงบาลิสซึ่งเป็นที่ฝังพระศพของจักรพรรดินโปเลียนที่1สถานที่แห่งนี้ถือเป็นสัญลักษณ์แห่งเกียรติยศสูงสุดทางทหารที่รัฐบาลฝรั่งเศสใช้จัดรัฐพิธีต้อนรับประมุขต่างประเทศอย่างสมพระเกียรติจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระราชวังเอลิเซ่ซึ่งใช้เป็นธรรมเนียบประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสมาตั้งแต่การสถาปนาสาธารณรัฐที่2พุทธศักราช2391อาคารประวัติศาสตร์แห่งนี้เดิมเป็นที่พำนักของเขาแห่งเอเวเรอร์ปัจจุบันใช้เป็นสถานที่ประกอบรัฐพิธีการประชุมระดับสูงและการต้อนรับประมุขรวมถึงพระราชวงศ์จากทั่วโลกในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพบหารือข้อราชการกับนายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อยกระดับความร่วมมือระหว่าง2ประเทศและในช่วงค่ำประธานาธิบดีฝรั่งเศสและภริยา